0: เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค 19:00 นและ 20:00 นสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรบกวนหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย
1: ์รัฐบาลเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริมการรีสกิลและอัพสกิลนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ
3: เท่าที่ทราบมาผู้ประกอบการทุกรายมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นถ้าผลิตภัณฑ์ของเขามีมาตรฐานมีสิ่งที่ดึงดูดความรู้สึกของผู้ซื้อทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นโดยเฉลี่ยแล้วถึง5เท่าในระหว่างที่มีโครงการบางรายถ้าทำได้ดีทำสินค้าได้ดีก็ขึ้นไปถึง9เท่า10เท่าก็มีแต่ที่สำคัญก็คือการปรับฐานเมื่อมียอดขายที่มันเพิ่มมากขึ้นไปแล้วมีช่องทางในการที่จะให้ผู้คนเข้าถึงสินค้า

0: ไอ้นกกระซิบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้กับผู้ประกอบการที่จะเข้ามาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายการจัดการต้นทุนตลอดจนทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แบบอัตโนมัติรวมถึงสามารถช่วยประเมินและเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบต่างๆกับคู่แข่งในตลาดซึ่งกระทรวงการคลังกำลังเตรียมมาตรการรองรับเพื่อให้นำข้อมูลบัญชีเหล่านี้ไปใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอสินเชื่อในระบบได้แนวทางนี้จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบและบรรเทาภาระดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างเป็นรูปธรรม
1: เราต้องการให้รายเล็กรายย่อยได้เรียนรู้กับเรื่องดิจิตอลการขายของออนไลน์โครงการ Upskill Reskill ก็ได้พิสูจน์ว่าใครที่เข้ามาขายของออนไลน์เนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นวันนี้เนี่ยเราต้องการต่อยอดโดยการเอา AI มาช่วยเป็นผู้ช่วยเขาเขาไม่ต้องจ้างคนมาวิเคราะห์ทำบัญชีเพราะ AI นกกระซิบจะช่วยทำบัญชีให้ AI จะช่วยวิเคราะห์ว่าต้นทุนที่เขาซื้อมาราคาแพงกว่าคู่แข่งหรือไม่
0: สำหรับร้านค้าที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040สามารถสมัครเข้าร่วมเพื่อเพิ่มยอดขายและเพิ่มทักษะ AI ผ่านนกกระซิบโดยสามารถลงทะเบียนร้านค้าได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการ www.thaichuaythaiplus.th ขณะที่ประชาชนสามารถเริ่มใช้จ่ายสิทธิ์ซื้ออาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมแล้วกว่า 30,000 ล้านบาทส่วนยอดใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันแรกกว่า33ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐบาลพร้อมเดินหน้าโครงการ THAI Passport ตามขั้นตอนและระเบียบที่กฎหมายกำหนดโดยวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะประชุมกับคู่สัญญาอินเดียมุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport ยืนยันว่าไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบพร้อมเปิดให้หน่วยงานตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบได้ตลอดเวลาและหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรัฐบาลจะต้องดำเนินการด้วยความสุจริตเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดโดยโครงการ THAI Passport จะเดินหน้าต่อไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
4: ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการถ้ามันไม่ถูกต้องระบบมันก็จะทำให้มันล้มไปเองถ้ามันผิดกฎหมายระบบก็จะทำให้มันผ่านไปไม่ได้เอาอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับประชาชนเขารอ AI อยู่ครับ AI ที่ต้องตอบถามไม่ใช่ถามอยู่3คำถามแล้วก็ค่อยๆช้าลงไปเรื่อยๆรอสักครู่รอสักครู่เวลาทำมาหากินมันรอไม่ได้ถามปุ๊บต้องตอบปั๊บ
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดโครงการ THAI Passport และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันนี้ซึ่งแนวทางการเจรจาจะมุ่งเน้นการปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
5: TOR ปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าในตัวสัญญาเราสามารถแนบท้ายได้ถ้าเจรจาแล้วก็คู่สัญญายินยอมอันนี้เลยถึงบอกว่าต้องรอดูการประชุมต้องแก้อยู่แล้วครับถ้าเกิดจะเดินต่ออย่างที่เราได้มีรวบรวมนำเสนอไปอย่างเช่นจ่ายตามการใช้งานจริงอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีในเรื่องของการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.จะออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่2บ้านหนองบัวตำบลสะตออำเภอเขาสมิงจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่หมู่4โรงเรียนบ้านคลองกาตำบลคลองฉนวนอำเภอเวียงสะจังหวัดชลบุรีที่หมู่2ทัณฑสถานหญิงชลบุรีตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนบ้านคำไฮวิทยาตำบลหนองกรุงศรีอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกระบี่ที่วัดถ้ำโกบ ตำบลหน้าเขาอำเภอเขาพนม

0: ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศมาร่วมกันใช้สิทธิ์เพราะนี่คือโอกาสที่จะได้มีส่วนร่วมกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของแรงงานไทยหลายล้านคนทั่วประเทศขณะนี้สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง15 กรกฎาคมนี้รัฐบาลจึงขอเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรีบลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เว็บไซต์ eSelf Service หรือสำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศเพราะทุกคะแนนเสียงคือพลังสำคัญในการกำหนดอนาคตประกันสังคมของเราอย่าลืมลงทะเบียนภายในวันที่15 กรกฎาคมนี้และร่วมกันออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่27 กันยายน 2569รัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงพอทุกเสียงมีความหมายสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: งเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางถึงประเทศฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7โดยระบุว่าสหรัฐและอิหร่านลงนามข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแล้วและนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐจะเข้าร่วมพิธีลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ทั้งนี้แม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดต่างๆของข้อตกลงดังกล่าวต่อสาธารณะแต่เบื้องต้นจะมีการเปิดช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งและขยายระยะเวลาหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านออกไปอีก60วันเพื่อให้ผู้แทนเจรจาของทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับประเด็นที่ซับซ้อนอย่างเช่นอนาคตของโครงการนิวเคลียร์อิหร่าน
2: ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขาหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะจัดการประชุมแบบพบหน้ากันกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียในสหรัฐด้วยรูปแบบที่ผู้นำรัสเซียยากที่จะปฏิเสธแต่หากรัสเซียปฏิเสธโอกาสดังกล่าวอีกก็จำเป็นต้องเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้จัดการพบกันกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสในวันที่ 15-17 มิถุนายนนี้เพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียเพิกเฉยต่อข้อเสนอดังกล่าว
1: นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีในสหราชอาณาจักรเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียรวมทั้งกำหนดข้อจำกัดสำหรับแพลตฟอร์มเกมและบริการถ่ายทอดสดเนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เปิดเผยเนื้อหาที่เป็นอันตรายและออกแบบมาเพื่อให้เด็กเสพติดพร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้จะคืนวัยเด็กให้กับเด็กๆในสหราชอาณาจักรโดยคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะผ่านความเห็นชอบภายในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีหน้า
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม F สวีเดนถล่มตูนิเซีย5-1กลุ่ม S ทัพกระทิงดูดสเปนเสมอกับทีมน้องใหม่แคปเวิร์ด0-0และกลุ่ม G เบลเยียมเสมอกับอียิปต์1-1ส่วนวันนี้ช่วงเช้าแข่งขันกลุ่ม G อิหร่านพบกับนิวซีแลนด์เวลา 8:00 นจากนั้นช่วงดึกกลุ่ม I ฝรั่งเศสเจอกับเซเนกัลเวลา 2:00 นและอิรักเจอกับนอร์เวย์เวลา 5:00 นการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการ Dolphin Championship พา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรโมโมริยาจุฑานุการและโปรเมเอริยาจุฑานุการอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021โดยรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มได้อีก2อันเดอร์พาร์ทำให้สกอร์รวม4วันอยู่ที่7อันเดอร์พาร์จบอันดับ23ร่วมขณะที่ตำแหน่งแชมป์ในปีนี้เป็นของ2โปรกอล์ฟชาวอเมริกันอย่างจีน่าคิมและยาน่าวิลสันที่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำสกอร์รวมได้ถึง17อันเดอร์พาร์ณโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สพร้อมด้วยผู้บริหารโมโนแม็กร่วมมอบเงินสนับสนุน 200,000 บาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ระหว่างวันที่17-21มิถุนายนนี้โดยมีนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมรับมอบเงินสนับสนุนนอกจากนี้นายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือแจ๊สและบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดหรือโมโนได้ประกาศอัดฉีดเงิน1ล้านบาทต่อแมตช์หากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าชัยชนะในการแข่งขันเนชั่นลีก2026สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทยและสนามที่3ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาไทยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยโค้ชเอ็กซ์วัชพลแก้วผลึกผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู17เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้วางแผนเก็บตัวแคมป์แรกระหว่างวันที่22-28มิถุนายนที่ Dynamic Football Camp จังหวัดสมุทรปราการโดยนักเตะจะมาจากฟุตบอลเยาวชนรายการต่างๆรวมถึงจากโครงการ FIFA TDS Talent ID ฟุตบอลโค้กคัพ U17 รอบภูมิภาครวมถึงนักเตะที่อยู่ในฐานข้อมูลของทีมงานในทุกตำแหน่งสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปี2027รอบคัดเลือกจะนำทีมแชมป์กลุ่มไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียทัพนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยชุดเยาวชนได้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเมอร์ซินประเทศตุรกีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการเยาวชนโลกรายการ World Ability Sport Youth Game ชิงชัยระหว่างวันที่15-22มิถุนายนโดยมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวม5คนประกอบด้วยอภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองวิโรจน์สุดใจภูผาแซ่ลิ้มและผู้ฝึกสอนวิรพลสลัดสมิทธ์พิจิตรกัญชนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40

0: ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:21 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.23 เมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่2เครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโดยมากเขียนเป็น5สีได้แก่ขาวดำเขียวเหลืองและแดงในชั้นแรกราชสำนักสยามสมัยอยุธยาได้เครื่องเบญจรงค์เป็นของตอบแทนเครื่องบรรณาการที่กษัตริย์สยามทรงไปถวายพระเจ้าจักรพรรดิจีนต่อมาสยามก็สั่งเครื่องเบญจรงค์เข้ามาเป็นเครื่องใช้สำหรับพระมหากษัตริย์แต่เนื่องจากทรงภาชนะและลวดลายเป็นแบบจีนราชสำนักสยามจึงสั่งช่างจีนผลิตเป็นภาชนะที่มีรูปทรงลวดลายและการให้สีแบบไทยๆโดยให้แบบแก่ช่างจีนเป็นตัวอย่างดังนั้นเครื่องเบญจรงค์จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเครื่องถ้วยให้อย่างสันนิษฐานว่าราชสำนักสยามคงส่งช่างไทยไปกำกับการผลิตถึงเมืองจีนทำให้ได้เครื่องเบญจรงค์ที่มีรูปทรงแบบลายและสีสันเป็นอัตลักษณ์ไทยแท
3: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอน

0: มู่เกาะซิมิลันหมู่เกาะซิมิลันอยู่ถัดจากหมู่เกาะสุรินทร์ลงมาทางใต้ไม่ไกลนักอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ70กิโลเมตรประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย9เกาะอันเป็นที่มาของชื่อซิมิลันซึ่งในภาษามลายูเขียนด้วยอักษรยาวีแปลว่า9เกาะเหล่านี้ได้แก่เกาะหูยงเกาะปายังเกาะปายันเกาะเมี่ยง2เกาะเกาะปายูเกาะหัวกะโหลกเกาะซิมิลันและเกาะบางูมีชื่อเสียงเรื่องความสวยงามติดอันดับโลกนักท่องเที่ยวที่ชอบดำน้ำส่วนใหญ่จะมีเป้าหมายว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะไปดูปะการังน้ำลึกที่หมู่เกาะซิมิลันโดยเฉพาะปะการังอ่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถึงมาตรการเชิงรุกเพื่อรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญค่ะ
2: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญกำลังส่งสัญญาณภัยแล้งรุนแรงซึ่งกระทบพื้นที่เกษตรและปริมาณน้ำในเขื่อนหลักอย่างน่ากังวลวันนี้ไปรับฟังมาตรการเชิงรุกของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและแผนเร่งด่วนเพื่อรับมือวิกฤตนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีวิทยาค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: ท่านอธิบดีคะภาพรวมความรุนแรงของซูเปอร์เอลนีโญในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรแล้วก็แหล่งน้ำหลักของประเทศอย่างไรบ้างคะ
6: ในส่วนเอลนีโญนะครับหลังจากที่ได้ติดตามข้อมูลจากหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีผลกระทบกับประเทศไทยชัดเจนนะครับในเรื่องสิ่งที่จะกระทบกับประเทศในเรื่องแรกก็คือฝนตกน้อยกว่าค่าปกตินะครับแล้วก็อาจจะมีฝนทิ้งช่วงมากขึ้นนะครับปริมาณฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยฤดูฝนของปีนี้อาจจะสิ้นสุดเร็วนะครับปริมาณน้ำที่จะไหลลงเขื่อนค่อนข้างที่จะไหลอาจจะเข้าน้อยกว่าปกติได้นะครับนี่คือในส่วนของทางการที่จะกระทบในประเทศไทยนะครับลุ่มน้ำหลักๆที่มีพื้นที่ที่จะกระทบกับจากสถานการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำฉี่ลุ่มน้ำมูลค่อนข้างจะมีผลกระทบมากหน่อยในพื้นที่ภาคอีสานนะครับส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำป่าสักพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบนะครับพืชต่างๆที่เราเฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะพืชที่ใช้น้ำค่อนข้างมากนะครับพวกข้าวทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปังนะครับพวกทุเรียนพวกปาล์มน้ำมันพวกยางพาราพวกนี้ซึ่งเป็นพืชค่อนข้างใช้น้ำมากนะครับจะต้องติดตามเฝ้าระวังอยู่นะครับนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับจากสถานการณ์เอลนีโญกับประเทศไทยครับ
5: กรมฝนหลวงมีมาตรการเชิงรุกที่ต่างจากการปฏิบัติงานครั้งที่ผ่านมาหรือปกติอย่างไรบ้างเพื่อรับมือกับความแห้งแล้งแล้วก็ความรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมารวมถึงมีพื้นที่ใดที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษไหมคะ
6: จากสถานการณ์ต่างๆนะครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็ได้มีข้อสั่งการนะครับโดยเฉพาะให้กรมฝนหลวงซึ่งเป็นกรมหนึ่งต้องเข้าช่วยเหลือผลกระทบจากเอลนีโญนะครับท่านก็ได้ให้ดำเนินการ

0: การตั้งวอร์รูมนะครับขึ้นมานะครับในการเฝ้าติดตามสถานการณ์ผลกระทบเอลนีโญนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะครับตอนนี้ก็กรมฝนหลวงได้ติดตามวอร์ตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามสภาพอากาศต่างๆนะครับที่ได้รับผลกระทบและก็พื้นที่เป้าหมายที่จะให้ความสำคัญในการดำเนินการช่วยเหลือนะครับแล้วก็กรมฝนหลวงก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8ศูนย์ของกรมฝนหลวงนะครับมีศูนย์ปฏิบัติการที่ฝนหลวงที่ภาคเหนือนะครับก็หน่วยหลักก็อยู่ที่จังหวัดตากนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่างก็จะพิษณุโลกนะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางก็จะอยู่ที่นครสวรรค์นะครับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็จะอยู่ที่โคราชนะครับนครราชสีมาภาคตะวันออกก็จะอยู่ที่ระยองนะครับภาคใต้ตอนบนจะอยู่ประจวบแล้วก็ภาคใต้อีกสถานที่หนึ่งก็อยู่ที่สุราษฎร์ธานีนี่คือทั้ง8ศูนย์ซึ่งเรามีความพร้อมนะครับความพร้อมทางด้านอากาศยานเช่นกันนะครับตอนนี้เรามีเครื่องบินพร้อมที่จะปฏิบัติการฝนหลวงทั้งหมด26ลำนะครับแล้วก็ได้บูรการร่วมกับทางกองทัพอากาศเช่นกันด้วยนะครับก็อีก2ลำนะครับมีทั้งคาราแวนนะครับ11ลำคาซ่า12ลำนะครับและKing Airอีก2ลำในส่วนของที่มีความพร้อมดังกล่าวนะครับตอนนี้ศูนย์วอร์รูมเราได้ติดตามพื้นที่นะครับแล้วก็วิเคราะห์ forecast ล่วงหน้าไปให้ในการดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดประสิทธิภาพนะครับตามข้อสั่งการและก็ช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้เกิดความเสียหายในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานนะครับแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่ปลายฤดูฝนปีหน้านะครับมีความมั่นคงนะครับก็กรมฝนหลวงก็จะได้คุยร่วมกันกับทางกรมชลประทานนะครับก็เขื่อนพุ่ยพลนะครับซึ่งคือซ้อแล้วว่าน้ำอาจจะเข้าเขื่อนน้อยในปีนี้นะครับแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนหลักในพื้นที่เจ้าพระยาในปีต่อถัดไปนะครับแล้วก็ไม่มีปัจจัยที่จะไม่ล้นเขื่อนและก็ไม่มีกระทบกับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับก็ได้เข้าเริ่มปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับในส่วนของพื้นที่ต่อไปก็เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับตอนนี้ก็ถ้าดูจากข้อมูลกรมอุตุนะครับก็เห็นชัดเจนว่าเริ่มจะมีการทิ้งช่วงของฝนที่ตกในประเทศไทยแล้วนะครับก็กำลังดูพื้นที่ที่ปลูกข้าวนะครับถ้าอยู่ในช่วงที่แตกก่อและก็ตั้งท้องนะครับโดยเฉพาะทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับหลายๆจังหวัดนะครับร้อยเอ็ดจังหวัดสุรินทร์มหาสารคามยโสธรศรีสะเกษนะครับพวกนี้ก็จะอยู่เป็นที่เป้าหมายที่ช่วยปฏิบัติการฝนหลวงนะครับนอกเขตชลประทานนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับพืชของเกษตรกรนะครับให้ความมั่นใจได้เลยครับ
1: ท่านคะในสภาวะอากาศแปรปรวนจากเอลนีโญค่ะกรมฝนหลวงจะมีการนำเทคโนโลยีหรือเทคนิคใหม่ๆใดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสของฝนตกบ้างคะ
0: ตอนนี้ก็หลายๆอย่างนะครับที่เรากำลังที่จะทำวิจัยนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงโดยอากาศยานเครื่องบินนะครับอาจจะมีหลายๆอย่างที่จะดำเนินการอยู่รวมด้วยนะครับในบางพื้นที่เราอาจจะเอาเครื่องบินไม่ได้นะครับซึ่งอาจจะอยู่ระหว่างขอบเขตชายแดนหรือระหว่างใกล้ๆแนวชายแดนซึ่งอาจจะประสบความมั่นคงนะครับเราก็จะมีวิจัยนะครับอยู่นะครับในเรื่องพวกนี้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวรอให้ดูและมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะนำมาเสนอข้อมูลให้ทางเกษตรกรทราบต่อไปครับ
1: กรมฝนหลวงมีการประสานข้อมูลกับหน่วยงานใดบ้างคะเพื่อเร่งเติมน้ำต้นทุนในเขื่อนแล้วก็มีแผนปฏิบัติการในพื้นที่ใดเป็นเร่งด่วนไหมคะ
0: ตอนนี้นะครับการทำงานบูรณาการร่วมกันเราก็ได้บูรณาการร่วมความร่วมมือกับกรมชลประทานนะครับสธนช.นะครับกรมอุตุนิยมวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็ทางกองทัพอากาศนะครับที่ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะในภาวะที่จะเกิดเอลนีโญและช่วยกันเกิดความช่วยเหลือที่เป็นลักษณะอิมแพกและก็เกิดความชัดเจนและก็ได้รับการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรตรงเป้าหมายและพื้นที่มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ
2: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านอธิบดีต้องการเน้นย้ำหรือขอความร่วมมือจากประชาชนและเกษตรกรในการรับมือวิกฤตครั้งนี้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะ
0: ก็ในสถานการณ์เอลนีโญนะครับยังไงก็โดยสภาพธรรมชาติที่กระทบกับประเทศไทยนะครับก็เกษตรกรซึ่งต้องอาศัยน้ำเป็นหลักในการทำการเกษตรนะครับนอกจากน้ำทางชลประทานนะครับที่เราเ

0: กักไว้ในเขื่อนต่างๆแล้วนะครับแต่ไงก็ภาคการเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานอีกหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนะครับจำเป็นจะต้องใช้น้ำฝนเป็นหลักนะครับยังไงเสียก็ฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับจะคอยช่วยเหลือนะครับในสภาพอากาศที่มีความพร้อมจะดำเนินการขึ้นบินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรบริเวณดังกล่าวนะครับให้เกิดความมั่นใจนะครับแล้วก็มีสิ่งใดที่จะต้องประสานหรือร้องขอมานะครับก็แจ้งทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงอยู่ประมาณ 4,000 อัตรานะครับที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็เราก็ทำงานในเชิงรุกกันนะครับตอนนี้เราศูนย์ปฏิบัติการทั้ง8ศูนย์เราก็เข้าติดตามโดยวอร์รูมเรานะครับว่าพื้นที่ใดมีพื้นที่เสี่ยงนะครับเราก็จะดำเนินการที่จะลงปฏิบัติการได้เลยนะครับในเชิงรับถ้าท่านเกษตรกรจำเป็นที่เดือดร้อนและร้องขอมาอาจจะผ่านในส่วนของทางอาสาสมัครกรมฝนหลวงได้นะครับหรือไม่ก็ต้องขอไปที่ศูนย์หรือทางผู้ว่าได้ครับเราจะดำเนินการให้ทันท่วงทีครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ขอบคุณครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศยกระดับการกำกับดูแลสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนติดตามจากรายงานพิเศษ
4: พฤติกรรมการบริโภคในยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้การซื้อก่อนจ่ายทีหลังหรือ Buy Now Pay Later หรือ BNPL กลายเป็นทางเลือกทางการเงินที่ได้รับความนิยมอย่างสูงซึ่งการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของบริการดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงินของผู้บริโภคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.จึงได้กำหนดให้การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้ครัวเรือนในระยะยาวนายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์การขยายตัวของ BNPL ว่าจากข้อมูลของผู้ใช้บริการ BNPL รายใหญ่จำนวน 6-8 รายพบตัวเลขที่น่าสนใจและสะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วมูลค่าสินเชื่อในปี2567ขยายตัวสูงถึง38%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าฐานผู้ใช้งานจำนวนบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากประมาณ 600,000 บัญชีในปี2564พุ่งสูงขึ้นเป็นเกือบ5ล้านบัญชีในปี2567อัตราการเติบโตคิดเป็นอัตราการขยายตัวเฉลี่ยเกือบ 100% ต่อปีธนาคารแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความเสี่ยงที่สำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรืออายุน้อยและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาระหนี้เดิมสูงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดหนี้เสียหรือ NPL อยู่แล้ว
5: ปัญหาคือตอนนี้คนซื้อของออนไลน์ไม่รู้ตัวอยู่ดีมีวงเงินเลยไม่รู้ไปกดตอนไหนหรือกด accept ไปตอนไหนหรือไม่ได้กดก็ไม่รู้ได้วงเงินประเด็นที่มากกว่านั้นคือพอมีวงเงินเลยส่วนหนึ่งก็ใช้จ่ายทำให้เกิดการบริโภคที่ไม่ควรจะมีหรือบางทีซื้อของโดยใช้วงเงินนั้นโดยไม่รู้ตัวด้วยนอกจากไม่รู้ตัวว่าได้วงเงินมันออฟอินเลือกจ่ายโดยใช้วงเงินนั้นทันทีถ้าไม่คลิกออกมันกลายเป็นใช้วงสินเชื่อไปเลยอันนี้ผมว่าไม่สบายใจต่อคอมเมนต์คนไทยเป็นหนี้เยอะนะครับ25ล้านคนเป็นหนี้เด็ก20-35 52.7% เป็นหนี้ในนั้นเป็น NPL ถึง 27% ซึ่งถือว่าสูงการเป็นหนี้เร็วก็ไม่ใช่เรื่องดีหนี้เร็วเกินไปแล้วเป็น NPL มันก็ทำให้อนาคตก็ลำบากนะเราต้องเข้าไปดูครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นปัญหาเชิงสังคม
4: เพื่อสร้างความคุ้มครองป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคตกอยู่ในวงจรนี้โดยไม่จำเป็นแนวทางการเข้าไปควบคุมผู้ว่าการธปท.ระบุว่าจะเข้าไปควบคุมทั้งวงเงินที่ปล่อยให้ผู้ใช้บริการและอัตราดอกเบี้ยจากก่อนหน้านี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยเข้าไปกำกับดูแลและจะกำกับเฉพาะการให้สินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์เท่านั้นไม่รวมถึงการผ่อนชำระกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรงคาดว่าจะเห็นแนวทางการกำกับ BNPL ที่ชัดเจนภายในเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนนี
5: ้เป็นเจตนาดีที่ผมคิดว่าจะเข้าไปคุมตอนนี้ก็คือไม่ว่าบริษัทสินเชื่อจะต่ำให้สินเชื่อปริมาณไหนใช้ดอกเบี้ย

0: 15หรือ0กว่า15หรือ25หรือเท่าไหร่ไม่รู้ถ้ามันเป็นการทำให้สินเชื่อ Buy Now Later เพื่อการซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปกำกับทั้งหมดแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแต่คงไปไม่ถึงบริษัทที่เจ้าของสินค้าขายสินค้าตัวเองแล้วให้ลูกค้าผ่อน4เดือน6เดือนนี้คงไม่เกี่ยวอันนี้เราพูดถึงตัวออนไลน์แพลตฟอร์มไปแล้ววันนี้เราจะก้าวเข้าไปไม่ว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ถ้ามันเป็น Target ปลายทางเพื่อซื้อสินค้าบนออนไลน์แพลตฟอร์มเราจะเข้าไปดู
1: การกำกับดูแลสินเชื่อ BNPL ถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินและคุ้มครองผู้บริโภครายย่อยถือเป็นก้าวสำคัญในการปรับสมดุลระหว่างนวัตกรรมทางการเงินและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การใช้จ่ายผ่านบริการ BNPL ไม่สร้างภาระทางการเงินเกินตัวให้กับประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
2: ผู้แจ้งเบาะแสไม่ใช่คนสร้างปัญหาแต่คือคนที่กล้าปกป้องสังคม
3: ผมพลวัตรีสิริวัตรดีพอครับผู้กำกับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในฐานะรองโฆษกสำนักงานแห่งชาติครับตำรวจเนี่ยหลายคดีมีการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนะครับจุดเริ่มต้นมาจากคนที่แจ้งเบาะแสกล้าที่จะให้ข้อมูลตำรวจกระปกปิดข้อมูลคนที่แจ้งเบาะแสเป็นความลับชั้นสูงสุดขอให้ทุกท่านนะครับกล้าที่จะปกป้องสังคมของเรามาร่วมกันทำให้สังคมไทยโปร่งใสและปลอดภัยหากพบเห็นการทุจริตสามารถแจ้งเบาะแสที่สายด่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบครับความกล้าหาญของท่านในวันนี้เนี่ยคือการสร้างสังคมที่ดีให้กับลูกหลานของเราในวันหน้าครับ
2: เมื่อคนกล้าปลอดภัยสังคมก็โปร่งใสส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานด้านกฎหมายทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคเพื่อปราบปรามอาชญากรรมข้ามแดนที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่องติดตามจากรายงานพิเศษ
5: ท่ามกลางความท้าทายด้านความมั่นคงในศตวรรษที่21ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดข้ามชาติหรือภัยคุกคามข้ามพรมแดนอื่นๆการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคยสำหรับภูมิภาคอาเซียนซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือการเสริมสร้างประชาคมที่มั่นคงและปลอดภัยผ่านเครือข่าย FBI NAA หรือ FBI National Academy Associate ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเป็นเครือข่ายผู้นำและผู้บริหารของภาครัฐในการรับมือกับอาชญากรรมรูปแบบต่างๆพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่าย FBI NAA เล่าว่าการประชุมนี้ช่วยสร้างความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบใหม่ที่กลุ่มอาชญากรใช้เป็นเครื่องมือหลอกลวงประชาชนทั่วโลกไม่ว่าจะในภูมิภาคอาเซียนหรือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศได้พบปะกันเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาแนวทางการทำงานของแต่ละประเทศที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในการปกครอง
6: มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆเนี่ยมาเข้าร่วมประมาณ160นายที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ร่วมสัมมนาปรึกษาหารือแล้วก็เฝ้าฟังในเรื่องของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันว่ามีอาชญากรรมอะไรบ้างส่งผลกระทบให้กับประชาชนและของประเทศต่างๆซึ่งในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปี
5: นอกเหนือจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้วยังมีความสำคัญในการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคอาเซียนเพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ที่นับเป็นอาชญากรรมยุคใหม่ที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเทศใดประเทศหนึ่งอีกต่อไปการรับมือจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานด้านการสืบสวนและการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
6: ในส่วนของสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสแกมที่มีการร่วมมือกันระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นในเรื่องของความร่วมมือการสื่อสารเนี่ยสะดวกกว่าเมื่อก่อนมากแล้วในเรื่องของความมั่นคงก็จะตามมาถ้าเราสามารถที่จะวิเคราะห์แยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราได้ก็จะมีโซลูชันที่จะไม่ได้ทำแค่ประเทศเดียวแต่ก็จะเกิดขึ้นจากการจับมือหลายๆประเทศประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดประเทศเพื่อนบ้านที่ไกลออกไปและจนถึงสุดขอบโลกเนี่ยก็จะรับรู้ข้อมูลทิศทางในการปราบปรามปรับปรุงระบบกฎหมายปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการประชาชนให้มากขึ้น
5: สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากนานาประเทศในมิติของอาเซียนเองเครือข่ายความร่วมมือเช่นนี้จึงไม่เพียงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยสนับสนุนเป้าหมายด้านสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคในระยะยาวดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะปัญญาประดิษฐ์ให้กับครูและนักเรียนกว่า10ล้านคนทั่วประเทศเน้นเรียนรู้ควบคู่จริยธรรมรับมือโลกยุคดิจิทัลติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอย่างรวดเร็วทั้งในด้านการทำงานการดำเนินชีวิตและการศึกษาแต่ในขณะที่เทคโนโลยีนี้เปิดประตูสู่โอกาสนับไม่ถ้วนโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญคือเยาวชนและครูของไทยพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวทัน AI อย่างมีความรู้และจริยธรรมศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่า AI เปรียบได้กับการปฏิวัติครั้งใหญ่เช่นเดียวกับที่ครั้งหนึ่งมนุษย์ได้รู้จักกับไฟฟ้าแต่เทคโนโลยีนี้มีทั้งคุณและโทษอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือส่งเสริมสิ่งที่ไม่พึงประสงค์จึงจำเป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ควบคู่กับจริยธรรมในการใช้งานมหาวิทยาลัยมหิดลจึงนำความเชี่ยวชาญจากคณะ ICT คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มาร่วมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ผ่านอาคารศูนย์รวมเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งใจให้เป็นมากกว่าห้องเรียนแต่เป็นพื้นที่ Living Lab ที่ครูและนักเรียนสามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชา STEM และร่วมผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
8: มหาลัยมหิดลเนี่ยต้องการใช้องค์ความรู้ของเราที่มีอยู่ผลักดันให้นักศึกษานักเรียนทั้งหลายเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนมาทางสเต็มเพราะว่าจะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดแล้วหลุดพ้นจากบ่วงประเทศรายได้ปานกลาง
7: นายพิเชษโพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับประโยชน์มากกว่า10ล้านคนทั้งครูผู้บริหารนักเรียนและผู้ปกครองได้เข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมด้าน AI โดยมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะปัญญาของแผ่นดินพร้อมเป็นแกนหลักในการเตรียมความพร้อมควบคู่กับการปลูกฝังจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีและทั้ง2หน่วยงานจะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้เท่าทันโลกดิจิทัลสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
9: การเรียนรู้การที่จะเท่าทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากนะผมคิดว่าการที่เด็กของเราเนี่ยจะได้รับโอกาสที่จะไปเรียนรู้อย่างศูนย์ ICT ที่มีความพร้อมเพื่อพัฒนาเด็กพัฒนาสังคมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยก็จะได้มาเรียนรู้ที่นี่ด้วย
7: การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสพท.และมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเป็นก้าวสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ใหญ่ที่การศึกษาไทยกำลังเผชิญว่าท่ามกลางยุค AI ที่มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเลือกที่จะไม่ปล่อยให้เยาวชนเผชิญกับเทคโนโลยีเพียงลำพังแต่เตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเท่าทันอย่างมีความรู้มีทักษะและมีจริยธรรมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: ถ้าเกิดความคิดที่จะพูดร้ายหรือจะทำร้ายเมื่อนั้นจงรีบสงบใจอาจใช้กุศโลบายแสวงหาความสงบด้วยการระลึกถึงภาพธงไตรรงค์ให้ปรากฏขึ้นในดวงจิตก็ได้ขอให้นึกถึงริ้วสีแดงแล้วระลึกว่าชาติจะสงบไม่ได้ถ้าพูดร้ายหรือทำร้ายกันขอให้นึกถึงริ้วสีขาวแล้วระลึกว่าพระพุทธศาสนาตลอดจนทุกๆศาสนาล้วนสอนให้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายกันและขอให้นึกถึงริ้วสีน้ำเงินแล้วระลึกว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปรารถนาให้บ้านเมืองเรามีความสงบสุขเมื่อคิดได้ดังนี้กายวาจาของเราก็จะสงบบ้านเมืองก็ย่อมสงบสมกับคำว่าไทยนี้รักสงบแล้วความสุขในปีใหม่ย่อมทวียิ่งขึ้นกว่าปีเก่าได้อย่างแน่นอนพระสัมโมทนียกถาประธานในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณลานพระราชวังดุสิตวันที่26ธันวาคม2560

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งอธิษฐานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรขอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา23 ธันวาคม 2542

0: แนะแนวคิดนำแนวทางเตรียมความพร้อมสู่สาขาที่ใช่มหาวิทยาลัยที่ชอบเปิดเทรนด์การศึกษาและอาชีพให้ทางเลือกและทางรอดในยุคดิจิทัลเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัย Exclusive TCAS กับพี่ณัฐ ณัฐยาเพชรวัฒนาวิทยากรแนะแนวการศึกษาเมนเทอร์โค้ชแนะแนวอาชีพและการวางแผนการศึกษาของหน่วยงานด้านการศึกษาชั้นนำทุกวันอาทิตย์ 17:30 น.ทาง FM 100.5 MHz จุฬาเรดิโอพาสเด็กที่แคสห้ามพลาด
1: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะวันนี้เจอกันเช้าวันอังคารที่16มิถุนายนค่ะติดตามกันเช่นเคยนะคะกับประวินไมบ่ายคล้อยและช่วงแรกมิติโลกมิติไทยจะคุยกันกับคุณกวีตรงกิจถาวร นะคะส่วนช่วงหน้าช่วงของ TDRI เดี๋ยวคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้มิติโลกมิติไทยนะคะเราตามกันต่อสำหรับเรื่องของความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะจากที่ทางนายกอนุทินชาญวีรกูลเพิ่งจะเดินทางไปเยือนเวียดนามนะคะผลของการเยือนเวียดนามเป็นอย่างไรบ้างเช้านี้คุยกันกับคุณกวีค่ะคุณกวีคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณประวินไมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะคุณกวีคะที่นายกอนุทินเดินทางไปเวียดนามครั้งนี้เนี่ยผลของการหารือมีความคืบหน้ากันยังไงบ้างคะ
3: การเดินทางครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามเนี่ยตอนนี้กำลังพุ่งนะครับสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบถ้วนหน้านะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนแล้วก็การเดินทางครั้งนี้เนี่ยเป็นการเดินทางที่มีนัยยะมากแล้วก็เป็นการเดินทางที่มีผู้นำนะครับของสามเหล่าทัพติดไปด้วยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆเพราะว่าก่อนหน้านี้เพียงไม่ถึง10วันนะครับประธานาธิบดีเวียดนามแล้วก็เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยโถล่มก็เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการถึงเวลา3วันนะครับฉะนั้นการเดินทางที่ใกล้ชิดกระชั้นชิดแบบนี้แสดงถึงความต้องการของทั้ง2ประเทศที่อยากจะเห็นความสัมพันธ์นะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยให้มันแน่นแฟนแล้วก็ให้คนทั้งโลกเนี่ยทราบว่าไทยกับเวียดนามเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็ประเทศไทยแน่นอนนะครับเวลาพูดถึงไทยกับเวียดนามคนมักจะคิดถึงเวียดนามในสงครามอินโดจีนนะครับในช่วงที่เวียดนามยังมีก็ยังมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองแบบสังคมนิยมนะครับแล้วก็มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่รุดหน้าแล้วตอนนี้เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าแล้วการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่มากที่สุดในอาเซียนนะครับในช่วงนี้ก็มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจถึง 8% นะครับของไทยเองนี่รู้สึกจะต่ำมากนะครับประมาณ 1.กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วปีหน้าอาจจะสูงขึ้นกว่านี้นะครับฉะนั้นการเพิ่มความสัมพันธ์นะครับระหว่างไทยเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการค้าการลงทุนนะครับตอนนี้รวมทั้งทางด้านยุทธศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมจะใช้คำว่าตอนนี้ไทยกำลังจีบเวียดนามอย่างไม่เคยมีมาก่อนเวียดนามเองก็จีบไทยนะครับแต่ไทยเนี่ยเป็นฝ่ายที่ต้องจีบเวียดนามเอามากๆเพราะว่าหนึ่งเราเป็นประเทศที่ลงทุนในเวียดนามมากพอสมควรนะครับเป็นอันดับ8แล้วก็มีขึ้นเรื่อยๆนะครับบริษัทไทยใหญ่ๆที่มีโอกาสเข้าไปลงทุนอย่างบริษัทเซ็นทรัลอะไรเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าพ่อขายปลีกอยู่ในเวียดนามนะครับก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นฐานของความร่วมมือแล้วก็เราก็ยังมีการลงทุนของคริปโตเคมีนะครับแล้วก็ทางด้านชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ส่วนเวียดนามเขาก็มีศักยภาพเพราะว่าตอนนี้เขาส่งเสริมการศึกษาเรื่องนวัตกรรมเรื่อง AI พยายามที่จะพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการใช้เศรษฐกิจแบบใหม่นะครับที่

เขาเรียกว่าเศรษฐกิจสีเขียวนะครับแล้วก็รวมทั้งเศรษฐกิจชีวภาคต่างๆซึ่งประเทศไทยก็มีนโยบายแบบเดียวกันนะครับนี่คือย่อๆนะครับสิ่งที่นายกอนุทินไปได้พบ

0: ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับฉะนั้นจะเห็นว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะครับมีความสำคัญผมจะให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยอยู่ในอันดับหนึ่งแล้วนะครับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านครับคุณประวินนามัย
1: ค่ะน่าสนใจนะคะที่แต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะมองเวียดนามเป็นคู่แข่งด้วยแต่ตอนนี้เขายังเป็นคู่แข่งแต่ว่าก็ยังเป็นหุ้นส่วนแล้วก็ความร่วมมือเนี่ยจะมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเสน่ห์ของเวียดนามหรือว่าความสำคัญของเวียดนามหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: คืออย่างนี้เวียดนามนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่มีประชาชนตั้ง100 ล้านคนสองเวียดนามนี่นะครับมีเวียดเขียวซึ่งเป็นชาวเวียดนามพ้นทะเลที่มีบทบาทมากในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของเวียดนามแล้วก็ยังเป็นตัวนำทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนที่โถลัมเนี่ยมาเยือนประเทศไทยจังหวัดแรกที่เขาหยุดเนี่ยก่อนที่จะเดินทางเข้ามากรุงเทพก็บินตรงไปที่จังหวัดอุดรนะครับประเทศไทยน่าสนใจมากเพราะว่ามีชาวจีนพ้นทะเลโทษครับชาวเวียดนามพ้นทะเลอยู่เป็นจำนวนถึง110,000คนนะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคอีสานจังหวัดอุดรซะส่วนใหญ่แล้วก็คนเวียดนามพ้นทะเลเหล่านี้นะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็มีพลังนะครับเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับแต่ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอย่างมากนะครับฉะนั้นโถล้มการที่โถล้มมาเนี่ยก็มีส่วนผลักดันให้กลุ่มเวียดนามพ้นทะเลเนี่ยให้เพิ่มความร่วมมือกับคนไทยประชาชนคนไทยเพราะว่าคนเหล่านี้เป็นคนไทยแล้วแล้วก็ให้ประเทศให้คนของเขาเนี่ยมีความซื่อสัตย์ต่อประเทศไทยนะครับอันนั้นก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าความสำคัญของไทยเวียดนามนะครับทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันส่วนอดีตนั้นก็ต้องขอเล่าถึงตอนช่วงประธานาธิบดีโฮจิมินห์มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยเดือนกุมภาพันธ์นะครับปี1928นะครับถึงกลางปี1929นะครับในช่วงที่มีการต่อสู้เอกราชนะครับกับประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นประเทศไทยก็ให้ที่พักพิงกับกลุ่มต่อต้านกลุ่มที่ต้องการต่อสู้เพื่อเอกราชนะครับประเทศไทยช่วงนั้นเนี่ยให้การสนับสนุนขบวนการกู้ชาติหลายๆประเทศเลยนะครับฉะนั้นคนเวียดนามนะครับเวลาคิดถึงประเทศไทยมักจะคิดถึงบักโฮหรือประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในช่วงเมืองไทยแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีสถานที่รำลึกถึงประธานาธิบดีโฮจิมินห์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับนครพนมนะครับแล้วก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นที่บุรีรัมย์ด้วยซ้ำไปนะครับคือในช่วงนั้นประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้เดินทางทั่วประเทศไทยนะครับแล้วเข้ามากรุงเทพพักหนึ่งด้วยนะครับฉะนั้นเวลาคนเวียดนามเนี่ยคิดถึงประเทศไทยมันมีทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับส่วนคุณอนุทินเนี่ยครับเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านยุทธศาสตร์ให้แน่นแฟ้นขึ้นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในบริบทของเวทีโลกเนี่ยก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วส่วนในภูมิภาคของเราก็เช่นกันนะครับเรามีความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะยิ่งกัมพูชากัมพูชาเองมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเวียดนามนะครับฉะนั้นการที่ไทยกับเวียดนามมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็พยายามเพิ่มความร่วมมือทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงนะครับความสัมพันธ์ในมิตินี้นะครับเริ่มมีพลวัตมากขึ้นแล้วผมคิดว่าจะมีความสำคัญยิ่งขึ้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมครั้งที่5ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับปีที่แล้วทางเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับทุกครั้งที่มีการประชุมร่วมนะครับก็ จะมี

0: ความร่วมมือใหม่ๆที่แสดงถึงพลวัตของความสัมพันธ์นี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าในอนาคตการเดินทางระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับทางด้านโดยสารทางด้านเครื่องบินทางบกนะครับแล้วก็ทางเรือซึ่งเป็นมิติใหม่เนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจแล้วก็เป็นสิ่งใหม่ที่รัฐบาลไทยกับเวียดนามกำลังทำอยู่ครับคุณผู้เป็นอะไร
1: ค่ะก็เรียกว่าความสัมพันธ์ที่ยกระดับขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนามนี่จะมีความร่วมมือในหลายมิตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องของการเดินทางที่คุณกวีเล่าให้ฟังนะคะเวียดนามเนี่ยน่าสนใจที่ในตอนนี้เนี่ยเขาสามารถดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะและอย่างที่คุณกวีบอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องการที่จะจีบเวียดนามด้วยเหมือนกันไทยควรจะเรียนรู้อะไรเรื่องของโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามบ้างอะค่ะ
0: โอ้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีการปกครองที่ต่างจากเรานะครับฉะนั้นการปกครองนี้ทำให้เวียดนามเนี่ยมีสภาพสิ่งแวดล้อมนะครับในการลงทุนที่ไม่เหมือนกับไทยสองประเด็นครับประเด็นแรกก็คือสภาพสิ่งแวดล้อมของเวียดนามเนี่ยนะครับมีเสถียรภาพนะครับมีความต่อเนื่องของนโยบายไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อตัดสินใจอะไรแล้วนะครับก็จะมีการนำไปปฏิบัตินะครับแบบทั่วหน้าแล้วก็ครบเต็มอัตรานะครับซึ่งประเด็นนี้ก็เหมือนกับของรัฐบาลจีนนะครับการตัดสินใจการนำไปปฏิบัติเนี่ยจะมีความเหมือนกันตรงนี้ฉะนั้นความต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญนะครับประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องนี้ยิ่งน่าสนใจใหญ่นะครับเพราะว่าระบบเศรษฐกิจการเมืองของเวียดนามเนี่ยเป็นระบบรวมศูนย์เวลาตัดสินใจอะไรแล้วนะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับนะครับเพราะว่ามีการคิดรอบคอบมาแล้วนะครับอย่างกรณีของไทยนะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือว่าเราจะต้องมีความต่อเนื่องนะครับเพราะว่านักลงทุนต่างๆที่เข้ามาลงทุนประเทศไทยเนี่ยบางทีเนี่ยงงมากเพราะว่าไม่ทราบว่านโยบายนี้หลังจากมีมาแล้วประกาศตูมตูมเสร็จแล้วมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนโยบายนี้ยังอยู่หรือเปล่าฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยต้องการทราบดีเพราะว่าเขาลงทุนแล้วเขาจะต้องหวังผลในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับในประเด็นที่สองนะครับเป็นสิ่งใหม่สำหรับเวียดนามด้วยก็คือการที่มีการปฏิรูปลดขั้นตอนนะครับให้ความสะดวกในการลงทุนความสะดวกของประชาชนในการที่จะลงทุนหรือว่าทำกิจกรรมนะครับการค้าต่างๆนะครับการปฏิรูปครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วง2-3 ปีที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติด้วยซ้ำไปลดนะครับทางด้านระบบราชการนะครับซึ่งใช้เวลานานมากทำให้เวียดนามตอนนี้นะครับเป็นที่จับตาดูของนักลงทุนเพราะว่าโถเริ่มนะครับได้ประกาศอย่างแน่ชัดว่าเวียดนามใหม่นะครับอยู่ในยุคสมัยใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วฉะนั้นเชิญนักลงทุนเข้ามาฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยก็ต้องติดตามดูการเติบโตของเวียดนามแล้วก็พัฒนาตัวเรานะครับเพื่อที่ดึงดูดนักลงทุนด้วยนะครับตอนนี้ความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยมีทางด้านเทคโนโลยีด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาชั้นสูงในระหว่างไทยกับเวียดนามมีความร่วมมืออย่างเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกับมหาวิทยาลัยในเวียดนามครับคุณประวินไม
1: ค่ะก็ถือว่าในยุคนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามมีหลายเรื่องนะคะที่จะเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็มีความร่วมมือกันเกิดขึ้นนะคะในมิติอาเซียนล่ะคะคุณกวีไทยกับเวียดนามเนี่ยสามารถจับมือกันเป็นแกนนำผลักดันวาระอะไรได้บ้างคะ
0: อ๋อสิ่งที่เกี่ยวกับอาเซียนนี่ยิ่งสำคัญไปใหญ่เพราะว่าประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยเป็นสองประเทศใหญ่นะครับในระหว่างสมาชิกอาเซียนด้วยกันแล้วก็ตอนนี้เวียดนามหลังจากเป็นสมาชิกอาเซียนมาเป็นเวลา30 ปีแล้วมีความมั่นใจว่า ตอนนี้จะไม่ได้เป็นผู้ตามต่อไปแล้วอาจจะเป็นผู้นำทางอาเซียนไปสู่แนวทางแนวความคิดใหม่ๆด้วยซ้ำไปเพราะตลอดเวลาผ่านมานั้นเวียดนามได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากอาเซียนอย่างเต็มร้อยนะครับเราคิดว่าอาเซียนเนี่ยจะเป็นพาหะที่ดีในการที่จะส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็เสริมสร้างมิตรภาพนะครับให้กับเวียดนามเวียดนามเองก็เหมือนกับประเทศไทยนะครับก็คือมีนโยบายไผ่ลู่ลมนะครับตามสไตล์ของเวียดนามซึ่งเป็นไผ่ที่ค่อนข้างจะแข็งหน่อยนะครับไม่อ่อนไหวแบบไทยแล้วก็มีจุดยืนที่เรียกว่าชัดเจนกว่านะครับอันนั้นคือสิ่งที่เวียดนามพูดถึงและตอนนี้ทางเวียดนามเขาก็บอกว่านโยบายต่างประเทศของเขาเนี่ยมีพลวัตยิ่งกว่าเดิมนะครับจะเห็นว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสหรัฐแล้วก็กับจีนซึ่งมีลักษณะเดียวกับไทยเราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นพันธมิตรกับสหรัฐแล้วก็มีการค้าความสัมพันธ์นะครับฉันพี่น้องนี่นะครับกับประเทศจีนฉะนั้นถ้าสองประเทศนี้เนี่ยร่วมมือกันนะครับในทุกๆมิติก็จะเป็นตัวยืนนะครับที่จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของอาเซียนนะครับกับประเทศมหาอำนาจประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่ไทยกับเวียดนามนะครับจะต้องร่วมมือกันแล้วก็เวียดนามตอนนี้ก็มีแนวทางที่ชัดเจนว่าตัวเองต้องการมีบทบาทนำในอาเซียนสาเหตุหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีไปฮานอยนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็เพื่อเข้าไปร่วมงานเวทีของอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมซึ่งเป็นเวทีเดียวที่อาเซียนยอมรับว่ามีข้อเสนออะไรเนี่ยสามารถนำสู่คณะกรรมการต่างๆของอาเซียนหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถหยิบยกขึ้นมาคุยเพื่อที่จะผลักดันให้กับผู้นำเพื่อที่จะนำไปพิจารณาเพื่อออกเป็นนโยบายต่อไปครับคุณประเวณใหม่
1: ค่ะดังนั้นน่าสนใจนะคะจากในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ฮานอยเนี่ยค่ะมีประเด็นสำคัญอะไรที่คุณกวีมองว่าน่าจะนำไปขับเคลื่อนต่อได้บ้างค่ะ
0: ที่ประชุมเวทีนี้นะครับอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมสิ่งที่เขามักจะพูดถึงก็คือความยืดหยุ่นของอาเซียนในการที่จะเผชิญนะครับกับความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์อย่างฉับพลันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหลังจากวันที่28กุมภาพันธ์คือสหรัฐอเมริกานี่นะครับเริ่มสงครามโจมตีอิหร่านทำให้ภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยนะครับตกต่ำอย่างฉับพลันเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับภาวะวิกฤตของน้ำมันแล้วก็มีผลกระทบกระเทือนนะครับต่อเนื่องกับเศรษฐกิจของทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปไม่ว่าจะเป็นเอเชียที่จะต้องอาศัยแหล่งพลังงานนำส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะครับแล้วก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางอาเซียนให้ความสนใจแล้วก็มีการพิจารณาดูภายในว่าจะทำตัวอย่างไรที่เราจะสามารถนะครับเผชิญกับสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้ให้ได้นะครับเพราะว่าอาเซียนนะครับยังต้องรักษาความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลามีสิ่งท้าทายใหม่ๆนะครับแล้วผมคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ทางเวียดนามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลังสมองของเวียดนามมีความเห็นว่าทางอาเซียนเนี่ยควรจะมีการตัดสินใจที่เร็วขึ้นนะครับแน่นอนการที่จะให้อาเซียน11ประเทศนะครับตอนนี้มีทีมอร์เรสเต้เข้ามาเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับแล้วมีความคิดเห็นแล้วก็ตกลงเป็นประชามติต้องใช้เวลานะครับหลายคนมักจะบอกว่าอาเซียนเนี่ยชักช้าทำอะไรไม่ทันใจแน่นอนอาเซียนเนี่ยครับทำอะไรเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่าเวลาเราตัดสินใจแล้วเนี่ยครับอาเซียนเนี่ยถอยหลังไม่ได้ไม่เหมือนกับสหรัฐเหมือนกับประธานาธิบดีทรัมป์พูดวันหนึ่งเปลี่ยนอีกวันหนึ่งนะครับไม่แน่นอนสักวันหนึ่งส่วนอาเซียนเนี่ยพูดอะไรแล้วถอยหลังไม่ได้จะต้อง

0: ตามที่บ่งบอกไว้อย่างกรณีฉันทามติ5ข้อมีการวิพากษ์วิจารณ์มากแต่อาเซียนก็ยังยืนยันว่าฉันทามติ5ข้อเป็นแผนที่จะเข้าแก้ไขนะครับแล้วก็สร้างเสถียรภาพให้กับเมียนมาแล้วก็นำเมียนมาเข้ามาสู่อ้อมกอดของอาเซียนอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เวียดนามต้องการเห็นเพราะอาเซียนที่มีบทบาทในเวทีการเมืองต่างประเทศที่สูงขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อเวียดนามเพราะว่าตอนนี้เวียดนามมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็ต้องการให้เศรษฐกิจของตัวเองเนี่ยมีความเป็นสากลนะครับการที่สามารถมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเกาหลีนะครับซึ่งบริษัทแซมซุง LG เนี่ยยังเป็นพี่เบิ้มในการลงทุนของเกาหลีเป็นการลงทุนของเวียดนามอยู่นะครับฉะนั้นเวียดนามเนี่ยต้องการที่สร้างความมั่นใจให้เห็นว่าภูมิภาคของเอเชียคะเนอาเซียนเนี่ยมีเสถียรภาพมีสันติภาพเพราะว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะดึงนักลงทุนนะครับสิ่งเหล่านี้ประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับถ้าการเมืองของเราเนี่ยนิ่งแล้วก็มีเสถียรภาพนักลงทุนแน่นอนก็ต้องพิจารณาประเทศไทยด้วยเพราะว่าเวียดนามก็มีขีดความสามารถมากอยู่แต่ขีดความสามารถนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่นะครับฉะนั้นประเทศไทยสามารถใช้โอกาสนี้นะครับเพิ่มขีดความสามารถของเราในประเด็นที่นักลงทุนต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นที่ต้องการมากของนักลงทุนในปัจจุบันครับคุณประวินไม
1: ดังนั้นน่าสนใจนะคะสำหรับเวทีนี้ที่ฮานอยก็จะเห็นภาพของทิศทางความร่วมมือที่เวียดนามแล้วก็ประเทศในอาเซียนจะได้ขับเคลื่อนต่อไปด้วยนะคะถ้ามองไปในอีกสัก10 ปีข้างหน้าต่อจากนี้ค่ะคุณกวีไทยกับเวียดนามเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไปในมิติไหนบ้างคะ
0: ผมคิดว่าอีก10 ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับไทยเวียดนามเนี่ยจะมีความใกล้ชิดเป็นอันดับหนึ่งนะครับระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเลยนะครับผมคิดว่าเวียดนามจะเป็นมหามิตรของไทยเพราะในช่วงที่ผ่านมาไทยเวียดนามเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาทวิภาคีเลยยกเว้นในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในบางเรื่องนะครับเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆอะไรเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นผมคิดว่าไทยกับเวียดนามการลงทุนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับการค้าตอนนี้มีการตกลงกันว่าภายในอีก5-6 ปีเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มการตัวเลขนะครับการค้าระหว่างกันเนี่ยจาก25,000 ล้านนะครับที่ตกลงกันไว้อีก2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยเพิ่มเป็นประมาณ50,000 ล้านนะครับอันนั้นก็เป็นแนวความคิดที่ดีที่จะส่งเสริมแต่ที่ผมเห็นว่าสำคัญกว่านี้ก็คือว่าเสถียรภาพนะครับในผืนแผ่นดินของเอเชียอาคเนย์ไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำโขงหรือในสมาชิกของอาเซียนนะครับความร่วมมือความเข้าใจระหว่างไทยกับเวียดนามใน10 ปีข้างหน้าความสนิทสนมเนี่ยจะเป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็เสถียรภาพให้กับภูมิภาคนะครับและผมคิดว่าถ้าไทยกับเวียดนามนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ต่อมหาอำนาจก็จะดีเช่นกันเพราะว่าเราสามารถที่จะร่วมมือกันนะครับความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามที่มีต่อสหรัฐที่มีต่อจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียเนี่ยนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับเราสามารถช่วยกันผลักดันได้นะครับแล้วก็เวียดนามนะครับมีความสามารถทางด้านการทูตเพราะว่าเขาเรียนรู้วิธีที่จะเข้าสู่ระบบการเมืองระหว่างประเทศทุกระบบนะครับเวียดนามเนี่ยครับพูดถึงแล้วนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนกับรัสเซียกับอินเดียกับสหรัฐอเมริกาทั้ง4ประเทศเลยนะครับของไทยเองนะครับเขาจะมีภาพลักษณ์ที่ว่าเราเนี่ยไปอยู่ทางฝั่งสหรัฐมากเพราะว่าเราเป็นพันธมิตรแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ามาใช้มาตรการภาษีนะครับใช้วิธีการต่างๆนะครับที่ไม่คิดถึงพันธมิตรไม่คิดถึงประเทศอื่นๆมองอเมริกา

0: เป็นประเทศเดียวที่จะต้องได้รับผลประโยชน์นะครับมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับทำให้นโยบายต่างๆที่สหรัฐเคยวางไว้เป็นกรอบตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะครับที่แทบจะเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือก็ได้ครับคุณประวินทำไม
1: ดังนั้นในอนาคตนี่ความร่วมมือของไทยกับเวียดนามก็จะมีโอกาสยกระดับแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความร่วมมือในหลายๆมิติต่อไป
0: คือเวียดนามตอนนี้กำลังส่งเสริมตัวเองในฐานะที่เขาเนี่ยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เวียดนามอยากจะให้ทั้งโลกเห็นว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศผู้ตามต่อไปแล้วแล้วก็ยังเป็นประเทศที่สามารถเปลี่ยนแปลงนะครับระบบมีผลแล้วก็สามารถสร้างอิทธิพลในเวทีการเมืองในภูมิภาคแล้วก็ต่างประเทศฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับเวียดนามตอนนี้เนี่ยมีความสำคัญนะครับกับกลุ่มการค้าเสรีใหญ่ๆนะครับซึ่งไทยไม่ได้เข้าเลยอย่างเช่นความร่วมมือทางด้านเอเชียแปซิฟิกนะครับของที่มีญี่ปุ่นมีประเทศที่มีเศรษฐกิจชั้นนำนะครับที่เป็นสมาชิกนะครับที่เราเรียกว่า comprehensive Asia Pacific นะครับ Corporation นะครับซึ่งประเด็นนี้ทางไทยเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเข้าสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วผมคิดว่าประเทศไทยอาจจะต้องเข้าเป็นสมาชิกในอนาคตข้างหน้านะครับตอนนี้ไทยอยากจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ซึ่งมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับแล้วก็แก้กฎหมายต่างๆเพื่อดึงดูดนักการลงทุนถ้าเราสามารถเข้า OECD ได้นะครับการที่เราจะเข้าข้อตกลงการค้านะครับ CSTPP นะครับก็จะมีมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เวียดนามเข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าสหรัฐเนี่ยช่วยผลักดันเวียดนามตามจริงประเทศไทยควรจะมีโอกาสเข้า CSTPP ถ้ารัฐบาลไทยตัดสินใจในช่วงก่อนๆนะครับแต่เนื่องจากว่าระบบการเมืองบ้านเราเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมีฉันทามติได้ทำให้ประเทศไทยการเข้าร่วมกับกลุ่มการค้าต่างๆเนี่ยลำบากยกเว้น RCEP นะครับซึ่งเป็นของอาเซียนนะครับ Regional Economic Comprehensive Economic Cooperation หรือ Partnership เนี่ยนะครับฉะนั้นประเทศไทยนะครับต้องเรียนรู้จากเวียดนามเพราะว่าเขาสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วแล้วก็นำไปปฏิบัติประเทศไทยตัดสินใจช้าแล้วเวลานำไปปฏิบัติเนี่ยไม่ครบถ้วนนะครับขาดขาดแล้วก็ไม่ต่อเนื่องครับคุณพรเวนมา
1: ค่ะความสำเร็จของเวียดนามก็เป็นทั้งบทเรียนแล้วก็น่าจะเป็นแรงกระตุ้นให้ไทยเนี่ยได้เร่งปรับตัวเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยด้วยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยก็เห็นชัดเจนนะคะสำหรับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมือที่กระชับกันมากยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะก็เป็นมิติที่ดีที่จะทำให้ไทยกับเวียดนามได้ร่วมมือกันยกระดับความร่วมมือในด้านต่างๆต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณกวีมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะคุยกันกับคุณกวีจงกิจถาวรนะคะในช่วงมิติโลกมิติไทยค่ะดูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามไม่ใช่คู่แข่งแต่ว่าก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญของไทยที่จะผลักดันความร่วมมือทั้งความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการส่งเสริมการเดินทางระหว่างกันแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันด้วยแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามเนี่ยก็ยังถือว่ามีความเข้มแข็งก็จะมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือในอาเซียนนะคะรวมไปถึงก็จะช่วยทำให้เรื่องของการต้องปรับตัวในโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์มีความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนนี่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเช้านี้ได้ติดตามกันกับคุณกวีค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อกับช่วงของ TDRI ค่ะ
2: มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงาน

0: การงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์ 8:05 น.ถึง 8:30 น.ทางจุฬาเรดิโอ Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
2: วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI
3: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้เป็นช่วงของ TDRI ค่ะวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เสี่ยงไทยต้องเร่งเจรจา FTA ไทย EU นะคะคุยกับคุณธัญทิพย์แสงสุวรรณนักวิจัยนโยบายภูมิเศรษฐศาสตร์ค่ะคุณธัญทิพย์คะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปวินาไมค่ะ
3: ค่ะเมื่อโลกการค้าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ยุคที่เราเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่ตลอดนะคะในภาพรวมเนี่ยประเทศไทยควรจะรับมือยังไงคะ
4: ค่ะก็จริงๆแล้วถ้ามองภาพใหญ่เนี่ยบริบทการค้าโลกในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะคะ
3: ค
4: ือในอดีตเนี่ยโลกให้ความสำคัญกับการเปิดเสรีทางการค้านะคะโดยเชื่อว่าการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเนี่ยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้แต่ว่าในปัจจุบันนะคะการค้าไม่ได้ถูกมองแค่มิติของเรื่องเศรษฐกิจอีกต่อไปนะคะแต่มันเชื่อมโยงกับประเด็นทางด้านความมั่นคงด้านพลังงานด้านเทคโนโลยีแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์อย่างแยกกันไม่ออกเลยเราเห็นตัวอย่างได้ชัดเจนนะคะว่าอย่างสหรัฐอเมริกาหรือจีนเนี่ยมันก็มีการใช้ตัว unilateral measures หรือว่าการใช้มาตรการไฟเพื่อที่จะปกป้องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงของตัวเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์เหล่านี้มันไม่ได้ไกลตัวเราเลยค่ะแล้วก็ไทยเองเนี่ยก็กำลังเผชิญกับความท้าทายโดยเฉพาะเรื่องภาษีที่เรากำลังจะเจรจากับสหรัฐนะคะแล้วก็ยังไม่แล้วเสร็จด้วยรวมถึงสถานการณ์เรื่องภูมิรัฐศาสตร์อย่างกรณีความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มูซนะคะที่กระทบต่อราคาพลังงานแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานไทยโดยตรงเลยขนาดเดียวกันเนี่ยตัวองค์การการค้าโลกหรือ WTO อะค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญมากๆในการกำกับระเบียบการค้าเสรีเนี่ยก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้นะคะทีนี้ด้วยเหตุการณ์ต่างๆรวมถึงความไม่แน่นอนที่มันยังเกิดขึ้นและคาดว่าจะยืดเยื้อค่ะเราก็เห็นว่าหลายประเทศเนี่ยก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับeconomic security หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะโดยที่ไม่ได้มุ่งแค่ที่จะหาแหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำที่สุดมาในอดีตแต่ว่าเริ่มให้ความสำคัญกับการกระจายความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทานนะคะหรือว่าการสร้างความมั่นคงในด้านพลังงานหรือเทคโนโลยีต่างๆซึ่งตรงนี้แหละค่ะก็เป็นโจทย์ใหญ่ของไทยเหมือนกันแล้วก็ต้องกลับมาว่าสิ่งที่ไทยควรทำคืออะไรคือในตอนนี้สิ่งที่ไทยควรทำแล้วก็สามารถทำได้นะคะก็คือการกระจายความเสี่ยงเหมือนกันแล้วก็ลดการพึ่งพาตลาดหรือว่าแหล่งวัตถุดิบหรือว่าห่วงโซ่อุปทานจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปแล้วก็ไทยเองก็ต้องรีบเร่งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับหลายประเทศด้วยค่ะจริงๆแล้วในมิตินี้เราก็จะเห็นว่านี่แหละบทบาทของ FTA ไทย EU ก็จะเข้ามาแล้วเพราะว่าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EU เนี่ยมันจะถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดก้าวหนึ่งของไทยเลยคือมันไม่ใช่แค่การเจรจาเพื่อขยายตลาดหรือเพื่อลดภาษีนำเข้าส่งออกระหว่างกันเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตแล้วนะคะแต่มันเป็นเหมือนกันที่เขาเรียกว่าการสร้างเกราะป้องกันทางการค้าค่ะจากนโยบายที่มันไม่แน่นอนแล้วก็ปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจจะยืดเยื้อไปอีกยาวด้วยอะค่ะ
3: ค่ะนี่คือสิ่งที่ไทยก็ต้องมองเห็นภาพใหญ่แล้วก็ต้องมีการปรับทิศทางด้วยนะคะทีนี้ในการที่ไทยจะต้องไม่พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งอยู่ตลาดเดียวเนี่ยค่ะต้องดูหลายๆตลาดด้วยตลาดของ EU นี่ก็เลยเป็นตลาดที่มีศักยภาพเหมือนกันนะคะดังนั้นทำไม EU จึงเป็นหนึ่งในคู่ค้าสำคัญที่ไทยไม่อาจมองข้ามได้คะ
4: ค่ะจริงๆแล้ว ถ้าถามว่าทำไม EU จึงเป็นหนึ่งในคู่ค้าที่ไทยไม่ควรมองข้ามอ่ะคะจะคิดว่ามันมีอย่างน้อยสามประเด็นด้วยกันข้อแรกคือเรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้ว EU เนี่ยเป็นคู่ค้าสำคัญมากของไทยอยู่ในลำดับที่4นะคะรองจากจีนสหรัฐแล้วก็ญี่ปุ่นแล้ว EU เนี่ยเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ค่ะมีกำลังซื้อสูงแล้วก็มีผู้บริโภคกว่า400ล้านคนดังนั้นการเข้าถึงตลาด EU เนี่ยจึงมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนของไทยอย่างมากนะคะแล้วถ้าเราไปดูผลการศึกษาของสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาหรือ IFD อะค่ะเขาก็ได้ทำการศึกษามาว่าหากถ้าเรามีการเจรจา FTA กับไทยกับ EU แล้วมันมีการลดภาษีนำเข้าสินค้าที่เก็บระหว่างกันเนี่ยมันก็จะช่วยให้ GDP ของไทยขยายตัวแล้วก็การส่งออกของไทยไป EU เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะส่วนข้อ2เนี่ยคือEU เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงตลาดขนาดใหญ่อย่างเดียวแต่ว่า EU เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้กำหนดมาตรฐานสำคัญของโลกด้วยคือเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการแข่งขันทางการค้าเนี่ยค่ะไม่ได้วัดกันเพียงเรื่องภาษีต่อไปแต่รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมด้านความยั่งยืนหรือว่าเรื่องสิทธิแรงงานนะคะคือนอกจากนี้ EU เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับตัวการคุณภาพของกฎระเบียบหรือสถาบันภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโปร่งใสในการดําเนินนโยบายของภาครัฐเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแล้วก็การแข่งขันที่เป็นธรรมสามารถคาดเดาได้ค่ะดังนั้นการทำ FTA กับไทย EU เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพียงให้สินค้าไทยเนี่ยเข้าสู่ตลาด EU ได้มากขึ้นนะคะแต่มันยังเป็นแรงผลักดันให้ไทยต้องมีการปรับปรุงกฎระเบียบรวมถึงการยกระดับมาตรฐานสินค้าแล้วก็บริการต่างๆให้เราสามารถแข่งขันในตลาดของตลาดโลกได้ไม่ใช่แค่ในตลาด EU ค่ะส่วนข้อที่3ก็เป็นข้อที่สำคัญเช่นเดียวกันคือ EU เนี่ยเป็นพันธมิตรสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจไทยนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยไทยกำลังพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมใหม่มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนซึ่งสาขาเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นสาขาที่ EU มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีเทคโนโลยีอะค่ะการที่เรามี FTA กับ EU เนี่ยมันก็อาจจะช่วยเราสร้างแต้มต่อให้กับไทยในเรื่องตรงนี้แล้วก็ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการพยายามเชื่อมโยงไทยเข้ากับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกได้นะคะดังนั้นเนี่ยหากมองในภาพรวมเนี่ยค่ะคือมันไม่ได้เป็นเรื่องของประโยชน์ทางภาษีอย่างเดียวแต่เป็นโอกาสทางด้านเศรษฐกิจเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานของประเทศรวมถึงมันเป็นกลไกสําคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยให้สามารถแข่งขันในโลกยุคใหม่ได้แล้วก็รวมถึงการที่เราจะเข้า OECD ในอนาคตด้วยค่ะ
5: ค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศไทยนี่ไม่อาจมองข้าม EU ได้นะคะดังนั้นสำหรับสินค้าต่างๆที่จะได้รับประโยชน์ถ้าเกิดว่ามีการทำ FTA ไทย EU แล้วเนี่ยหลักๆจะเป็นสินค้าประเภทไหนคะ
4: จริงๆก็สินค้ามันมีหลายตัวนะคะที่เราส่งออกไปแต่ว่าจริงๆสินค้าที่ในปัจจุบันที่เราอาจจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยมันเจนขอแบ่งเป็นผลประโยชน์ทางภาษีก่อนแล้วกันคือจริงๆเจนว่ามันมี2มิติมิติแรกเนี่ยคือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยตรงก็คือเป็นผลจากการที่เราเจรจาสําเร็จแล้วมันจะมีการลดอุปสรรคทางภาษีระหว่างกันนะคะซึ่งจะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขันของไทยสินค้าในไทยในตลาดยุโรปได้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไทยเรากําลังเสียเปรียบคู่แข่งในอาเซียนที่เขามีกับ FTA กับ EU อยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือเวียดนามส่วนล่าสุดเนี่ยอินโดนีเซียก็สามารถคอนคลูด FTA กับ EU ได้สําเร็จเช่นกันในขณะที่อาเซียนอื่นอย่างมาเลเซียหรือฟิลิปปินส์เนี่ยก็กำลังเจรจาอยู่ดังนั้นหากไทยยังไม่มี FTA สินค้าไทยเนี่ยก็จะเสียเปรียบด้านภาษีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะสินค้าของเราเนี่ยต้องเผชิญกับภาษีนำเข้าในอัตราที่ปกติหรือ MFN ที่สูงกว่าคู่แข่งนะคะซึ่งจะทำให้ต้นทุนของเราสูงขึ้นด้วยการมี FTA เนี่ยก็จะมาเรียกว่าช่วยลดความเสียเปรียบตรงนี้ได้นะคะส่วนในเรื่องของตัวอีกข้อหนึ่งของประโยชน์ที่ไทยจะได้รับนะคะมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เจนได้กล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วว่าจริงๆหัวใจสำคัญของ FTA ไทย EU เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของการลดภาษีหรือว่าการที่สินค้าไทยสามารถส่งออกไปใน EU ได้อย่างเดียวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับ FTA ฉบับนี้ค่ะคือ

0: มันเป็นเหมือน New Generation FTA ซึ่งแตกต่างจาก FTA อื่นๆที่ไทยเคยมีมาเพราะว่าเนื้อหาสาระของมันเนี่ยมีความลึกและครอบคลุมประเด็นเชิงโครงสร้างที่มันเข้มข้นไปกว่าแค่เรื่องของการลดภาษีแล้วก็การส่งออกหรือนำเข้าสินค้าค่ะมันมีหลายประเด็นที่มันเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแล้วก็กฎระเบียบภายในประเทศให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานของ EU ด้วยอย่างที่เคยกล่าวไปว่ามันเป็นเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งเรื่องพลังงานนะคะซึ่งไอหัวข้อเหล่านี้จริงๆมันมีหลายประเด็นเนาะแล้วมันก็จะมีความซับซ้อนแล้
1: ค
0: ว
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ็เป็นหัวข้อการเจรจาที่มันมีความท้าทายเพราะว่าเรายังไม่ได้เคยมีพันธกรณีหรือเรายังไม่ได้เคยมีคอมมิตเมนต์ในลักษณะนี้มาก่อนใน FTA ที่เราเคยมีมาทั้งหมดแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยมันก็เป็นโอกาสสําคัญค่ะในการยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบสภาพแวดล้อมของไทยให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นซึ่งเจนก็มองว่าไทยควรใช้ FTA ไทย EU เนี่ยค่ะเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะประเด็นที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวค่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างกรณีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอ่ะนะคะเราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของไทยเนี่ยมักถูกตั้งคำถามถึงปัญหาเรื่องความโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นการกำหนดคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการหรือการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มันอาจจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไม่กี่กลุ่มหรือผู้ประกอบการบางรายอะค่ะซึ่งต่อมาสเตจต่อมามันก็อาจจะส่งผลให้ภาครัฐเนี่ยไม่ได้รับสินค้าหรือบริการที่มันมีคุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่มันคุ้มค่าที่สุดอะค่ะซึ่งข้อเสนอทั่วไปของ EU เนี่ยเขามักจะให้ความสำคัญกับหลักการเรื่องของความโปร่งใสการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแล้วก็การไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งไทยและ EU สามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมหรือว่าการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการต่างชาติอย่างของ EU อย่างไม่เลือกปฏิบัติหรือไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการของ EU ในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการไทยในประเทศนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าไทยเนี่ยหากสามารถปรับปรุงกฎระเบียบให้มันเป็นไปตามพันธกรณีได้ค่ะมันก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงจากการกำหนดเงื่อนไขที่อาจจะเอื้อต่อผู้ประกอบการไม่กี่กลุ่มแล้วก็อาจจะลดโอกาสการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนได้แล้วก็นําไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยภาครัฐเราเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาที่มันเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะที่เอกชนเองของเราเนี่ยมันก็จะสามารถแข่งขันกันได้บนพื้นฐานของคุณภาพมากกว่าความได้เปรียบจากเงื่อนไขทางกฎระเบียบของภาครัฐอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าการเปิดตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยมันก็มีข้อกังวลเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นต่อผู้ประกอบการบางกลุ่มหรือว่า SME ที่มีข้อจำกัดด้านเงินทุนแล้วก็เทคโนโลยีอะค่ะจริงๆดังนั้นคำถามประเด็นเนี้ยมันพอประเด็นสําคัญคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเปิดหรือไม่เปิดตลาดจัดซื้อจัดจ้างเพราะในเมื่อถ้าเรามองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในระยะยาวเนี่ยคําถามสําคัญที่มันควรถามก็คือเราควรจะออกแบบเงื่อนไขการเปิดตลาดอย่างไรให้มันมีความเหมาะสมแล้วก็ทําให้ผู้ประกอบการในประเทศปรับตัวได้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแต่ว่าจริงๆเจนสรุปอย่างนี้ค่ะว่าแม้หลายประเด็นเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนและต้องอาศัยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะคะแต่ว่าถ้าเราสามารถเจรจามาตรการเปลี่ยนผ่านไปได้แล้วก็ออกแบบมาตรการปรับตัวให้เหมาะสม FTA ไทยกับ EU มันก็อาจจะเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในระยะยาวได้ค่ะคือมันก็จะไม่ใช่เรื่องของแค่การลดภาษีหรือว่าการให้สิทธิประโยชน์แต่การค้าแล้วก็บริการอย่างเดียวนะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการหันมาปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศให้มันเหมาะสมให้มันมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นและให้มันสอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะคุณประวินามัย
1: ค่ะตรงนี้ก็
0: ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางที่ประเทศไทยก็จะต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ไทยจะได้รับจาก FTA ไทย EU นี่ก็มีหลายมิตินะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมีประเด็นอ่อนไหวที่จะต้องเจรจาอย่างระมัดระวังด้วยตรงนี้นี่ตรงไหนต้องที่เป็นประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วมันก็ อย่างที่บอกมันก็มีประเด็นที่มันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อการปฏิรูปนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีประเด็นที่อ่อนไหวแล้วก็ต้องอาศัยการเจรจาอย่างระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะประเด็นที่มันอาจจะสร้างต้นทุนทางสังคมสูงเกินไปอะค่ะซึ่งหนึ่งในประเด็นนั้นที่มีความอ่อนไหวมากๆเลยสำหรับประเทศไทยก็คือเรื่องยาแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ย EU เนี่ยมักจะผลักดันมาตรฐานการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำภายใต้ WTO หรือองค์การการค้าโลกที่เราเรียกกันว่า TRIP Plus อะค่ะซึ่งตัวอย่างที่มันถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือ1เรื่องของการขยายอายุสิทธิบัตรยาหรือเรารู้จักกันดีว่า Patent Term Extension ที่จะส่งผลให้การผูกขาดตลาดยาวนานขึ้นและชะลอการเข้าถึงตลาดของยาซื่อสามัญค่ะและ2คือเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลทางยาหรือเรื่อง Data Exclusivity ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ผลิตยาซื่อสามัญเนี่ยไม่สามารถอ้างอิงข้อมูลการทดลองยาของบริษัทยาต้นแบบในการขอขึ้นทะเบียนยาได้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วในมุมของบริษัทยาเนี่ยมาตรการเหล่านี้จริงๆมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยแล้วก็การพัฒนายาใหม่ๆซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงและใช้เวลานานในการพัฒนาแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งอะค่ะหากไทยยอมรับในระดับที่มันเข้มข้นจนเกินไปมันก็อาจจะทำให้ยาชื่อสามัญเข้าสู่ตลาดได้ช้าลงแล้วก็อาจจะทำให้ราคายาเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงเป็นเวลานานซึ่งเรื่องเหล่านี้อะค่ะมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบสาธารณสุขและภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของประชาชนได้อะค่ะแต่ว่าถ้าเราไปดูประสบการณ์ของประเทศอื่นนะคะเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วมันยังมี space ในการเจรจาอยู่พอสมควรนะคะตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียเนี่ยที่เพิ่ง conclude FTA กับEU ไปล่าสุดเนี่ยค่ะก็สามารถหลีกเลี่ยงข้อผูกพันเรื่องการขยายอายุสิทธิบัตรได้ยะการขยายอายุสิทธิบัตรยาได้และสามารถกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครองข้อมูลทดสอบยาได้เองอะค่ะส่วนอินเดียเนี่ยก็สามารถเจรจากับ EU ได้เช่นกันโดยยืนยันว่าจะใช้เพียงมาตรฐาน TRIPS เท่านั้นส่งผลให้ความตกลงของ EU อินเดีย FTA เนี่ยไม่มีข้อกำหนดในประเด็นดังกล่าวเลยซึ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะสะท้อนว่าจริงๆแล้วแม้มันจะเป็นประเด็นอ่อนไหวแล้วก็เขาเสนอมาแต่ไทยไม่จำเป็นจะต้องยอมรับข้อเสนอทุกประเด็นแล้วก็ถ้าไปดูจริงๆเนี่ยไทยก็ยังมีพื้นที่ในการเจรจาเพื่อสงวนประเด็นอ่อนไหวของประเทศเหล่านี้นะคะหากมีการเจรจาที่รอบคอบแล้วก็รัดกุมและสามารถออกแบบผลลัพธ์ให้มันสอดคล้องกับบริบทและความจำเป็นของแต่ละประเทศได้อ่ะค่ะ
1: ดังนั้นก็เป็นประเด็นที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะคำนึงถึงในมิตินี้ด้วยนะคะดังนั้น FTA เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะเปิดตลาดสู่ EU นะคะแล้วก็มีประเด็นสำคัญที่ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันกับมาตรฐานต่างๆด้วยอย่างที่คุณเจนเล่าให้ฟังทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องความยั่งยืนเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะคะเพื่อที่จะยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันแล้วก็เปิดตลาดประเทศไทยไปสู่ตลาดของ EU ได้นะคะทีนี้สิ่งที่มีคำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการจะได้รับประโยชน์ระหว่าง FTA ไทย EU ในอนาคตเนี่ยตอนนี้เขาต้องเตรียมตัวหรือว่าต้องเริ่มปรับตัวยังไงบ้างคะ
0: ค่ะเอาจริงๆประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญมากนะคะเรื่องการเตรียมตัวแล้วก็เรื่องการปรับตัวเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้เราเจรจา FTA ได้ภาษีต่ำหรือเป็นศูนย์แล้วเนี่ยแต่ถ้าผู้ประกอบการไทยเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืนสินค้าไทยเนี่ยก็อาจจะถูกสกัดกั้นด้วยกำแพงภาษีรูปแบบใหม่หรือมันคือคำศัพท์มันก็จะเรียกว่า non tariff barriers นะคะซึ่งตอนนี้ EU เป็นผู้ถือกติกาหรือกำหนดกติกานี้ซึ่งตัวอย่างที่เราคนไทยอาจจะเริ่มคุ้นเคยกันมากขึ้นก็คือ CBAM ค่ะหรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนตัวนี้ค่ะจะทำให้สินค้าที่ปล่อยคาร์บอนสูงในกระบวนการผลิตเนี่ยมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าสู่ตลาด EU นอกจากนี้มันก็ยังมีมาตรการอื่นๆอีกเยอะมากเลยของ EU ที่ออกมาเช่นมาตรการ EUDR หรือกฎหมายป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าที่กำหนดให้ผู้ส่งออกเนี่ยจะต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่าสินค้าไม่ได้มาจากการบุกรุกพื้นที่ป่าจริงๆรวมถึงมาตรการอย่าง CSDDD อะค่ะเป็นมาตรการด้านสิทธิแรงงานและการตรวจสอบห่วงโซ่อุปทานมาตรการเหล่านี้มันก็จะมีความเข้มงวดมากขึ้นว่าเราต้องกลับไปดูห่วงโซ่อุปทานว่ามันมีมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานหรือเปล่าแล้วก็มันมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าค่ะคือ เราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้ว EU เข้มงวดกับเรื่องนี้มากแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราไปดูแนวโน้ม FTA รุ่นใหม่ที่ EU ทำกับประเทศอื่นนะคะอันนี้จะขอยกตัวอย่างกรณีอินโดนีเซียนะคะเราก็จะพบว่ามันมีการบรรจุเรื่องสิทธิแรงงานเข้าเป็นเงื่อนไขสำคัญ

0: ของความตกลงเลยคือหมายความว่าหากทำไม่ได้ตามข้อตกลงเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงถูกระงับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยเหมือนกันดังนั้นความท้าทายของผู้ประกอบการไทยเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องภาษีเพียงอย่างเดียวแล้วมันไม่ใช่แค่ส่งออกเพียงอย่างเดียวแล้วแต่มันรวมถึงการพิสูจน์ว่าสินค้าของตนเนี่ยสามารถผลิตได้อย่างยั่งยืนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานรวมถึงสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานได้ด้วยค่ะจริงๆแล้วมันค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่มากเหมือนกันที่ภาคเอกชนจะต้องปรับตัวเจนก็มองว่าจริงๆแล้วภาครัฐก็มีบทบาทสําคัญในการเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าจัดทํามาตรการหรือนโยบายเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้เขาใช้สิทธิ์ FTA ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ให้เขาสามารถปรับตัวในการทำตามมาตรฐานความยั่งยืนของ EU ได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
1: ค่ะตรงนี้นี่เป็นสิ่งที่ก็ต้องไปทั้งระบบด้วยนะคะทั้งภาครัฐเองแล้วก็ภาคเอกชนผู้ประกอบการก็ต้องเตรียมการปรับตัวด้วยแต่ว่าสิ่งที่ไทยจะได้รับนี่นอกจากจะยกระดับเรื่องของการขยายตลาดแล้วการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยตรงนี้เราก็จะได้ด้วยในการทำมาตรฐานต่างๆนะคะมีข้อเสนอแนะอะไรสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้แล้วก็เรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จาก FTA ไทย EU นี่มีข้อเสนอแนะยังไงบ้างคะ
0: จริงๆก็สนับสนุนให้เจรจาให้สำเร็จนะคะซึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่าทางภาครัฐไทยก็พยายามที่จะเจรจาตรงนี้แล้วก็คิดว่าถ้าทำได้จริงๆมันก็จะเป็นประโยชน์กับไทยนะคะในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องสินค้าแต่ในฝั่งของบริการเรื่องการลงทุนเรื่องการดูเทคโนโลยีมันก็จะตามมาเป็นทอดๆเลยอะค่ะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องปรับโครงสร้างภายในประเทศด้วยซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการเข้า OECD ในอนาคตเหมือนกันถ้าเราสามารถทําได้นะคะซึ่งก็สนับสนุนให้เจรจาให้สําเร็จแล้วก็อยากจะเห็นตัว FTA ฉบับนี้เกิดขึ้นจริงแล้วก็มีประโยชน์กับประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้วจะทําให้ไทยสามารถแข่งขันได้ไม่ใช่แค่กับ EU ค่ะแต่ในระดับโลกได้เลยค่ะคุณประวินน
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: มัยค่ะ
1: ค่ะดังนั้นก็ถือว่าในเส้นทางของ FTA ไทย EU นะคะได้เห็นภาพสิ่งที่ประเทศไทยต้องเดินไปในการปรับตัวยกระดับมาตรฐานต่างๆนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับสำหรับ FTA ไทย EU ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณธัญทิพย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวไว้อัปเดตกันนะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวั
1: ค
0: ส
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ี
1: ส
0: ค่
1: วั
0: ะ
1: สดีค่ะวันนี้นะคะคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ FTA ไทย EU นะคะกับทางคุณธัญทิพย์แสงสุวรรณนักวิจัยนโยบายภูมิเศรษฐศาสตร์ของ TDRI นะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภาพใหญ่นะคะภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนมีความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจโลกแน่นอนว่าไทยก็ต้องเร่งหาตลาดใหม่ๆไม่พึ่งพาตลาดเดียวนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยตลาด EU ก็ถือว่าเป็นคู่ค้าเป็นตลาดที่มีความสำคัญมากๆนะคะกลไก FTA ไทย EU อย่างที่ทางคุณธัญทิพย์เล่าให้ฟังก็คือจะเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยนะคะที่จะขยายตลาดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแต่ว่าใน Next Generation FTA นี่ก็มีลิสต์ที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องปรับตัวแล้วก็เตรียมพร้อมในหลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ได้ติดตามกับ TDRI ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยรวินไมบ่ายคล้อย
3: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยจิตรดาเป็นชุดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตั้งชื่อตามพระราชตำหนักจิตรดาระโหฐานมีโทนที่เรียบหรูและสุภาพชุดนี้ใช้สำหรับการแต่งกายไปในพิธีที่จัดขึ้นในช่วงเวลากลางวันหรืองานสุภาพเน้นความเรียบสง่างามและสำรวมกับโอกาสสำหรับองค์ประกอบ

0: ขอบของชุดไทยจิตรดานั้นจะมีเสื้อแขนยาวตัวเสื้อแยกจากสิ้นข้อกลมมีขอบตั้งเล็กน้อยผ่าอกที่ด้านหน้าของเสื้อส่วนผนุ่งท่อนล่างเป็นผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือไหมยกดอกทั้งตัวมีเชิงยาวจรดข้อเท้าปลายด้านหน้าฝ่ายหญิงไม่จำเป็นต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่สามารถตกแต่งเครื่องประดับไทยได้อย่างพอเหมาะ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัชยานนท์ครับนายกขอทุกจังหวัดอย่าใช้คำว่าบัตรคนจนในการช่วยประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงและข้าราชการกระทรวงมหาดไทยโดยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดและให้การสนับสนุนในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเพราะนโยบายนี้จะทำให้ประชาชนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่าห้ามบอกว่าทำไม่ได้เพราะเมื่อก่อนก็มีคำว่าคนไข้อนาถาแต่เมื่อได้ยกระดับการรักษาพยาบาลขึ้นมาบัตรทองบัตร30บาทได้ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนแล้วจนไม่มีคำว่าคนไข้อนาถาดังนั้นการให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆที่รัฐจัดให้ก็ขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อตรวจสอบว่าหากเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ให้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐมนตรีคลังยืนยันถึงความจำเป็นของแผนการใช้เงินกู้ 200,000 ล้านเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงสถานการณ์เศรษฐกิจว่าหากสงครามยุติลงจะถือเป็นสัญญาณเชิงบวกอย่างมากต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยเนื่องจากโลกจะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูทั้งนี้รัฐบาลจะมีการปรับประมาณการตัวเลข GDP ใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและมีปัจจัยบวกเพิ่มแต่ยังต้องตั้งอยู่บนความระมัดระวังเนื่องจากโลกมีความผันผวนสูงสำหรับแผนการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานวงเงิน 200,000 ล้านบาทนายเอกนิติยืนยันว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อเพราะต้องการช่วยทั้งคนและช่วยทั้งการเปลี่ยนผ่านเช่นการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์เซลล์ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นโดยการลดค่าครองชีพด้านค่าไฟฟ้าให้ประชาชนและเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวโดยลดการพึ่งพาพลังงานนำเข้าของประเทศและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหราชอาณาจักรออกกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้สื่อสังคมออนไลน์นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของสหราชอาณาจักรประกาศห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกระแสหลักอย่างเป็นทางการโดยตั้งเป้าที่จะผ่านกฎหมายควบคุมนี้ก่อนช่วงคริสต์มาสในปีนี้ก่อนที่จะมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2027นโยบายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นมาตรการระดับออสเตรเลียพลัสเนื่องจากมีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมายลักษณะเดียวกันที่เคยประกาศใช้ในประเทศออสเตรเลียซึ่งคำสั่งแบนครอบคลุมผู้ให้บริการรายใหญ่หลายรายแต่ยกเว้นแอปพลิเคชันส่งข้อความส่วนบุคคลและการสื่อสารบางรายการและทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13 นาฬิกา

วงราชพลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห่วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวันนี้เป็นรายการประจำวันอังคารที่16มิถุนายน2569ค่ะดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัฒน์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเมื่อกี้ฟังสปอตนะคะก็ขนลุกแล้วขนลุกอีกนะคะจำได้ประโยคสุดท้ายอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมอันนี้จริงจริงๆเลยค่ะนะคะต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังได้พูดคำนี้ด้วยหรือขออนุญาตได้อ่านประโยคนี้ออกไปนะคะวันนี้วันที่16นะคะวันที่16ในเลข16เนี่ยในฐานะที่ว่าเรียนทางสถิติมามากพอสมควรนะคะเลขเนี่ยค่ะตัวเลขเนี่ยก็บอกอะไรเราหลายอย่างอย่างเช่นฝรั่งเขาเลข13เขาก็เชื่อว่าเป็นเลขที่อาจจะไม่ค่อยดีนักสำหรับคนไทยเนี่ยเลข16เนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นชัดแต่พอนึกถึงวันนี้เห็นวันที่16ก็นึกถึงเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เรียนหนังสือกันมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อยู่โรงเรียนโรงเรียนราชินีแล้วกันนะคะอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะก็ได้พูดเคยบอกว่าเลข16เนี่ยเป็นเลขดีใครที่เกิดวันที่16ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายโตขึ้นแล้วเนี่ยก็มักจะมีเสน่ห์หรือว่าถ้าหากว่าเป็นหญิงอาจจะมีความสวยงามระดับชาติระดับโลกเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นความสิ่งที่จะให้หลงไปหรือว่าเชื่อไป 100% นะคะเพียงแต่ว่าวันนี้อยากจะเกริ่นๆเพื่อให้เกิดค่ะว่าเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นคำว่าโฮมรูมของเด็กๆค่ะเกิดขึ้นมาก่อนที่เราจะฟังเนื้อหาสาระของรายการ Innovative Wisdom นะคะเลข16ลองดูแล้วกันนะคะวันนี้อยากจะเริ่มต้นจากเรื่องของหุ่นยนต์ก็เหมือนคนหรือว่าคนเป็นเหมือนหุ่นยนต์นะคะท่านผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ดูคลิปรายการอเมริกากันก็ท่าเลนหรือเราเรียกว่าก็ท่าเลนหรืออาจจะเรียกสั้นๆว่า AGT ก็ได้เมื่อวันที่2มิถุนายนเนี่ยค่ะต้นเดือนเนี่ยก็มีคนเนี่ยสมัครเข้าแข่งขันในรายการนี้จากประเทศจีนเป็นหนุ่มๆอายุประมาณ26ปีจากมณฑลเสฉวนนะคะเขาก็พากองทัพหุ่นยนต์นะคะหรือโรบอทหรืออาจจะเรียกว่าฮิวแมนนอยด์ก็ได้มาเต้นโชว์มันเต้นเบรกแดนซ์คงจะใช่นะคะคือตัวเองก็ไม่ได้ถนัดเรื่องของแดนซ์อะไรต่างๆนะคะหุ่นยนต์8ตัวเนี่ยเต้นกันอย่างพร้อมเพรียงโหยเหมือนคนมากคือความอ่อนช้อยไม่กึกกักไม่เหมือนหุ่นยนต์จริงๆแล้วหุ่นยนต์สมัยต้นๆ นั้นเราอาจจะพูดคำว่ามันไม่เหมือนคนทีเดียวเพราะว่าเวลามันทำอะไรมันก็กึกกักกึกกักนะคะตอนนี้คนบางคนเวลาจะเต้นนะคะอย่างเบรกแดนซ์ก็จะกึกกักกึกกักเหมือนกันกับทำท่ากึกกักเหมือนกับหุ่นยนต์แต่ตอนนี้ตัวหุ่นยนต์กับมีความลื่นไหลนะคะแล้วก็พร้อมเพรียงจะตีลังกาจะกระโดดกลับหัวทุกอย่างเรียบดูสวยงามคล้ายคนมากส่วนคนที่เข้ามาแข่งขันก็เต้นบางครั้งบางจังหวะก็มีการเต้นคล้ายหุ่นยนต์นะคะคนดูในก็ทาเลนต์เมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะก็ดูสนุกสนานปรบมือกันเกลียวกราวเลยนะคะ

วิวัฒนาการของหุ่นยนต์หรือที่เราเรียกกันว่า humanoid สักนิดหนึ่งนะคะ humanoid นะคะที่เห็นในคลิปนี้หรือว่าที่เห็นจากในทีวีนะคะตอนช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะ humanoid หรือว่าหุ่นยนต์ที่ของจีนอันนี้หรือของเกาหลีใต้ก็ตามทีเขาขยับร่างกายเขาได้อย่างลื่นไหลพร้อมเพรียงมากเลยโดยเฉพาะการเต้นไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรือแม้กระทั่งในการทำเหมือนกับว่าเป็นกองทัพหุ่นยนต์แล้วก็จะออกรบก็พร้อมเพรียงกันท่าเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์เนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะพอทราบแล้วว่าหรือยอมรับแล้วว่าหุ่นยนต์เนี่ยเริ่มมีบทบาทใกล้ชิดหรือเข้ามาอยู่ในสังคมของคนเรามากขึ้นจำได้ไหมคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะผู้จัดก็ได้พูดถึงหุ่นยนต์ในเกาหลีใต้ที่มีการมาขอบวชเป็นพระในพุทธศาสนาและก็ยังมีศีล5ของหุ่นยนต์ที่จะต้องใครว่าจะต้องปฏิบัติเป็นจิตประจำวันนะคะแล้วก็อีกไม่นานหลังจากการบวชแล้วหุ่นยนต์ในเกาหลีใต้ก็ยังเป็นผู้ที่เป็นประธานในงานที่ก่อนจะถึงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาแล้วนะคะรู้สึกจะเป็นวันที่1มิถุนายนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าการพัฒนาหุ่นยนต์นั้นก้าวไกลไปมากๆจริงๆหุ่นยนต์สมัยก่อนนั้นเราอาจจะบอกว่ามันเป็นแค่อย่างเช่นเครื่องซักผ้าอาจจะมีเครื่องอัตโนมัติหรือว่าใส่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปทำให้เราสามารถจะเลือกซักโปรแกรมอะไรก็ได้แล้วเวลากดทีนึงมันก็ทำตามโปรแกรมตั้งแต่ต้นจนจบเพราะฉะนั้นการพัฒนาทางด้าน IT หรือทางด้านถ้าพูดง่ายๆคือทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยไปไกลมากจริงๆรวมทั้งการพัฒนาโรบอทหรือหุ่นยนต์หรือเราจะเรียกรวมๆว่าทางด้าน AI ก็ได้ทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะคะแต่นี่หุ่นยนต์เราย้อนกลับมาที่หุ่นยนต์ humanoid ที่มาเต้นในรายการ Got Talent เมื่อวันที่2มิถุนายนเนี่ยนะคะก็พอดีกันจริงๆพอดีว่าก่อนวันที่จะออกรายการนั้นเมื่อวันที่1มิถุนายนนั้นบริษัทที่ผลิตหุ่นยนต์ที่เอาไปเต้นที่ Got Talent เนี่ยชื่อบริษัท Unitree นะคะเพิ่งจะประกาศจับมือเป็นพันธมิตรกับ NVIDIA ของอเมริกานั่นเอง NVIDIA เนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทางด้านเขาเก่งทางด้านชิปก็คือพวกตัวที่จะใส่เข้าไปในตัวเครื่องทางด้าน AIนะคะเก่งมากๆเลยเพราะฉะนั้นพอเขามีถ้าเราพูดกันง่ายๆก็คือเหมือนกับเขามีโปรแกรมหรือมีซอฟต์แวร์เขาก็ต้องมีตัวฮาร์ดแวร์คือตัวหุ่นยนต์ที่จะใส่เอาคำสั่งเป็นโค้ดต่างๆเข้าไปในตัวหุ่นยนต์ก็บังเอิญจีนนั้นก็เป็นประเทศที่ผลิตหุ่นยนต์รุ่น H2 นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ดูมีการเคลื่อนไหวเนี่ยเหมือนกับคนคล้ายคลึงกับคนมากที่สุดคืออย่างที่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบอะค่ะว่าลื่นไหลนะคะการเคลื่อนมือการยกแขนการตีลังกาเนี่ยลื่นไหลเหมือนมนุษย์แทบจะเกือบ 100% นะคะเพียงแต่ว่าหน้ายังไม่เป็นมนุษย์ 100% หน้ายังเป็นวงกลมยังไม่มีตาไม่มีปากขยับได้อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมีการจับมือเป็นพันธมิตรกันระหว่าง NVIDIA นะคะกับ Unitree NVIDIA ก็เป็นเรื่องของชิปเรื่องของ AI พูดง่ายๆคือถ้าเราพูดถึงโปรแกรมก็คือเป็นซอฟต์แวร์มีโปรแกรมรออยู่ส่วน Unitree ก็มีหุ่นยนต์รุ่น H2 หรือ H2 ของจีนนั่นเองเป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานที่จะใช้ในแล้วก็ตกลงกันว่าเขาก็จะเอาหุ่นยนต์จากบริษัทนี้แหละมาทดสอบ AI ในหลายๆมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริการวมทั้งจะทดสอบในสถาบันวิจัยในอเมริกานะคะพอวันที่2หนุ่มน้อยจากเสฉวนคนนี้เขาก็เอาหุ่นยนต์รุ่นเดียวกันนี่แหละขึ้นไปเต้นบนเวที God Talent นะคะแล้วก็ได้รับการปรบมือเกลียวกราวคือเป็นเรื่องของบันเทิงสนุกสนานมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยคนทั่วไปเขาก็กำลังตื่นตาตื่นใจกับความล้ำยุคล้ำสมัยของวิศวกรรมทางด้านวิศวกรรมศาสตร์นะคะแต่อาจจะมีบางคนในสหรัฐอเมริกาที่อาจจะกลัวไปบ้างนะคะอาจจะเป็นผู้ที่คอยดูแลประเทศชาติเขานักการเมืองของเขานะคะเพราะว่าก็มีการเคลื่อนไหวในวันที่3เหมือนกันว่าเริ่มมีการแตะเหมือนกันแตะเบรก

นะคะว่าจะอาจจะมีการแบนหรือเปล่าสำหรับหุ่นยนต์รุ่นนี้นะคะเพราะเขาไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการครอบงำจากหุ่นยนต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้เหมือนกันเรื่องนี้ก็ให้ข้อคิดนะคะหลายเรื่องก็คือความก้าวหน้าทางวิศวกรรมศาสตร์โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางด้านไอทีทางด้านหุ่นยนต์ทางด้าน AI เนี่ยนะคะก็มีคนที่เก่งมากๆก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆผลิตไปเรื่อยๆแต่คนที่ใช้บางคนก็ยังคิดหนักคิดมากไปนะคะอาจจะคิดมากเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่ามีสิ่งสองสิ่งที่มันดึงกันอยู่เหมือนกันนะคะเราในฐานะประชาชนทั่วไปเราก็ดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเราก็อาจจะใช้ความก้าวหน้าเพื่อช่วยให้ชีวิตของเราเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรานะคะยังไงคะท่านผู้ฟังก็ยังผู้จัดรายการก็ยังคงยืนยันนะคะว่าอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะสนใจวิธีการใช้ทั้งคอมพิวเตอร์หรือเอาง่ายๆเรื่องของคลิปหรือเรื่องอะไรต่างๆนะคะแต่ไม่ให้ใช้จนกระทั่งใช้มากเกินไปก็ไม่ดีอะไรก็ตามที่ทางพระพุทธศาสนาของเราบอกว่าเดินสายกลางนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเอานะคะเล่าถึงความล้ำนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์นะคะแล้วก็เรื่องของการที่หุ่นยนต์เต้นได้เหมือนคนหรือว่าแสดงได้เหมือนคนนะคะเป็นที่สนุกสนานทางด้านบันเทิงนะคะส่วนทางด้านอื่นๆนั้นก็อาจจะมองไปอีกมุมหนึ่งนั่นเองเอานะคะนั่นคือเรื่องแรกเกี่ยวกับ AI แล้วก็สนับสนุนให้ท่านผู้ฟังได้เรียนรู้ทางด้าน AI บ้างนะคะแล้วก็รู้จักใช้ค่อนข้างจะให้เป็นแล้วก็ได้เป็นประโยชน์แก่ท่านนะคะต่อไปเรื่องที่สองที่อยากจะคุยกันให้ฟังนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิจัยท่านผู้ฟังก็คงทราบใช่ไหมคะงานวิจัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแม้กระทั่งฮิวแมนนอยด์ที่เมื่อกี้เราพูดกันนะคะหุ่นยนต์นั้นก็ต้องมีการวิจัยการวิจัยจะวิจัยเฉยๆได้อย่างไรก็ต้องมีวิชาสถิติ1 2 3ขั้นเก็บข้อมูลขั้นอะไรต่างๆขั้นวิเคราะห์ขั้นสรุปผลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีงานวิจัยที่เกิดขึ้นในเกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยเพราะตอนนี้เราก็อยู่ในสังคมของผู้สูงวัยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะเอาเรื่องของ blue zone ท่านผู้ฟังจำ blue zone ได้ไหมคะเคยคุยถึง blue zone blue zone ก็คือโซนหรือว่าดินแดนหรือขอบเขตที่มีคนอายุยืนยืนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ได้เราสนใจก็คือทำยังไงล่ะคนถึงจะมีอายุยืนยาวนะคะท่านผู้ฟังที่อ่านประวัติศาสตร์หรือไปเที่ยวเมืองจีนไปที่ซีอานท่านก็คงได้ทราบประวัติศาสตร์เป็นเกร็ดเล็กๆนะคะว่าจักรพรรดิจินซีของจีนนะส่งคนเนี่ยออกไปค้นหายาอายุวัฒนะหรืออาจจะเรียกว่าน้ำอมฤตเพื่อให้ชีวิตของจักรพรรดิแล้วก็จักรพรรดิจินซีนะคะท่านได้มีอายุยืนนานเป็นอมตะไม่ตายคนที่ท่านส่งไปหาไม่พบหรอกค่ะเพราะว่าจริงๆนั้นไม่มีน้ำแบบนี้แน่นอนคนที่ไปที่ญี่ปุ่นนะคะไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่กล้าจะกลับประเทศจีนก็เลยกลายเป็นตั้งรกรากที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยกลายเป็นชาวฮั่นหรือเป็นคนจีนที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นไปนะคะเพราะฉะนั้นในประเทศญี่ปุ่นนะถ้าเราดูเราอ่านประวัติศาสตร์แล้วก็จะพบว่านอกเหนือจากชาวไอนุซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองแล้วก็ยังมีชาวฮั่นที่เป็นคนจีนในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งถ้าหากว่าเรารู้นิดหน่อยเวลาเราไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นเราก็จะรู้สึกว่าสนุกสนานนั่นเองเอานะคะย้อนมาถึงเรื่องของการวิจัยนะคะการวิจัยบอกว่าอายุยืนนั้นไม่ใช่โชคชะตานะคะนักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ก็ศึกษามองดูแล้วเก็บข้อมูลแล้วก็เห็นชุมชนที่มีคนอายุยืนเกินกว่า100ปีที่มากกว่าปกติในยุคมากกว่าคนอื่นคำตอบที่เขาดูไม่ได้กินยาวิเศษนะไม่ได้มียีนวิเศษอะไรแต่คือการใช้ชีวิตรูปแบบเรียบง่ายแล้วก็จะต้องทำชีวิตแบบนั้นซ้ำๆกันทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้มีการสรุปว่าโลกนี้เนี่ยมีพื้นที่ในโลกนี้อยู่5แห่งที่มีคนอายุยืนเกินกว่า100ปีในสัดส่วนที่สูงกว่าทั่วๆไปแล้วก็เรียกพื้นที่5แห่งนี้ว่า Blue Zones ได้แก่เกาะโอกินาวาในญี่ปุ่นแคว้นซาร์ดิเนียในประเทศอิตาลี
คาบสมุทรนิโกยานิโกยาหรือนิโกยานิโกยาในคอสตาริกาแล้วก็เกาะอิคาเรียในกรีซแล้วก็ชุมชน 7-Day Adventist ที่เมืองโลมาลินดารัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเขาก็ไปศึกษาเลยว่าเอ๊ะทำไมคนเหล่านี้จึงมีอายุยืนเป็นร้อยปียังมีความสุขด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ยืนร้อยปีแล้วก็เจ็บเจ็บป่วยป่วยก็เลยได้มีการทำงานวิจัยใช้สถิติในการเก็บข้อมูลใช้สถิติในการสรุปแล้วก็ผลงานวิจัยที่ได้มาก็ได้รับความเชื่อนะเชื่อถือให้ตีพิมพ์ใน Journal ของอเมริกันหรือที่ชื่อว่า American Journal of Lifestyle Medicine นะคะแล้วก็สรุปว่าพื้นที่ Blue Zone ทั้ง5แห่งก็มีสิ่งที่เขาทำกันคือหนึ่งเรื่องอาหารค่ะท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังลองฟังแล้วเอาไปประยุกต์ดูนะคะอาหารก็เน้นทานพืชทานผักเป็นหลักผักถั่วธัญพืชไม่ขัดสีนะคะใช้เป็นอาหารที่เป็นพื้นฐานหรือเป็นฐานของทุกมื้ออาจจะทานเนื้อสัตว์ได้บ้างแต่ว่าไม่บ่อยนักนะคะแล้วเวลาทานในแต่ละมื้อนั้นก็ไม่ทานอิ่มจะทานอิ่มก็อยู่แถวๆสัก 80% ซึ่งบางทีเราก็กะไม่ถูกเหมือนกันนะคะก็หยุดเพราะฉะนั้นแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับก็ต่ำถูกไหมคะการทำงานของร่างกายอาจจะเผาผลาญน้อยลงทำงานน้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องแรกคือเรื่องอาหารทานผักให้มากทานถั่วนะคะทานเนื้อสัตว์ได้บ้างนั่นเองอันที่สองก็คือการเคลื่อนไหวค่ะการเคลื่อนไหวนี่ไม่ใช่ว่าต้องไปออกกำลังกายแอโรบิกหรืออะไรการเคลื่อนไหวก็คือการเดินแบบปกติธรรมดาทุกวันทำสวนทำงานบ้านพูดง่ายคือต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งวันเลยนะคะเป็นการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาตินะคะเป็นธรรมชาตินั่นเองมีงานวิจัยบางชิ้นที่สนับสนุนตรงนี้เรื่องของการเคลื่อนไหวที่บอกว่าถ้าเรานั่งนิ่งๆติดต่อกันเป็นเวลานาน1ชั่วโมงก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตของเราทำให้ชีวิตเราอาจจะสั้นลงบ้างแม้ว่าท่านจะออกกำลังกายเป็นประจำก็ตามทีเพราะฉะนั้นในเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการขยับตัวในการเดินไปมาท่านอาจจะไม่ต้องถึงขนาดไปที่คลับเพื่อจะออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายเป็นประจำอันนั้นไม่ต้องขอให้ท่านเคลื่อนไหวทำงานกิจวัตรประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วถูกแดดบ้างนั่นก็เพียงพอแล้วนะคะอันที่สามเป้าหมายค่ะแต่ละวันที่เราตื่นมาเราต้องมีเป้าหมายเป้าหมายจะเป็นเป้าหมายเล็กๆเช่นวันนี้ตัวดิฉันเองเป้าหมายคือต้องทำรายการวิทยุจุฬาต้องมีการเตรียมตัวมีการเตรียมบทสคริปต์อะไรต่างๆตั้งแต่เมื่อคืนแต่เรามีเป้าหมายนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปไหนดีอาจจะไปตลาดใกล้ๆไปทานอาหารอะไรที่อร่อยๆ อันนี้ก็เป็นเป้าหมายเล็กๆนะคะคนญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายไว้แล้วเขาเรียกกันว่าอิคิไกอาจจะอ่านไม่ค่อยถูกนะคะและบางคนอาจจะอ่านเป็นไอคิไกนั่นคือคนเราทุกคนต้องมีเหตุผลที่ต้องตื่นมาทุกเช้านะคะมีงานวิจัยประกอบอีกแล้วเป็นงานวิจัยของPsychological Science พบว่าคนที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่มีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่ต้องเป้าหมายอันยิ่งใหญ่นะคะอะไรที่เราไม่สมควรทำเช่นการลงทุนเราก็ไม่ใช้มาเป็นเป้าหมายในชีวิตของผู้สูงวัยหมายถึงถ้าเป็นท่านเป็นผู้สูงวัยนะคะก็จะลดอัตราการเสียชีวิตให้ต่ำลงกว่ากลุ่มที่ไม่มีเป้าหมายงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าต่ำลงถึง 15% เลยนะคะของคนที่สูงวัยทั้งหมดที่หมายความว่าต่ำลงกว่ากลุ่มไม่มีเป้าหมายถึง 15% ฟังแล้วก็น่าเชื่อถือเพราะว่ามีงานวิจัยรองรับนะคะเรื่องที่3คือท่านต้องมีถ้าท่านอยากอายุยืนยาวนะคะอยากจะเป็นหนึ่งในบลูโซนในประเทศไทยบ้างเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นที่ดีนะคะบลูโซนไม่ได้อยู่คนเดียวไม่มีบ้านพักคนชราแต่อยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกหลานแล้วก็คอยดูแลกันจากงานวิจัยอีกแล้วจากของงานวิจัย PLOS Medicineก็พบว่าเขาสุ่มตัวอย่างคนตั้ง 300,000 คนนะคะแล้วเขาก็เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับความเหงาหรือการอยู่คนเดียวพบว่าการที่มีความเหงาติดอยู่ในใจอยู่ต
ตลอดเวลาไม่เข้าสังคมนะคะก็จะมีความเสี่ยงกับอายุเขาบอกเหมือนกับคนที่สูบบุหรี่เนี่ยเท่ากับคนสูบบุหรี่ที่จะทำให้เขาทอนอายุเขาลงมาถึงกับวันละ15มวนเลยนะถ้าเรา

ไม่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในท่ามกลางที่เราอะไรนะคะเพื่อนของเราหรือลูกหลานถ้าลูกหลานไม่มีกับเพื่อนนี่แหละค่ะที่จะช่วยกันไปนะคะอันนั้นคือเรื่องที่สี่นะคะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีเรื่องที่ห้าก็คือต้องจัดการความเครียดค่ะจัดการยากเนาะทำยังไงดีถ้าเป็นประเทศไทยของเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิหรือบางครั้งแม้กระทั่งการนอนกลางวันก็ถือว่าเป็นการจัดการความเครียดอย่างหนึ่งนะคะหรือบางท่านบอกดื่มไวน์ได้ไหมอ่ะก็ได้ค่ะดื่มไวน์แดงสักแก้วหนึ่งก็โอเคนะคะก็น่าจะเป็นการคลายเครียดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าความเครียดเกิดขึ้นบ่อยๆนะคะก็มีงานวิจัยบอกว่าส่วนปลายของโครโมโซมอันนี้น่าจะเป็นการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะจะทำให้ส่วนปลายของโครโมโซมในร่างกายของเราเนี่ยสั้นลงทำให้แก่เร็วอันนี้สำคัญมากเราก็ถึงแม้เราจะอายุมากแต่เราก็ไม่อยากแก่ไม่อยากให้หน้าเราดูไม่สวยถูกไหมเราอยากให้หน้าเราก็ดูสดใสตามวัยของเรานะคะแล้วก็อายุสั้นลงเพราะฉะนั้นต้องขจัดความเครียดท่านต้องนึกดูแล้วกันท่านจะนอนกับวันจะสวดมนต์นั่งสมาธิก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะคะเรื่องที่6อันนี้ท่านพุทธท่านชายอาจจะไม่ค่อยชอบนะคะคือต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าดื่มน้อยๆโอเคไวน์แดงเมื่อกี้เราพูดกันถึงก็ยอมละกันนะคะอาจจะพอดื่มได้นะคะสิ่งที่น่าสังเกตในเขตบลูโซน5แห่งนะคะของโลกนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้กินอาหารเสริมนะนะคะแล้วเขาไม่ต้องไปออกกำลังกายในยิมใช้ชีวิตเรียบง่ายนะคะมีความหมายเคลื่อนไหวร่างกายบ่อยๆทานอาหารธรรมชาติให้มากๆอยู่ท่ามกลางคนที่รักเราแล้วก็เรารักเขานะคะอยู่กับเพื่อนๆก็ได้นะคะบทความอันนี้นะคะไม่ได้เขียนเองนะคะนะต้องขอขอบคุณคุณหมอวีนะคะนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณาใหม่นะคะท่านเขียนไว้แล้วก็ดิฉันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเป็น innovative wisdom ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจนะคะอีกอย่างหนึ่งก็เลยได้นำมาได้เล่าสู่กันฟังนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีดำริเหมือนกันนะรัฐบาลชุดไหนเนี่ยจำไม่ได้บอกว่าแม้เราก็อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยมีแหล่งที่เป็น blue zone บ้างนะคะถ้าหากว่าเราทำพยายามทำตามแนวที่ได้เรียนให้ทราบ 5-6 ข้อนี้นะคะ Blue Zone ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยของเราเหมือนกันค่ะแต่อย่าลืมว่าแต่ละงานแต่ละชิ้นที่มาพูดตรงนี้ต้องอาศัยสถิติอาศัยการวิจัยทั้งสิ้นนะคะการวิจัยนั้นเป็นเรื่องของสำคัญในกรณีที่เราสงสัยนะคะว่ามันจริงไหมหาคำตอบได้ไหมหรือว่าไม่แน่ใจขอคำยืนยันนักสถิตินี่แหละค่ะหรือวิชาสถิติหรือการทำงานวิจัยโดยใช้สถิตินี่แหละค่ะที่จะเป็นการยืนยันทำให้ท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านเชื่อหรือสิ่งที่ท่านยังสงสัยอยู่นั้นมีความจริงหรือไม่เป็นความจริงด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยอะไรด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องของงานวิจัยนะคะยังมีอีกเรื่องหนึ่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งอยากจะพูดเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีหลายท่านก็บอกว่าอยากเหมือนจะไม่รู้จะตกงานหรือเปล่านะคะเดี๋ยวนี้ความรู้ทาง AI นั้นเป็นความจำเป็นทั้งต่อการเรียนการทำงานหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันหรือความทันสมัยในตัวเราว่าเราก็รู้เรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของ AI เหมือนกันนะคะแต่จริงแล้วก็มีเรื่องอื่นเกี่ยวกับความจำเป็นต่อการที่หากว่าเราตกงานแล้วเราต้องไปสมัครงานใหม่นะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเล่ามาจากบทความจากชมรมผู้เชี่ยวชาญชีวิตนะคะเขาบอกว่ามีบริษัททางด้านคอมพิวเตอร์หรือ AI บริษัทหนึ่งเขาสัมภาษณ์คนนะคะที่มาสมัครอายุ30ปีไม่ใช่คนไทยด้วยนะคะไม่ได้จบมหาวิทยาลัยเช่นไม่ได้จบจุฬาธรรมศาสตร์หรือมหิดลมาสัมภาษณ์แต่พอสัมภาษณ์เสร็จบอกรับเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเขาเลยมาสรุปบอกว่าคนคนนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นล่ามภาษานะคะแต่ในระหว่างที่ว่างเขาก็จะเป็นคนที่ค้นคว้าอ่านหนังสือเรียนทางด้าน IT บอกเอาแล้วไปเรียนที่ไหนเขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังค์หรอกเขาก็ใช้วิธีการค้นจาก Google หรือว่าอาจจะอ่านหนังสือนะคะร้านหนังสือเรามีเยอะแยะเลยขออนุญาตเอ่ยนามนะคะอย่างเช่นหนังสือนายอินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็มีหนังสือทางด้านนี้เยอะแยะเขาก็อ่านหนังสือแล้วก็ค้นคว้าแล้วก็ได้ความรู้มามากมายนะคะ

0: ว่าจริงหรือเปล่าก็ทดลองถามเรื่องโค้ดดิ้งเรื่องอะไรก็ปรากฏว่าก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วยังถามคำถามอื่นๆต่อไปว่าถ้าให้เงินคุณจำนวนหนึ่งอย่างเช่น100,000 บาทเนี่ยคุณจะลงทุนอะไรได้ไหมนะคะเขาบอกเคยมีคนตอบว่าโอ้100,000 บาททำไมน้อยไปลงทุนน่ะไม่เพียงพอหรอกเพราะฉะนั้นแต่คนนี้กลับตอบว่า100,000 บาทเนี่ยเขาบอกเยอะแยะไปนะคะก็สามารถจะทำอะไรได้มากมายคือมองโลกในแง่ที่ดีแล้วก็พยายามที่จะใช้ส่วนที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะมีความเอาเป็นว่าสรุปก็คือคนนี้มีความพยายามไม่ท้อถอยแล้วก็เรื่องของการทำงานบ้านอยู่ไกลแสนไกลก็สามารถจะมาได้นี่เป็นต้นแล้วก็มีความสามารถจริงๆในตัวที่มีความรู้จริงๆตรงกับงานที่บริษัทเขาต้องการนะคะตรงนี้ก็อยากจะให้เป็นกำลังใจแก่ท่านผู้ฟังหรือว่าลูกๆหลานๆนะคะเพื่อให้มีความเพียรพยายามนะคะมีความตั้งใจนะคะอาจจะมีสิ่งอื่นๆรอบๆตัวเราเรื่องบันเทิงก็อาจจะพอมีบ้างแต่ต้องไม่บันเทิงเกินไปหรือมากไปนะคะต้องตั้งยังไงคะตั้งสุขภาพของเราให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีความพยายามอย่างดีเลยนะคะเอานะคะที่จริงยังมีเรื่องอื่นอีกแต่มองดูเวลาแล้วเตือนแล้วนะคะอยากจะเล่าคำสุดท้ายที่อยากจะพูดก็คือรู้กาลเทศะคือยอดมนุษย์นะคะท่านฟังไว้แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาเล่าต่อนะคะเอานะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการ Innovative Wisdom แล้วก็ดิฉันวัชราพรสุริยาภิวัตรลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่อีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ยุคที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมที่เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
3: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
2: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ
4: ์คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรินุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 นะคะในวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16 มิถุนายน 2569ช่วงเวลา9:30 น.จนถึง10:00 น.เราอยู่ด้วยกันนะคะมาดูแลสุขภาพที่เรารักด้วยกันค่ะก็ทักทายคุณผู้ฟังทาง FM 101.5 MHz ทางเว็บไซต์ค่ะ www.curadio.jula.ac.th รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ค่ะในวันนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกันก็ต้องบอกเนาะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะซึ่งในทุกๆวันอังคารนะคะคุณผู้ฟังก็จะได้รู้เรื่องนี้กันเยอะมากยิ่งขึ้นส่วนในวันอื่นๆนะคะก็จะมีหลากหลายที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่ได้เข้ามาพูดคุยกันด้วยละค่ะในวันนี้อุ๋มได้รับเกียรติจากท่านเภสัชกรหญิงดร.จิตติมาวุฒิอินนะคะซึ่งท่านเป็นเภสัชกรชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายซึ่งก็เป็นพันธมิตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราและพันธมิตรของคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยล่ะค่ะต้อนรับท่านอาจารย์จิตติมาสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอมแล้วก็สวัสดีคนผู้ฟังด้วยค่ะ
5: ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะชวนคุณฟังคุยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่เอาใจวัยทุกวัยไม่ไร้โรคใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆเนี่ยนะคะเราก็จะ โฟกัสหรือเน้นเนี่ยไปที่ผู้สูงวัยแต่อย่างว่าแหละนะคะก็อยากจะให้ทุกวัยไร้โรคจริงๆหัวข้อนี้มีชื่อว่าสูงวัยไร้โรคปรับพฤติกรรมไม่เสี่ยง NCD ค่ะหลายท่านช่วงนี้หันมาออกกำลังกายกันมากขึ้นเป็นสวนลุมนะคะเทรนด์ของการไปเต้นที่ห้างอย่างเงี้ยเยอะมากมายแต่บางท่านยังหนีไม่พ้นโรค NCD เดี๋ยวนี้เรามาคุยกันแต่ก่อนอื่นให้อาจารย์จิติมาเล่าก่อนว่าใจจริงๆแล้วอาจารย์อยากให้คุณฟังเนี่ยพอวันนี้ได้ฟังแล้วจะนำสิ่งใดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันบ้างค่ะ
6: ค่ะคุณผู้ฟังคะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินโรค NCD มาแล้วนะคะ NCD แล้วก็จะมีตัว S เล็กๆนะคะห้อยอยู่นะคะก็จริงๆมันเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะซึ่งเกิดจากความเสื่อมของร่างกายประกอบกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะคะแม้ว่าโรคเนี้ยค่ะมันไม่ได้ติดต่อกันได้นะคะจากคนสู่คนหรืออะไรก็ตามนะแต่ถ้าทุกคนพูดถึง NCD เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวหลายท่านอาจจะนึกไม่ถึงเนาะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างโรคในกลุ่มนี้ที่เจอบ่อยหลายคนก็อ้อทันทีเลยอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจรวมถึงโรคไตวายเรื้อรังแล้วก็โรคอ้วนเป็นต้นค่ะ
5: ค่ะเราก็ไม่อยากจะให้ตัวเราเองต้องเป็นโรคเหล่านี้แต่เมื่อสักครู่นะคะหลายท่านคงสงสัยแล้วล่ะพอเราพูดถึงผู้สูงอายุหลายๆคนก็มักจะมองไปที่เรื่องของการเจ็บป่วยเป็นหลักเนาะแต่จริงๆเนี่ยระบบร่างกายภายในของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรและจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์ใช้แว่นขยายของอาจารย์ขยายให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจเพื่อที่เราเนาะจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้ถูกต้องเชิญอาจารย์เลยค่ะ
6: ใช่ค่ะจริงๆความสูงวัยนี่ใครๆก็เขาเรียกว่าหนีไม่พ้นเนาะถ้าไปทางศาสนาเขาจะบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นสักท่านนะคะเพราะฉะนั้นความแก่เนี่ยก็ไม่มีใครอยากไปถึงเนาะเราก็เลยไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะใช้คำว่าแก่ไม่อยากจะใช้คำว่าแก่แต่ว่าให้ใช้คำว่าความสูงวัยจะดูเคราะห์ขึ้นไหมคะคุณอุ๋มก็คือค่ะความสูงวัยไม่ใช่โรคค่ะแต่มันคือความเสื่อมตามธรรมชาติค่ะอย่างแรกก็คือว่าพอเราสูงวัยนะคะร่างกายเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะการรับรสแล้วก็กลิ่นที่ลดลงอันนี้ลองสังเกตเนาะว่าพอเราอายุสูงขึ้นเนี่ยเรามักจะบอกว่าเราทานอะไรก็ไม่อร่อยอย่างเงี้ยค่ะคุณอุ๋มแล้วก็เราเองอ่ะธรรมชาติเราก็บอกว่าพอเรารับรสได้แย่ลงอะค่ะเราก็อยากจะทานอาหารที่มันแบบเพิ่มรสมากขึ้นอย่างเช่นรสจัดมากขึ้นโดยเฉพาะรสเค็มหรือรสหวานอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะส่งผลต่อร่างกายรวมถึงโรค NCD ที่พูดถึงด้วยนอกจากนี้พอเราอายุเยอะขึ้นสูงวัยมากขึ้นระบบการย่อยอาหารแล้วก็การดูดซึมก็จะลดลงการทำงานของระบบต่างๆก็จะลดลงเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุหลายท่านผู้สูงวัยหลายท่านก็มักจะมีอาการท้องอืดง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รวมถึงความเสื่อมจากสายตานะคะเห็นง่ายๆเลยแล้วก็รังผิวอย่างเงี้ยนะบางคนก็อยากจะไปชะลอวัยโดยการฉีดนั่นฉีดนี่อย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้ชะลอความสูงวัยได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้สูงวัยก็ต้องมีเรื่องที่จะต้องนึกถึงค่อนข้างเยอะค่ะเป็นเรื่องของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
5: แต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราคงจะได้แนวทางในการปรับพฤติกรรมไปสำหรับคุณย่าคุณตาคุณยายคุณปู่นะคะที่อยู่ในบ้านเนี่ยหลายๆท่านนะคะที่สัมผัสกับท่านก็คงเห็นแหละว่าท่านจะบ่นอุบเลยว่าบางทีเนี่ยข้าวแม้แต่ข้าวเปล่าเนี่ยยังบอกว่าเค็ม หรือบางทีก็จืดไปบ้างนะคะหรือจะเป็นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยหลายๆอย่างก็เหมือนกับท่านจะเปลี่ยนไปทีนี้เนี่ยเรามาให้แนวทางในการปรับพฤติกรรมดีกว่านะคะว่าเราควรจะวางยังไงดีเพื่อให้ตัวท่านเองก็ไม่เครียดด้วยแล้วก็ห่างไกล NCD ด้วยค่ะ
6: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไปเอาต่อมรับรสเป็นตัววัดบางครั้งเราก็ความชอบก็ต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ยิ่งถ้าสูงวัยอ่ะการรับรสมันก็ผิดเพี้ยนไปอันนี้เค็มไปจืดไปเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆเขาบอกว่าให้หลักการลดหวานมันเค็มค่ะคุณอุ๋มเขาก็จะลดหวานมันเค็มห่างไกลโรค NCD เนี่ยเขาบอกว่ามีสูตรเด็ดสุขภาพดีนะคะก็คือ6 ต่อ 6 ต่อ 1ค่ะอาจารย์อุ๋มค่ะ ก็มันจะเป็นสูตรเด็ดสุขภาพดีนะคะสูตรเด็ดสุขภาพดีที่เป็น6ต่อ6ต่อ1ค่ะให้เล่าให้ฟังเลยไหมคะว่าเลข
3: นี้ได้เลย6ต่อ6ต่อ1นะ
6: เดี๋ยวจะสูตรเด็ดสุขภาพดีใช่ไม่ได้ใบ้ใบ้หวยอะไรตอนวันที่16ที่จะออกรายการวันนี้ไม่ได้ใบ้นะคะแต่ก็มีเลข6นะคะก็เขาบอกว่าลดหวานลดหวานลดความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคอ้วนเนี่ยควรกินน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาค่ะ6ตัวแรกคือไม่เกิน6ช้อนชาค่ะอาจารย์หมายถึงน้ำตาลนะคะถ้าเทียบง่ายๆก็ประมาณ24กรัมต่อวันแต่ว่าบางครั้งเราไม่มีเครื่องตวงชั่งใช่ไหมคะแล้วก็กะเป็นช้อนชาที่เราประกอบอาหารก็ได้ค่ะแล้วก็ลดมันค่ะซึ่งเป็นบ่อเกิดของคอเลสเตอรอลแล้วก็โรคหัวใจนะคะก็จะควรจะบริโภคน้ำมันเนี่ยไม่เกิน6ช้อนชาเช่นเดียวกันนะคะคำนวณแล้วเขาก็บอกว่า30กรัมต่อวันนะคะก็คือ6ตัวที่2นะคะแล้วก็ลดเค็มก็คือลดการเกิดความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคไตได้นะคะก็ควรบริโภคเกลือเนี่ยไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันน้อยมากนะคะน้อยมากเลยค่ะคุณโอมคือโซเดียมเนี่ยไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเนาะคือคำว่าเกลือเนี่ยบางคนพูดให้มันตลกว่าอุ๊ยรวมน้ำปลาด้วยไหมรวมซอสปรุงรสไหมใช่ค่ะคือทุกอย่างที่เป็นซอสปรุงรสหรือว่าพวกที่เป็นของเหลวต่างๆน้ำปลาเนี่ยถือว่าเป็นมีปริมาณโซเดียมค่ะเพราะฉะนั้นก็จะนับหมดเลยว่าเกลือเนี่ยไม่ควรจะเกิน1ช้อนชาค่ะก็จะได้6ต่อ6ต่อ1สรุปอีกทีก็คือลดหวานน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาลดมันบริโภคน้ำมันไม่เกิน6ช้อนชาแล้วก็ลดเค็มบริโภคเกลือหรือว่าโซเดียมเนี่ยไม่เกิน1ช้อนชานั่นเองค่ะ
5: โอ้มีได้อีกสูตรหนึ่งไปแล้วนะคะผู้ฟัง หลายๆท่านเนี่ยที่กลับมาปรับพฤติกรรมด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอตัวนั้นน่ะ ช่วยได้แค่ในส่วนของไตรกลีเซอไรด์เท่านั้นนะคะแต่คอเลสเตอรอล หรือว่าพวกเนี้ยมันคนละเรื่องกันเลยบางทีเนี่ยอาจจะพุ่งสูงไปแล้วก็ได้ถ้าเราไม่ได้ปรับพฤติกรรมอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่น่าสนใจอ่ะอาจารย์ดิติมาจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือที่เราเรียกกันว่าอาหารเสริมนั่นแหละแล้วทุกบ้านเนี่ยก็จะมีการบำรุงผู้สูงวัยในบ้านเนี่ยด้วยอาหารเสริมอยู่เยอะเลยแต่ตอนนี้ท้องตลาดแล้วก็ตามสื่อออนไลน์มันโฆษณากันเหมือนกับว่าเราแทบจะคลิกไม่ทันเลยนะคะเลื่อนถ่ายไปก็เจอนะคือก็เรียกง่ายคือกินแล้วแข็งแรงกินแล้วลุกนั่งสบายอันนี้เขาว่ากันมานะคะหรือจะเป็นแบบว่าแขนขาหายปวดอะไรแบบนี้จริงๆผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรจะต้องมีติดนั่นแหละแต่ว่าเลือกซื้อยังไงให้ปลอดภัยดีคะอาจารย
6: ์เห็นใจจริงๆเพราะว่ายิ่งปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มันมีโฆษณาด้วยเนาะเปิดฟังวิทยุหรือว่าสื่อโฆษณาก็มีโฆษณาชวนเชื่อค่อนข้างเยอะอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เห็นใจเนาะว่าเราเลือกยากจริงๆค่ะแต่ว่าสิ่งง่ายๆเลยเนี่ยอาหารเสริมมันต้องให้รู้ไว้ก่อนว่าคำว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคอะค่ะคือต้องเน้นย้ำตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นที่เขาเคลมสรรพคุณหรือโฆษณาว่ารักษาหรือบรรเทาอาการปวดหรือว่าหายทันทีภายใน3วัน5วันอย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนแล้วค่ะอย่างที่เคยบอกตอนออกอากาศครั้งที่ผ่านมาว่าเราต้องมีต่อมเอ๊ะว่าเฮ้ยอันนี้เป็นการโอ้อวดเกินจริงละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีโฆษณาหรือว่าอะไรว่าหายปวดทันตาเห็นอย่างเงี้ยหรือว่าโรคเบาหวานความดันหายขาดอันเนี้ยต้องเอ๊ะไว้ก่อนแล้วว่าไม่ควรเชื่อค่ะเพราะว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะทีนี้เราจะทำยังไงดีในเมื่อมันโฆษณาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นหลักการเบื้องต้นที่เราควรดูก็คือว่าอันดับแรกเราต้องดูเลขค่ะตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าเลขสารระบบอาหารหรือว่าเลขอย.นั่นเองว่าปัจจุบันก็สามารถตรวจได้ง่ายก็คือเสิร์ชเข้าไปเลยค่ะว่าตรวจไปใน Google ก็ได้ค่ะว่าตรวจเลขผลิตภัณฑ์หรือตรวจเลขอย.แล้วก็ใส่เลขนั้นไปเขาก็จะตรวจให้เบื้องต้นนะคะก็เป็นเว็บไซต์ของคณะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เขาลิงก์ไปกับผลิตภัณฑ์ สุขภาพที่ขออนุญาตนะคะอย่างนั้นก็จะได้เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ1ต้องมีเลขสารบบอาหารหรือเลขอย2เขาบอกว่าอย่าเชื่อตามคำบอกเล่าหรือว่าคำโฆษณาชวนเชื่ออย่างที่บอกว่าอย่างน้อยให้เอ๊ะไว้ก่อนเนาะถ้าจะซื้อยาแก้ปวดอย่างน้อยก็ควรจะต้องปรึกษาเภสัชกร

0: ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ายาบางตัวมันก็มีประโยชน์มันก็มีโทษเหมือนกันโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยอย่างที่บอกว่าเรามีความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเนาะการทํางานของไตก็ลดลงถ้าเรายังทานยาที่เป็นยาอันตรายหรือว่าไม่ได้มีคําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรที่ถูกต้องอะค่ะมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าทําให้ไตของเราเนี่ยแย่ลงได้นะคะอันนี้คือข้อ2อย่าซื้อตามคําบอกเล่าหรือโฆษณาชวนเชื่อนะคะและข้อ3ก็ให้ดูตามความจําเป็นนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเรารับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วก็เราตรวจสุขภาพประจําปีเนาะเราไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆผลตรวจร่างกายเป็นปกติเนี่ยก็จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องเสียเงินไปซื้ออาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้เนี่ยค่ะแต่ถ้าท่านจําเป็นต้องใช้จริงๆก็อย่างที่เรียนก็คือต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนเพราะว่าอาหารเสริมบางตัวนะคะมันจะเขาเรียกว่าไปตีกับยาที่เราทานประจําด้วยเขาเรียกว่ายาตีกันยาตีกับอาหารอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า food and druginteraction หรือว่าดัก interaction ซึ่งจะส่งผลให้มันตีกันแล้วส่งผลให้ประสิทธิภาพของการรักษาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรเป็นต้นค่ะ
1: คำนี้ไม่ใช่คำโบราณนะคะผู้ฟังยาตีกันเนี่ยจริงๆเราเค
0: ใช
1: ย
0: ่
1: ชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องนี้แล้วเนาะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดปฏิกิริยากันจริงๆนะคะเราทำให้ประสิทธิภาพที่ผู้ฟังอยากได้เนี่ยอาจจะลดลงแหมทั้งหมดนี้เป็นคำแนะนำที่เคลียร์มากเลยค่ะอาจารย์ค่ะมาเดี๋ยวมาเรื่องนี้บ้างนะคะเดี๋ยวจะหาว่าต้องโหวตรงนี้ต้องอุดกันซะหน่อยนะคะคือเรื่องยารักษาโรคค่ะอาจารย์อันนี้มีผู้สูงอายุส่วนหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เลยแหละเนาะมีโรคประจำตัวกันทุกคนนะแล้วบางคนเนี่ยก็กำยามาเป็นถุงๆเลยแหละนะคะไม่มีใครไม่มีแบบคืออันนี้เรียกว่าเป็นมีเหมือนทรัพย์สินเลยนะคะกินเช้ากลางวันเย็นใช่ค่ะปัญหาที่พบบ่อยที่สุดก็คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์มีหลายปัญหาเดี๋ยวให้อุ๋มพูดเนี่ยจะไม่หมดแต่ให้อาจารย์เล่าก่อนว่าข้อควรระวังและปัญหาที่อาจารย์สัมผัสแล้วก็กังวลแทนผู้ฟังมีอะไรบ้างค่ะ
0: ค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ยารักษาโรคก็มีหลายกลุ่มเนาะโดยเฉพาะอย่างที่เรียนนะคะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็มักจะมีโรคประจำตัวเนาะแล้วก็รักษาโดยการรับประทานยาหลายตัวค่ะปัญหาหลักๆที่อาจจะเจอนะคะก็อาจจะมีอย่างเช่นกินยาไม่ครบเนาะลืมกินบ้างเอ๊ะเรากินหรือยังอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอันนึงก็คือบางคนอย่างที่บอกก็ไปซื้อยามากินเองค่ะอาจจะคิดว่าขี้เกียจไปรอคิวที่โรงพยาบาลเพราะเดี๋ยวนี้รอคุณหมอนานเหลือเกินก็ไปซื้อยามากินเองอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็เป็นห่วงเรื่องกินยาไม่ครบหรือว่าลืมทานยานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือซื้อยามากินเองค่ะคุณอุ๋มค่ะ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยพอเป็นปัญหาแบบนี้เราจะสังเกตตัวเองยังไงดีเพราะหลายๆท่านก็อยากจะให้ปรับให้ไตอยู่กับเรานานๆนะคะอาจารย์
0: คือสังเกตง่ายๆเลยผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจำตัวโรคหนึ่งก็คือโรคปวดนั่นปวดนี่เนาะคือเดี๋ยวก็ปวดขาเดี๋ยวก็ปวดข้อเดี๋ยวก็ปวดกระดูกอะไรเป็นต้นน่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะหายปวดเร็วๆเนาะก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆเนาะทีนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็จะเป็นกลุ่มยาแก้ปวดนี่แหละค่ะที่เป็นห่วงสำหรับผู้สูงอายุนะคะเพราะว่ายาแก้ปวดเนี่ยเวลาไม่มีใครแนะนำอ่ะนะหรือว่าผู้สูงอายุไปซื้อยากินเองอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้บางคนไม่รู้คุณอุ๋มเคยได้ยินไหมที่ทานยาชุดอ่ะหรือว่าทานยาหลายเม็ดจัดมาเป็นชุดเลยสำหรับคนผู้สูงอายุก็จะได้หายเร็วๆไงอย่างเงี้ยคือข้อดีไม่ใช่ไม่มีนะมันก็หายเร็วแหละแต่ว่าในยาชุดนั้นอ่ะมันประกอบด้วยยาอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เนาะเราไปซื้อมาเป็นชุดๆมีหลายสีหลายเม็ดแล้วพอผู้สูงอายุไปทานบางคนโชคดีไปทานแค่ครั้งเดียวหายแล้วไม่ได้ไปกินอีกอย่างเงี้ยแต่ทีนี้บางคนพอกินต่อเนื่องระยะยาวค่ะมันเกิดผลข้างเคียงบางคนแพ้บางคนส่งผลต่อไตทำให้ไตแย่ลงถึงขั้นต้องได้ฟอกไตอย่างเงี้ยซึ่งมันน่ากลัวมากมากค่ะแล้วก็ยาพวกนี้ส่วนใหญ่อ่ะพอมันจัดรวมกันเป็นชุดหรือหลายเม็ดอะค่ะพอผู้สูงอายุปกติอะทานข้าวได้น้อยอยู่แล้วพอทานยาหลายเม็ดเป็นชุดๆอะมันส่งผลต่อกระเพาะอาหารคือยากลุ่มนี้ส่วนใหญ่อะเป็นยากลุ่มเอนไซม์เนาะหรือบางคนเนี่ยไปเจอยาที่มีสเตียรอยด์อย่างเงี้ยซึ่ง

0: อาจจะมันจะทำให้ส่งผลระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารแล้วก็ส่งผลต่อโรคไตแล้วก็เรื่องของอวัยวะภายในของผู้สูงอายุจริงๆมันเกิดผลกระทบกับทุกวัยนะคะไม่ใช่ผู้สูงอายุแต่ว่าผู้สูงอายุเนี่ยเนื่องจากร่างกายอย่างที่บอกว่ามันมีความเสื่อมตามธรรมชาติใช่ไหมคะพอไตมันทำงานลดลงการขจัดยาพวกนี้ออกจากร่างกายมันก็ลดลงด้วยก็จะส่งผลให้เกิดผลข้างเคียงที่แบบเยอะกว่าคนที่ตับไตปกติอย่างเงี้ยค่ะค่ะ
1: บางท่านมีอาการเหมือนหน้าบวมๆอย่างเงี้ยเนาะตัวก็อ้วนขึ้นบางทีผิวบางคันนะคะคันเยอะเลยหลายๆท่านเคยโทรเข้ามาทาง022183975-7เนี่ยบอกว่าทำไมยิ่งแก่แล้วยิ่งคันผิวนะคะก็นี่แหละผิวอาจจะบางลงด้วยสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าจริงอันตรายไปถึงขั้นที่อาจารย์เล่าเลยก็คือแบบไตอาจจะพังนะแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะแก้ยังไงอุ๋งเคยเห็น AI ที่เขาส่งมาแบบว่าใน AIG หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะมีรูปผู้สูงอายุเนี่ยปวดหลังแล้วก็ปวดจริงๆนะปวดแบบนอนไม่ได้เลยคืออาการปวดพวกเนี้ยเราจะแก้ยังไงถ้าเราไม่พึ่งยาชุดพวกเนี้ยค่ะอาจารย์
0: ก็จริงๆเราต้องรู้ตัวเองนะเขาบอกว่าหมอเนี่ยเป็นหมอของตัวเองดีที่สุดสมมติว่าถ้าเรารู้ว่าเราเริ่มมีอาการน่ะให้รีบรักษาเพราะว่าถ้ามันปล่อยเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะรักษายากขึ้นทีนี้ถ้าอาการเริ่มต้นน่ะจริงๆอ่ะถ้าเราเริ่มต้นแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ยาก็ได้อาจจะใช้เป็นพวกประคบหรือกายภาพหรือว่านวดเบาๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราต้องไปปรึกษากับแพทย์ก่อนนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุบางคนนะคะมีโรคแฝงอย่างอื่นที่เราไม่รู้คือถ้าไปนวดโดยไม่ระมัดระวังหรือว่าผู้สูงอายุอาจจะเคยมีอุบัติเหตุหกล้มอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันมีปัญหาที่กระดูกอย่างเงี้ยเช่นการรักษาด้วยการนวดก็อาจจะไม่เหมาะแต่ว่าการเริ่มที่ยาใช้ภายนอกก่อนจะปลอดภัยกว่าค่ะคุณอุ๋มอย่างเช่นใช้ยาทาอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นน้ำมันพลายหรือว่ายาทาแก้ปวดยาหม่องอ่ะอันนี้คือผลข้างเคียงมันจะน้อยกว่าที่เรารับประทานเข้าไปในร่างกายอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะชวนว่าผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะถ้าเริ่มปวดให้สังเกตตัวเองแล้วก็ให้ใช้ยาทาไปก่อนเนาะหรือว่าเป็นแผ่นแปะแก้ปวดอย่างเงี้ยซึ่งหาซื้อไม่ได้ยากนะเป็นร้านขายยาหรือว่าปรึกษาแพทย์ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ในร้านสะดวกซื้อบางแห่งก็มีเป็นแบบแผ่นแปะแก้ปวดซึ่งพวกนี้ค่ะมันจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าที่ผู้สูงอายุจะรับประทานยาเข้าไปซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อร่างกายอย่างที่เรียนไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเริ่มจากยาที่เป็นรูปแบบทาแก้ปวดก่อนแผ่นแปะแก้ปวดก่อนหรือว่าใช้รูปประคบเนาะแบบแผนไทยหรือว่าไปปรึกษาแพทย์หรือกายภาพที่จะช่วยให้เรารักษาเป็นแบบนวดไทยที่เบาๆใช้สัมผัสเบาๆไม่ได้ไปกดอะไรแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็จะปรึกษากันได้เพราะเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนที่เราจะรักษาทางกายภาพได้ค่ะ
1: แต่ไม่นิยมให้ผู้ฟังเนี่ยไปเลือกซื้อยาแก้ปวดด้วยตนเองอันนี้อันตรายเนาะเอาละค่ะวันนี้ได้รับความรู้กระจ่างหลายจุดหลายชุดเลยชุดข้อมูลชุดความรู้ที่ท่านอาจารย์ให้น่าจะนำไปปรับใช้ได้ทันทีเป็น how to ที่ดีเลยแหละสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดสั้นๆนะคะถึงผู้ฟังหน่อยในเรื่องของการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้ปลอดภัยทั้งเรื่องอาหารและยาเชิญอาจารย์เลยค่ะ
0: ค่ะก็ผู้สูงอายุก็เป็นวัยที่เราต้องดูแลเอาใจใส่นะคะก็อยากจะฝากลูกๆหลานๆเนาะที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุอะค่ะว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยต้องการการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจเนาะก็อยากให้ลูกๆหลานๆนะคะหันมาดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ระวังเรื่องอาหารการกินเรื่องการใช้ยาเนาะแล้วก็ถ้าหากมีข้อสงสัยนะคะก็อยากจะให้ปรึกษากับแพทย์เภสัชกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนาะไม่ควรจะปล่อยให้ผู้สูงอายุเนี่ยซื้อยามารับประทานเองหรือว่าพวกเราเองก็เวลาจะซื้อจะใช้หรือว่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อะไรค่ะก็อยากจะให้นึกถึงว่าถึงคุณภาพและก็ความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเภสัชกรหญิงดร.จิตติมาวุฒิอินนะคะซึ่งท่านมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณอุ่มแล้วก็ท่านผู้ฟังมากค่ะเจอกันในโอกาสต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะหมดเวลาของคลินิกร้อย 1.5 วันนี้ลงแล้วนะคะอุ่มจะกลับมาเจอกับคุณผู้ฟังใน วันจันทร์หน้าส่วนวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่อง

0: ใจติดตามกับคุณรันนะคะในวันนี้จุดไหนตรงไหนคุณฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันเนาะที่แอปพลิเคชันของเราจุฬา Radio Plus โหลดติดไว้ในมือถือด้วยค่ะเจอกันใหม่นะคะขอให้คุณฟังมีความสุขกับสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นเลยสวัสดีค่ะ
1: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: เคยทำสถิติชีวิตไหมครับทานข้าวกับที่บ้านวันละกี่มื้อเจอหน้าสมาชิกครอบครัวกี่คนต่อวันอยู่กับลูกวันละกี่ชั่วโมงไม่รวมเดินทางนะคุยกับภรรยาล่ะวันละกี่นาทีไม่รวมโทรศัพท์สิสถิติชีวิตคุณคุณภาพครอบครัวคุณ

คำพ่อสอนฉะนั้นควรที่จะปฏิบัติสิ่งที่พอเพียงทางความคิดก็เหมือนกันไม่ใช่ทางกายเท่านั้นถ้ามีใครมีความคิดอย่างหนึ่งและต้องการบังคับให้คนอื่นคิดอย่างเดียวกับตัวซึ่งอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกก็ไม่สมควรทำปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ใช่การปฏิบัติแบบพอเพียงพระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคม2541

0: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียกระทรวงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษา สำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสโมสรคุณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz เรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์10 โมงถึง 10 โมงครึ่งกับอ้อมอรดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงาน

0: และแขกรับเชิญที่นำเอาเรื่องราวความสุขความประทับใจเรื่องราวดีๆรวมไปถึงแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆมาฝากคุณผู้ฟังครึ่งชั่วโมงในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกิจกรรมแบ่งต่อสัญจรของศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงากันค่ะในช่วงของกิจกรรมทำดี
1: ช่วงกิจกรรมทำดี
0: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้ค่ะมาพูดคุยทำความรู้จักกับกิจกรรมแบ่งต่อสัญจรค่ะกับศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณธีรพลินกูลหรือว่าคุณแบงค์ค่ะหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะสวัสดีค่ะคุณแบงค์
2: ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังกับคุณอ้อมด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณมากมากเลยมีกิจกรรมดีๆมาฝากเราทุกครั้งเลยครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันทราบว่ากำลังจะมีแบ่งต่อสัญจรเร็วๆนี้ด้วยอยากให้คุณแบงค์ช่วยมาแบ่งปันบอกเล่าหน่อยแบ่งต่อสัญจรคืออะไรแล้วเร็วๆนี้ที่จะจัดขึ้นนี่จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะ
2: แบ่งต่อสัญจรนะครับจะเป็นกิจกรรมที่เราจะเอาอุปกรณ์ต่างๆของต่างๆของบริจาคต่างๆนะครับอย่างเช่นพวกอุปกรณ์เครื่องครัวอุปกรณ์ใช้ในบ้านต่างๆนะครับไปจัดเป็นคล้ายๆตลาดนัดแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเขาสามารถมาเลือกฟรีได้เลยมาเลือกฟรีได้เลยก็คือ เราจะไปในพื้นที่ที่ขาดแคลนพื้นที่ที่อาจจะชุมชนที่อาจจะไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเร็วๆนี้ก็จะมีไปจัดที่โคราชวันที่19
0: อ๋อค่ะคืออันนี้ช็อปฟรีเลยเนาะยิ่งกว่าแกรนด์เซลล์อีกเนาะเขามีมิดเดียเซลมิดไนท์เซลแกรนด์เซลนะเรานี่ยิ่งกว่าเลยนะช็อปฟรีหยิบกันได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่คร
0: ับ เร็วนี้ที่จะไปที่โคราชนี่คือจะเป็นข้าวของอะไรประเภทไหนบ้างคะที่จะนำไปแบ่งปันส่งต่อให้กับชาวโคราชที่นั่นนะคะ
2: อ๋อเร็วๆนี้คือที่เราจัดนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่โรงเรียนด้วยครับเราก็เลยจะมีส่วนหนึ่งเนี่ยจะมีพวกของเล่นของเด็กแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์การเรียนอะไรเงี้ยไปให้เด็กด้วยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องครัวพวกหม้อไหกระมังจานชามต่างๆอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆครับเราก็จะไปจัดให้กับแบบทั้งผู้ปกครองแล้วก็คนในชุมชนที่บริเวณใกล้เคียงของโรงเรียนที่ผมไปจัดครับด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อค่ะโอ้ถูกใจพวกแม่ๆแน่เลยเนาะหม้อไหจานชามกะละมังเนี่ยนะเออ
2: ค่ะ
0: พื้นที่ที่เราจะไปจัดคือโรงเรียนใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับรอบนี้จะเป็นพื้นที่โรงเรียนครับเนื่องจากตัวผอ.แกอยากให้จัดในพื้นที่ที่เป็นโดมของโรงเรียนก็เลยอ่ะโอเคพื้นที่มันเหมาะพอดีก็เลยเราจัดที่นั่นเลย
0: ครับค่ะก็ถ้าจัดในพื้นที่โรงเรียนก็อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเนาะก็สะดวกด้วยในเรื่องของพื้นที่แล้วถ้ายิ่งมีหลังคามีโดมอะไรนี่ก็ไม่ต้องกังวลเนาะเรื่องฟ้าฝนนะเตรียมไปขนาดไหนคะสำหรับรอบนี
2: ้รอบนี้จะเอาไปทั้งหมดปริมาณคือ2รถ6ล้อครับ
0: ว้าว
2: ซึ่งก็เรียนไปให้โรงเรียนด้วยแล้วก็ให้เด็กๆด้วยแล้วก็ไปให้ชุมชนด้วยก็เลยเยอะหน่อย2 6ล้อเลย
0: โอ้เต็มคันรถเลยเนาะ2คันรถ6ล้อเลยนะคะ
2: ช็
0: อปก
2: ัน
0: ได้สนุกสนานแน่นอนนะคะมีไหมเวลาไปเพราะว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่จัดเนี่ยเนาะเวลาไปจัดเนี่ยมีไหมคะที่แบบว่าแหมคนมาน้อยน่ะของเหลือต้องเอาใส่รถกลับมาที่ศูนย์แล้วต่ออะไรเงี้ยมีไหมคะหรือว่าเกลี้ยงทั้งหมดไม่เคยพอ
2: ไม่ครับเราปกติเราจะไม่เคยเอากลับเลยคือถ้าสมมติว่าของเหลืออยู่เนี่ยครับปกติมันจะมีเหลือแต่น้อยมากครับจะเหลือไม่เยอะไม่เยอะครับก็จะมีไม่เท่าไหร่ปกติอ่ะเราก็จะมอบให้กับทางชุมชนอ่ะเขาไปกระจายต่อเลยหรือให้กับทางถ้าอย่างเงี้ยครับไปโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวทางโรงเรียนเขาก็จะกระจายต่อให้คือเราจะไม่เอากลับเลยครับเราก็จะส่งต่อทั้งหมด
0: แต่
2: ส่วนใหญ่ที่จัดมาไม่ค่อยเหลือครับเหลือน้อย

0: ไม่มาก
1: ไม่ค่อยเหลือเนาะคือด้วยความตั้งใจไปให้ด้วยอ่ะเนาะก็อยากจะทุกชิ้นที่นำไปก็อยากจะส่งต่อส่งมอบให้ทั้งหมดเลยเนาะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็คนในพื้นที่ในชุมชนคงจะดีใจ

0: สิแล้วงานนี้มันจะเป็นงานที่ชาวบ้านทุกกลุ่มทุกหมู่เขาจะมาเจอกันเขาจะมาคุยกันแล้วมันเป็นงานที่เชื่อมสัมพันธ์ในจะเป็นงานมวลชนที่เชื่อมกัน
1: อ๋อเขาก็อาจจะได้เจอแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเนาะเสริมกันไปด้วย
0: ใช่ผมเคยไปจัดตอนช่วงหลังโควิดใหม่ๆตอนนั้นนะครับแล้วผมก็จัดงานแบบนี้แหละแล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นจุดแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุแล้วก็ไปวางไว้ผมผู้สูงอายุเขาก็ออกมาเลือกกันแล้วก็เจอกันผมจำได้แล้วมันอยู่รอบหนึ่งที่เขาทักทายกันแล้วผมแบบน่ารักนะแต่ว่าผมก็ตกใจนิดหน่อยเขาก็ทักทายอ้าวนึกว่าตายไปแล้วบอกว่าอ้าวยังอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็ได้แบบเอ๊ะเขาทักกันแปลกๆนะผู้สูงอายุคนนี้
1: รุ่นนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คำถามของรุ่นนี้กระแทกใจเรามากเลย
0: ใช่ใช่แต่ว่าเขาก็มาคุยเล่นกันนะครับมาเจอกันคือเขาไม่กล้าออกจากบ้านกันเลยหลังโควิดพวกผู้สูงอายุนะแต่ว่าพอมีงานเนี้ยเขาได้ออกมาคุยกันมาเจอกันแล้วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือหลังโควิด
1: คำทักทายน่ารักนะไม่มีไม่ต้องถามแล้วนะว่าไปไหนมาลูกเรียนอะไรแต่งงานเมื่อไหร่ไม่ต้องข้ามจุดนั้นทั้งหมดไปเลย
0: ใช่ผมก็นั่งมันเลยทำให้ผมรู้ว่างานนี้มันเป็นงานที่ดึงชาวบ้านมาเจอกันมาคุยกันผู้นำชุมชนเองก็ได้เจอชาวบ้านลูกบ้านต่างๆอะไรเงี้ยครับมันเหมือนเป็นงานรวมมาคุยเล่นกันแล้วมันเป็นพอมันได้ของด้วยมันก็เลยเป็นบรรยากาศที่เป็นความถูกเป็นพลังบวกกันแล้วก็พอมันเป็นมีความถูกกันมาคุยด้วยความถูกกันก็จะมีบรรยากาศมันก็จะสนุกสนานกันอะไรอย่างนี้ครับ
1: จริงๆค่ะเนาะเป็นคำพูดทักทายกันตรงๆเนาะแล้วก็ในอีกมุมนึงก็เลยทำให้เห็นว่าคนในชุมชนเนาะผู้เฒ่าผู้แก่นะเขาก็มีความสุขตามอัตภาพกับชีวิตที่ยังมีอยู่ที่ยังคงอยู่ของพวกเขาเนาะยังนึกถึงกันยังทักทายกันแล้วก็ยังออกมาร่วมกิจกรรมกับคนในชุมชนเนาะก็ยังออกมาช้อปปิ้งนะฟรีช้อปปิ้งเนี่ยคงสนุกกัน
0: เพราะว่ามีของฟรีแจกครับก็เลยเอามากันแต่ก็ทำให้ออกมาเจอกันผมก็รู้สึกว่ากันดี
1: เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงทำให้เขาได้ออกจากบ้านมาเจอเพื่อนฝูงนะอาจจะอยู่ต่างหมู่ต่างบ้านกันใช่ไหมแล้วก็ปกติก็คงจะไม่ได้ออกไปไหนสักเท่าไหร่แต่พอมีกิจกรรมแบบนี้ก็เลยได้มาออกมาเจอกันนะทักทายยิ้มแย้มมีเรื่องคุยกันเยอะแยะเลยทีเดียวเนาะ
0: มีที่น่ารักอีกที่หนึ่งครับที่ผมไปจัดที่พบพระจังหวัดตากตอนนั้นผมไปจัดที่นั่นแล้วเป็นมันจะมีชนเขาจะมีกลุ่มชนเผ่าอะครับหลายกลุ่มประมาณ4-5แล้วผมก็ไปจัดแล้วผมไม่เคยคิดว่าจะเจอภาพอะไรแบบนี้คือเขานั่งแบบเหมือนเป็นรถอีแท็กรถกระเล้งแล้วก็ขนคนกันแบบนั่งกันมาเป็นขบวนเป็นแบบแถวมาเลยผมตกใจแล้วผมก็ตกใจแบบเฮ้ยต้องมากันอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาข้ามเขามาบ้างอะไรมาอะไรเงี้ยครับ
1: โอ
0: ้แล้วก็มาเจอกันในงานนั้นอะไรเงี้ยครับ
1: เออได้ข่าวเนาะผู้นำชุมชนบอกไปเนาะประกาศบอกข่าวส่งต่อกันไปบางบ้านบางหมู่บางที่อยู่ไกลอ่ะอยู่บนเขาอะไรเงี้ยต้องข้ามกันมาเขาก็รวมตัวกันมาเนาะไม่มีรถโดยสารสาธารณะก็ไม่เป็นไรเรามีรถอีแต๊กของเรา
0: ใช่ใช่แต่มันน่ารักครับที่เป็นรถอีแต๊กต่อแถวกันมายาวๆอะไรเงี้ยผมน่ารักมากเลย
1: เรามีอีแท็กมีพ่วงข้างแล้วแต่มีอะไรนะก็มาด้วยกันหลงก็หลงด้วยกันนี่แหละ นะมาด้วยกันใส่รถกันมานะพอได้ของไปก็ใส่รถของใส่เอาของใส่รถเนี่ยกลับไปด้วยกันอีกเนาะอู้น่ารักเนาะเป็นอีกบรรยากาศนึงเนาะอีกภาพความประทับใจนึกถึงมีอยู่ช่วงนึงคุณแบงค์มีอยู่ช่วงนึงที่มีโฆษณาน่ะหลายปีแล้วแหละพอพูดอันนี้เลยแวบขึ้นมาได้ลืมโฆษณานี้ไปนานมากแล้วโอ้เมื่อกี้อยู่ดีๆก็แวบขึ้นมาที่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นโฆษณารณรงค์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพื่อประหยัดน้ำมันหรือแก้ปัญหารถติดก็ไม่แน่ใจเนาะที่บอกว่าทางเดียวกันไปด้วยกันน่ะคุณแบงค์เคยเห็นไหมโฆษณาเนี้ยนานมากแล้วนะ
0: ใช่แบบนั้นเลยครับแบบนั้นเลย
1: ใช่ใช่
0: แบบนั้นเลย
1: อันนั้นแบบเหมือนโฆษณารณรงค์ของในเมืองนะของคน

0: งเทพอ่ะทางเดียวกันไปด้วยกันเนาะอันนี้ให้บรรยากาศแบบนั้นเลยนะ
1: ได้แบบนั้นเลยครับแล้วเป็นเกือบทุกที่เลยครับตอนลูกอาหารก็จะเป็นแบบคนแก่นั่งรถกระบะมาคันเดียวกัน 6-7 บ้านอะไรอย่างเงี้ย
0: เ
1: ขาต้องมาเลยเพราะว่ามันเขามีความน่ารักกันในพื้นที่มากครับผม
0: หมู่เดียวกันชุมเดียวกันไปด้วยกันเนาะมาช่วยกันเอาช็อปของฟรีนะแล้วก็ใส่รถกลับไปด้วยกันคันเดียวกันเนาะไปแบ่งแจกจ่ายกันได้ต่ออีกเนาะเป็นภาพที่น่ารักเนาะแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วกิจกรรมแบบเนี้ยในมุมนึงก็เหมือนกับเป็นการไปบริจาคของไปแบ่งปันของเนาะเอาสิ่งของต่างๆเนี่ยที่เราได้รับบริจาคส่งต่อมาเนี่ยไปส่งต่อให้กับคนที่เขามีความจำเป็นมีความต้องการที่จะใช้สิ่งของเหล่านี้แต่ในอีกมุมนึงอีกมิตินึงมันก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้คนที่อาจจะห่างหายกันไปไม่ค่อยได้เจอกันของแต่ละชุมชนเนี่ยได้กลับมาเจอกันด้วยนะคุณแบงค
1: ์ใช่ครับใช่เลย
0: เนาะกิจกรรมง่ายๆนี่แหละแค่มีของมาวางไว้ให้จำนวนเยอะหน่อยนะ
1: ใช่
0: ต้องมีจำนวนเยอะนิดนึงนะแค่เอาของไปวางไว้ในจุดใดจุดหนึ่งของชุมชนนะมันก็สามารถทำให้เกิดกิจกรรมพบปะสังสรรค์พูดคุยเนาะให้หายคิดถึงกันได้สร้างสุขง่ายๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะทีแรกไม่ทันได้นึกนะพอคุณแบงค์พูดเลยโอ้มันมีมิตินี้ด้วยเหมือนกันถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงกิจกรรมอื่นๆที่เขาสามารถที่จะสานต่อกันไปได้อีกเนาะคุณแบงค์เพราะว่าจริงๆแต่ละชุมชนก็คงมีกิจกรรมอื่นๆที่จะสามารถนัดเจอนัดพบปะกันได้อาจจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพหรืออะไรแบบนี้เนาะการได้มาช็อปของฟรีแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าเมื่อกี้คุณแบงค์บอกว่าในแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่กิจกรรมที่ไปช็อปฟรีที่ศูนย์แบ่งต่อนำไปให้เท่านั้นนะแต่เขาก็จะมีกิจกรรมอื่นๆของชุมชนเนี่ยที่ทำให้ได้พบปะกันควบคู่กันไปในช่วงนั้นด้วยเหมือนกัน
1: ใช่แล้วกิจกรรมตัวนี้ครับปกติผมจะทำกับไม่ผู้นำชุมชนก็อย่างเงี้ยโรงเรียนก็จะมีผอ.มีอะไรเงี้ยครับเวลาเราทำครับเราก็จะให้ทางผอ.หรือผู้นำชุมชนเขาเป็นคนนำกับนำเวลามีเวทีอะไรเขาเป็นคนนำพอทำแบบนี้ครับทางผู้นำชุมชนหรือตัวผอ.โรงเรียนหรือแม้กระทั่งคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องนำเขาจะทำกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากนี้ง่ายขึ้นเพราะว่าเหมือนกับเขาก็ช่วยในพื้นที่อะไรเงี้ยเขาก็เห็นแล้วว่าคนนี้เป็นคนช่วยเอาของมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ทำให้กิจกรรมอื่นเดินต่อได้ง่ายขึ้นด้วย
0: ไม่ได้มีแค่พวกเราที่เป็นคนนอกชุมชนเข้าไปทำกิจกรรมเดี่ยวๆโดดๆเนาะแต่เป็นการร่วมกันกับชุมชนโดยให้ทางในชุมชนนั่นแหละเป็นผู้นำกิจกรรมของเราเป็นส่วนสนับสนุนว่างั้นเถอะเนาะ
1: ใช่ครับใช่เพราะว่าผมทำเสร็จแล้วผมก็ออกมาผมจะไม่ได้มีอะไรกับกิจกรรมกับชุมชนอะไรที่จะต้องต่อเนื่องแต่ว่าการที่ผมมาไปแล้วผมทำให้ชุมชนเขาเดินต่อเนื่องได้ครับไอ้กิจกรรมนี้มันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดประโยชน์จริงๆ
0: ให้อารมณ์เหมือนคล้ายๆเนาะเวลาจัดประชุมหรือจัดสัมมนาจัดอะไรเนี้ยหรือจัดกิจกรรมเยอะๆเนี้ยอันนี้ให้อารมณ์เหมือนการละลายพฤติกรรมเหมือนกันนะแบง
1: ค์ใช่ๆคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับคล้ายๆอย่างน
0: ั้
1: น
0: นะทำให้สามารถพูดคุยได้ง่ายขึ้นมาหยิบของเงินก่อนนะใครอยากได้นะหยิบไปเลยหยิบเสร็จแล้วเอาวางไว้ที่โต๊ะที่เก้าอี้ก่อนนะเดี๋ยวเสร็จแล้วมาคุยเรื่องนี้กันต่อสักหน่อยนึงนะเนาะเป็นการผ่อนคลายก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมอื่นๆต่อไปของชุมชนได้ด้วยน่าสนใจน่าสนใจเก๋ไก๋ทีเดียว
1: ที่ผมไปแจกอะฮะมันมีหลายเหตุการณ์ที่เวลาไปแจกแล้วเราเจอแล้วรู้สึกโอเคมากๆอย่างเช่นมีอยู่รอบหนึ่งไปที่น่าจะทางจากมหาสารคามผมก็แจกแล้วก็มันมีช้อนตักไอติมที่ผมเอาไปลงตลาดด้วยตอนนั้นนะครับแล้วมันมีรถไอติมอ่ะเขามาแล้วก็มาเลือกพอดีแล้วเขามาได้ช้อนตักไอติมตัวเนี้ยสองอันแล้วเขาบอกว่าของเขาหายพอดีกำลังจะหาซื้อใหม่เขาก็เลยได้ช้อนไอติมตัวเนี้ยไปทำอาชีพเลย
0: โอ้น่ารักจังเลยดีจังเลยโชคดีมาก
1: ถ่ายรูปใหญ่เลยโชว์แล้วก็มายืนโชว์ผมยืนโชว์อะไรเนี่ยว่าเนี่ยเขาก็

0: ายพอดีเลยอะไรเงี้ย
1: โอ้ยมันเป็นความดีใจเล็กๆน้อยๆเนาะแต่มันยิ่งใหญ่สำหรับคนบางคนในบางช่วงเวลาเลยนะคุณแบงค์นะ
0: ใช่ครับใช่ตอนที่ผมซัดกันตรงนี้ผมก็ยังแบบเอ๊ะช้อนตักไอติมเขาจะชาวบ้านเขาจะไปใช้อะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยผมเลยคิดอยู่ผมก็เลยบอกเออเอาไปก่อนเอาไปวางก่อนผมว่าน่าจะมีได้ใช้แหละปรากฏไปเจออย่างเงี้ยพอดีผมก็เลยโอ้จริงๆมันต้องมีคนใช
1: ้เจอพ่อค้าไอติมพอดีอ้าวเพราะฉะนั้นนั่นก็หมายความว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยที่เราคิดว่าเวลาเราแบ่งต่อเราบริจาคไปเนี่ยอาจจะจำได้ใช้ประโยชน์เหรอจะมีคนต้องการเหรอมันมีแน่ๆแหละเนาะเมื่อคนต้องการได้มาเจอกับสิ่งของที่ต้องการใช้ประโยชน์เนาะมันก็จะเกิดภาพความประทับใจภาพความสุขภาพความดีใจดีๆแบบนี้เกิดขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นช้อนตักไอติมเนาะต่อไปก็อาจจะมีจานกระดาษใช่ไหมคุณแบงค์เนาะแก้วน้ำแก้วกาแฟอะไรพวกนี้เนาะแก้วกระดาษอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าอะไรล่ะไม้เสียบลูกชิ้นอย่างนี้นะก็สามารถที่จะเป็นประโยชน์ได้ถ้าในชุมชนนั้นจังหวะว่ามีพ่อค้าแม่ขายเขามาด้วยพอดีนะเขาก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ถุงหนังสติ๊กอย่างนี้นะถุงแกงอ่ะนะพูดถึงนึกถึงเอาไว้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีอยู่ติดบ้านแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะทุกอย่างที่มีอยู่นะมันเกิดประโยชน์กับคนที่เขาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆแค่จับคู่ให้เจอนะไปเจอคนที่ต้องการใช้จริงๆรับรองว่ามันเกิดประโยชน์แน่ๆเลยเนาะเหมือนช้อนตักไอติมที่คุณแบงค์เล่าให้ฟังนี่แหละนะเป็นความดีใจอันยิ่งใหญ่ในห้วงเวลานั้นของผู้ที่ได้รับเลยทีเดียวนะคะ
0: ใช่คร
1: ับ สองนาทีท้ายคุณแบงค์มีอะไรอยากฝากอยากเชิญชวนเต็มที่เลยค่ะวันนี้เชิญเลย
0: ครับก็จะอย่างที่คุณอ้อมบอกเมื่อกี้เลยครับคือของบางอย่างอ่ะเราอาจจะคิดว่ามันไม่ได้ใช้หรือจะไม่จะส่งต่อไม่ได้เลยครับทางศูนย์แบ่งต่อนี่แหละเป็นเรามีหน้าที่ในการหาแมทชิ่งคนที่ต้องการใช้งานแล้วก็ส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นนะครับของทุกอย่างที่ส่งมาที่กระจกเงาอ่ะเราพยายามจะส่งต่อให้มากที่สุดอยู่แล้วครับดังนั้นส่งมาได้เลยครับเรารับทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามส่งต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่เราจะไปเจอหรือเราจะไปหาได้แล้วเราก็พยายามจะส่งให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ครับ
1: นะคะมีแรงสนับสนุนมีของสิ่งใดนะที่คิดว่ายังพอที่จะเป็นประโยชน์ให้กับที่อื่นคนอื่นผู้อื่นได้เนาะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ให้เฉพาะกับผู้คนเท่านั้นนะคุณแบงค์บางอย่างอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับสัตว์เลี้ยงหรืออะไรอื่นๆก็เป็นไปได้เนาะเช่นปลอกคอหรือสายจูงเนี้ยเนาะก็สามารถที่จะส่งต่อได้เช่นเดียวกันเนาะไปร่วมบริจาคแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆทุกอย่างเนาะที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะไปส่งต่อกันได้ที่มูลนิธิกระจกเงานะคะอยู
0: ่
1: วิภาวดีใช่ไหมคะถนนวิภาวดีนะนะคะก็ถ้าไปไม่ถูกยังไงเนี่ยปักหมุดไปเลยค่ะคุณผู้ฟังนะพิมพ์คำว่ามูลนิธิกระจกเงาหรือว่าศูนย์แบ่งต่อนะคะหาใน Google ได้เลยนะคะช่องทางติดต่อติดตามทุกอย่างจะอยู่ที่นั่นนะเข้าไปใน Google ได้เลยสงสัยอะไรอยากสอบถามอะไรหรืออยากจะไปร่วมกับกิจกรรมไหนติดต่อไปได้ที่ศูนย์แบ่งต่อและมูลนิธิกระจกเงาได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแบงค์มากๆเลยเนาะนำเรื่องราวความสุขเรื่องราวดีๆแบบนี้เรื่องราวการแบ่งต่อที่ประทับใจแบบนี้มาฝากเรากับเรื่องราวของการแบ่งต่อสัญจรเนาะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเช่นเคยนะคุณแบงค์นะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแบงค์และทีมงานด้วยนะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะคะที่ช่วยส่งต่อแบ่งต่อนะกับสิ่งดีๆที่หลายๆคนหลายๆครอบครัวได้มีโอกาสนำไปบริจาคนำไปส่งต่อไว้ให้ที่มูลนิธิกระจกเงาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแบงค์ค่ะคุณธีรัตน์พลินกูลหัวหน้าโครงการศูนย์แบ่งต่อมูลนิธิกระจกเงาค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณมากๆเลยครับ
1: ค่ะช่วงหน้าบอกเล่าข่าวสังคมกันค่ะ
2: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคม
1: ช่วงบอกเล่าข่าวสังคมวันนี้มีข่าวจากบางจากมาฝากกันนะคะกลุ่มบริษัทบางจากร่วมขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมา

0: นายโชคชัยอัศวรังสฤทธิ์ Chief Transformation and Strategy Realization Officer บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนร่วมงานแถลงข่าวโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติหัวข้อ Stroke 4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทยและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายอีกทั้งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการให้ความรู้เชิงรุกพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับศิริราชมูลนิธิณคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยกลุ่มบริษัทบางจากเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการผ่านศูนย์หลอดเลือดสมองศิริราชร่วมกับหน่วยงานภาครัฐพันธมิตรและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการผ่าน13เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขขยายผลครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืนร่วมกันค่ะหมดเวลาของสโมสรคูณสุขกันแล้วนะคะวันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดวันนี้เราลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 นถึง 16:55 นดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราคัดสรรทุกประเด็นอย่างพิถีพิถันถ่ายทอดทุกเรื่องราวด้วยประสบการณ์แสนพิเศษใส่ใจทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่เพื่อคุณโดยเฉพาะเราพร้อมเสิร์ฟสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาที่สร้างคุณค่าเพื่อจุฬาและสังคมติดตามรายการจุฬาเกษตรดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนสิทธิ์ ชุติินทรานนท์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภัสสรจันทร์สถิตย์พรทุกวันอาทิตย์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นออกอากาศพร้อมกันที่จุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz และสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 MHz โดยศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
2: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
0: ทุกวันศุกร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนฟังการวิเคราะห์อนาคตการเมืองไทยผ่านมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐ

0: ศาสตร์ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องในรายการ50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวพบกับศาสตราจารย์ชัยยันต์ ชัยพรอาจารย์พิเศษคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินรายการโดยนันทวัฒน์กิ่งนอก50 minutes เกาะติดประเด็นข่าวจุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS เช่นเคยนะคะติดตามฟังกันได้เช่นเคยทั้งทาง www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ต่างๆค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือจะรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันซึ่งวันนี้อยู่กันกับคุณจารุพรโอภาสรัตน์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับการกินของเย็นๆมาฝากที่แบบที่เรากินน้ำปั่นหรือว่าไอศกรีมแล้วมันจะแบบซีดขึ้นหัวอย่างเงี้ย
3: อ๋อ
2: หลายคน
3: แค่นึกตามก็จี๊ดๆตามเลยนะคะ
2: ใช่ไหม
3: ใช่ใช่
2: แต่เราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนอื่นอยากฟังเรื่องที่กำลังฮอตฮิตในญี่ปุ่นอยู่ตอนนี
3: ้ค
2: ือคุณผู้ฟังอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วกับปัญหาหมีบุกเมือง
3: ค่ะ
2: ก็มีทั่วโลกแหละแต่ญี่ปุ่นเหมือนจะหนักหน่อยแล้วคนไทยก็ชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะ
3: ใช่
2: มันก็เลยแบบได้รับความสนใจพอสมควรล่าสุดเกิดหลายที่เลย
3: หลายที่หลายเมืองแตกต่างกันไปคือแต่ละเมืองก็คือหมีแต่ละตัวก็ไปปั่นป่วนปนเปี้ยนกันพอประมาณคือต้องเตือนกันก่อนว่าถ้าเกิดว่าช่วงนี้หรือว่าอีกใกล้ๆนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีแผนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเวลาไปไหนมาไหนอาจจะต้องมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเลยนะ มองแบบ360องศามองรอบตัวกันนิดนึงแม้ว่าจะบอกว่าอุ๊ยฉันเดินอยู่ในเมืองไม่เป็นไรหรอกมันต้องระวังด้วยเหรอ
2: นั่นน่ะสิ
3: ในเมืองก็ต้องระวังคือตอนนี้น้องหมีเขาไปทุกที่จริงๆอะ
2: คือจากในภาพที่เห็นในข่าวนี่ก็โอ้วิ่งรอกแบบเร็วอยู่นะ
3: ใช่คือบางทีบางตัวเนี่ยเขาวิ่งตัดหน้าคนเลยนะเขาวิ่งแบบไม่สนเลยอะแล้วคือมันเป็นพื้นที่แบบเป็นถนนย่านช้อปปิ้งแบบเนี้ยเขาก็ไปเหมือนกันเขาไปทุกที่อย่างล่าสุดก็คือมันจะมีเคสเกิดที่เมืองอุซุโนมิยะก็อยู่ในจังหวัดโทจิกิเนาะตอนนั้นก็เมื่อสักช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองทางการท้องถิ่นก็ต้องสั่งปิดโรงเรียนไปเกือบๆ100โรงเรียนเพราะว่าไปเจอหมีป้วนเปี้ยนอ่ะ
2: โอ้ย
3: คือชาวบ้านก็เห็นหมีกันตั้งแต่แบบวันเสาร์ได้วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เจอป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นคือเขาไปทุกที่จริงๆค่ะ
2: ตัวเดียวใช่ไหม
3: ตัวเดียว
2: แต่ไปทุกที่
3: ใช่แล้วคิดว่าน่าจะเป็นตัวนั้นได้แหละคือมันก็ดูยากอะเพราะมันเป็นหมี
2: หน้ามันหน้าแบบนั้นแหละ
3: เออคือมันก็ตัวสีดำๆเนาะคือเป็นหมีควายคือน้องก็จะขนสีดำคือน้องก็ไปทุกที่เลยแบบตามท้องถนนแหล่งช้อปปิ้งไปปีนรั้วแบบชาวบ้านไปป้วนเปี้ยนใกล้แบบตามโรงเรียนสถานศึกษาไปจนถึงมีชาวบ้านเขาไปเห็นว่าแบบไปว่ายน้ำอยู่ในแม่น้ำอะ
2: ร้อนเหรอ
3: ไม่รู้คือพักผ่อนเกิน
2: ชิวนะ
3: เออเขาทำทุกที่ให้เหมือนบ้านเขาเลยชาวบ้านเนี่ยพบเห็นเขามากกว่า20ครั้งตั้งแต่ช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาก่อนที่สักช่วงแบบสักวันพุธที่ผ่านมานี่วันพุธหรือวันอังคารประมาณนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็ไปจับตัวเขาได้โอ้กว่าจะจับได้ก็ใช้เวลาชั่วโมงกว่าเหมือนกันชั่วโมง40นาทีก็จับเขาเสร็จก็ขึ้นรถกระบะไปต้องบอกว่าปัญหานี้ถือว่าค่อนข้างน่ากังวลเพราะว่าถ้าเกิดไปดูข้อมูลจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นเขาระบุว่าสถิติการเผชิญหน้าและถูกหมีทำร้ายในญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งสูงทุบสถิติเป็นประวัติการโดยในปี2025มีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหมีทำร้ายสูงถึง238คนและก็มีผู้เสียชีวิตไปถึง13คนด้วยกัน ส่วนถ้าเกิดไปหมีที่พบบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นหลักๆมันจะมี2ชนิดด้วยกันอันดับแรกก็คือเจ้าวีรกรรมที่เราเล่ากันไปเจ้าหมีตัวสีดำนี้น้องเป็นหมีควาย
4: คือก็เหมือนหมีควายในสวนสัตว์บ้านเราแหละ
3: ใช่แบบนั้นแหละก็คือหมีชนิดนี้จะมีตัวเล็กก็คือมันไม่ได้เล็กกว่าคนหรอกแต่หมายถึงว่ามันจะมีตัวนึงใหญ่กว่าอีกพันนึงที่ใหญ่กว่าคือน้องหมีควายเขาจะตัวหนักตั้งแต่ประมาณ60ถึง120กิโลกรัมถึงเขาจะดูตัวเล็กกว่าอีกพันนึงแต่ก็ไว้ใจไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุดแหละเวลาแบบมีรายงานอะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอเป็นน้องหมีควายนี่แหละลักษณะเด่นที่สังเกตได้ก็คือมีขนสีดำแต่ตรงอกจะมีแถบเหมือนแบบเป็นแถบขนสีขาวอมเหลืองต้องใช้คำว่าอมเหลืองด้วยส่วนใหญ่เพราะขาวสนิทสักเท่าไหร่เป็นรูปตัววีอยู่ที่ตรงแผงอกอย่าง
4: น
3: ี้นะคะ
4: เหมือนเป็นปกเสื้ออ ่
3: าใช่แบบนั้นแหละคล้ายๆอย่างที่คุณวินิษฐาบอกเหมือนหมีควายที่อยู่ตามสวนสัตว์ในบ้านเราเหมือนกันน้องเนี่ยปีนป่ายเก่งปีนต้นไม้ได้เร็วและที่สำคัญก็วิ่งเร็วด้วยน่าจะวิ่งได้ประมาณถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดที่จะพบน้องได้บ่อยก็จะเป็นทั่วเกาะฮอนชูแล้วก็ชิโกกุอีกชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยเหมือนกันเป็นหมีสีน้ำตาลฮอกไกโดแต่คือเจ้าน้องพันเนี้ยจะพบได้เฉพาะบนเกาะฮอกไกโดแต่ถ้าเจอแล้วก็อยากแนะนำให้วิ่งอย่างเดียวเพราะว่าน้องหมีพันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้เนี่ยอาจจะหนักได้ถึง350ถึง400กิโลกรัมก็คือขนาดเท่ารถยนต์คันหนึ่งอะ
4: จะวิ่งยังไงไปฮอกไกโดนึกดูมีแต่หิมะ
3: ก็อาจจะต้องหาทางหนีทีไรอาจจะต้องหาวิธีรับมือกัน
4: ตามแล้วนึกไม่ออกแล้วคนก็ชอบไปแบบเล่นสกีไปอะไรก็เข้าป่าอยู
3: ่ใช่มันต้องเป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบไม่เมืองจ๋าเนาะเวลาคนไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้จุดสังเกตอย่างที่บอกหมีสีน้ำตาลคือน้องเนี่ยจะมีขนสีน้ำตาลที่สังเกตได้ตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้มกินได้ทั้งพืชและสัตว์แต่ถึงอย่างนั้นน้องก็เป็นนักล่าที่เก่งช่ายย่อยเลยนะและที่สำคัญน้องเนี่ยห่วงถิ่นมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดินไปเหยียบถิ่นเขาก็ให้เนี่ยก็ต้องระวังตัวกันด้วยคือนอกจากจะต้องคอยระวังเรื่องของการพบเห็นหมีได้มากขึ้นแล้วสิ่งนึงที่มันน่ากังวลตามมาก็คือน้องหมีเหล่านี้ก็คือมีการปรับตัวแล้วก็พัฒนาได้อย่างเก่งกาจคือเขาก็เรียนรู้การจะเอาชีวิตรอดประมาณหนึ่งเหมือนกันอย่างถ้าเกิดว่าจำกันได้สักช่วงสัปดาห์ที่แล้วมันจะมีกรณีน้องหมีควายเหมือนกันเป็นอีกตัวหนึ่งนะไปบุกเมืองที่จังหวัดฟุกุชิมะแล้วก็ไปก่อเหตุไล่ขย้ำพนักงานแล้วก็ชาวบ้านตอนนั้นเจ็บไป4คนด้วยกัน
4: ค่ะ
3: คือตอนนั้นน่ะน้องหมีหลบหนีออกจากโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกตำรวจปิดล้อมเอาไว้ได้คือมันมีหลักฐานเป็นมุ้งลวดที่ฉีกขาดก็ชี้ว่าเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยใช้ความฉลาดระดับอัจฉริยะในการปลดสลักกรอนหน้าต่างด้วยตนเองแล้วก็ไปผลักหน้าต่างให้เปิดออกแล้วก็ปีนหนีไปในช่วงดึกแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับน้องได้เหมือนกันเจ้าหมีตัวนี้คือใช้ขาหน้าเนี่ยเปิดก๊อกน้ำเพื่อดื่มน้ำเอง
4: เนี่ยฝีมือไหม
3: ฝีมือไหมล่ะ
4: คืออย่างที่ไปอยู่ในโรงงานนะเขาบอกว่าเหมือนโดนปิดล้อมใช่ไหม
3: ก็ต้อนกันไปอ่ะ
4: เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมกะว่าโอ้เสร็จแน
3: ่ค่ะ
4: เ
3: ช้ามาหายไปแล้ว
4: เปิดหน้าต่างออกได้ล้อมแต่ประตู
3: กินน้องกินน้ำหาน้ำกินเองได้ด้วยนะ
4: แห้งคอแหละ
3: เออน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยจากข้อมูลอย่างเป็นทางการพบว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดในเดือนมีนาคมมีการพบเห็นหมีทั่วประเทศมากกว่า 50,000 ครั้งนะซึ่งมากกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ที่บันทึกไว้เมื่อ2ปีก่อนถึง2เท่าด้วยกันส่วนถ้าถามว่าปัจจัยหลักๆที่ทำให้หมีเข้ามาในพื้นที่เมืองมากขึ้นนั่นก็คือการขาดแคลนแหล่งอาหารตามธรรมชาติซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากโลกร้อนประกอบกับปัญหาประชากรในพื้นที่ชนบทของญี่ปุ่นที่ลดลงคนที่อยู่ในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ก็เข้าสู่วัยชรากันมากขึ้นพอจำนวนประชากรในพื้นที่แถบนั้นเขาน้อยลงก็หมายความว่าคนน้อยใช่ไหมเสียงหรือว่ากิจกรรมที่ปกติคนเขาจะทำกัน
4: อ
3: ะที่มันจะไปรบกวนหมีอะมันก็น้อยลงตามไปด้วยก็เลยทำให้หมีกล้ารุกคืบเข้ามาในชุมชนเมืองอีกหนึ่งปัจจัยก็คือเรื่องของการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมที่มันถูกทิ้งร้างทำให้เจ้าพวกหมีกล้าที่จะออกมาหาอาหารใกล้กับชุมชนมากขึ้นไปอีกคือหลายปัจจัยรวมกันจริงๆมันก็สอดคล้องกันหมดเลยนะอาหารน้อยอ่ะพื้นที่ชนบทคนหนุ่มสาวไม่มีพอเป็นคนผู้สูงอายุเขาก็ไม่ค่อยทำกิจกรรมอะไรที่มันต้องใช้แรงหรือว่าทำให้เกิดเสียงมากขนาดนั้น
4: ก็นึกภาพ สังคมญี่ปุ่นออกก็คงจะเงียบสงบ
3: ใช่

0: ไม่มีอะไรปึงปังกึงกังก็กล้าเข้ามาแต่นี่ก็นึกเทียบกับแบบเหมือนที่อเมริกาอะไรเงี้ยเหมือนกันนะอันนั้นแต่อันนั้นจะออกแนวแบบไม่มีอาหารก็เลยมารู้จักเปิดตู้ยงตู้เย็นแกะห่อลาซานญ่าชาวบ้านเขาเงี้ยหรือว่าแบบเข้าไปในรถแล้วก็ปิดประตูรถขังตัวเองไว้เออนั้นก็ล้ำไปอีกแบบ
1: ล้ำเป็นคนละแบบนะแล้วแต่พื้นที่กันไปพอหมีเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าชาวญี่ปุ่นเองก็ต้องหาทางรับมือแล้วก็ป้องกันอย่างก่อนหน้านี้เคยเอามาแชร์คุณผู้ฟังฟังแล้วล่ะที่เขามีการผลิตไม้ไล่หมีคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าของไอเดียเนี่ยเขาเคยรอดชีวิตจากการเผชิญหน้าจากหมีมาคือทุกวันนี้เขาก็แบบยังมีบาดแผลจากการที่ถูกหมีทำร้ายอยู่นะเขาก็เลยบอกกูเขาจำได้วันนั้นเขาคิดว่าเขาจะไม่รอดแล้วแต่ก็รอดมาเขาก็เลยมาผลิตอุปกรณ์ที่เขาคิดว่ามันน่าจะพอช่วยได้ก็คืออย่างไม้ไล่หมีนี่แหละมันไม่เชิงถึงขนาดแบบเรามีไม้แล้วหมีจะกลัวแล้วก็หนีเราไปนะมันจะเป็นไม้ยาวๆหน่อยแล้วก็เป็นแบบเป็นแง่งเป็นง่ามอยู่ที่ปลายไม้สองแง่งอย่างนี้เขาเอาไปดันตัวหมีเขาบอกเอาแบบแทงมันไม่ได้แหลมคมแต่หมายถึงว่าให้ดันไปที่ตัวหมีเนาะขำเอาไว้แล้วก็ให้รีบหาทางหนีทีไล
0: ่หักไหม
1: ไม่หักเขาบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยเน้นน้ำหนักเบาด้วยเอาให้คนที่เขาต้องแบบเดินทางเข้าไปในป่าเนี่ยเขาพกพากันได้สะดวก
0: คุณจะยังถือไม้ยันมันไว้หรอ ไม่วิ่งหรอ
1: ก็ อาจจะฟีลแบบเอาหมีมาตกใจแบบจ้าเอ๋ข้างหลังอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใครตกใจ
1: ใครตกใจใครแล้วหวังหนีมนุษย์ใช่ไหมเขาก็เน้นวิธีใช้คือเจอหมีก็ป้องกันแล้วก็รีบหาทางหนีทีไล่คือดิฉันแอบเข้าไปดูเว็บไซต์มาที่เขาขายเนาะ มันจะมีหลายแบบเลยมีตั้งแต่เป็นสแตนดาร์ดนะ มีเป็นแบบไฮแบบเหมือนไฮคุณลิตี้ก็มี มีเป็นแบบคัสตอมก็ได้คุณสั่งทำก็ได้ แล้วก็มีสำหรับคนที่เป็นคนที่แบบเป็นคนเดินป่าอะไรเงี้ย เขาก็จะมีหลายออปชันให้เลือกความยาวไม้มันก็จะลดหลั่นกันไปแล้วแต่ความต้องการของคนแต่ส่วนใหญ่หลายๆรุ่นเนี่ยมันจะยาวประมาณ 1.7 เมตร
0: โอ้
1: เหมือนให้เหลือพื้นที่แบบประมาณนึงเลยอะ
0: ถ้าหมี
1: แบบถ้าหมีจะตะปบก็คือตะปบไม่โดนเราอะหมีคงไม่แขนยาว 1.7 1.8 เมตรหรอกไม่ถึง
0: ใช่แต่สติเราก็จะยาวไม่ถึงเหมือนกัน
1: วันนี้ฉันคงกรี๊ดแล้วก็ไม่รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
0: ไม้มือไม่ใช่แล้วค่ะ
1: ส่วนราคาเขาก็ถ้าตีเป็นเงินไทยก็มีตั้งแต่ 2,400 ถึง 550 บาทก็ใช่ก็ลูกค้าเขาบอกตอนนี้ก็ซื้อไปไม่ต่ำกว่า800ไม้แล้วคิดว่าน่าจะทะลุ 1,000 ไม้ในเร็วนี้นะ
0: ขายดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาบอกบางคนน่ะซื้อไปเป็นของฝากให้แบบพ่อแก่แม่แก
0: ่
1: ที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงที่หมีจะมาบุก
0: อยู่ต่างจังหวัด
1: ใช่ซื้อแบบกลายเป็นของฝากของแบบอ่ะช่วงนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรก็ติดไม้ติดมือไปฝากผู้สูงอายุที่บ้านหรือบางทีเขาก็เป็นแบบบริษัทที่เขาอาจจะแบบมีเสาสัญญาณที่มันต้องตั้งอยู่ในป่าแล้วพนักงานต้องไปดูเสาส่งสัญญาณเสาไฟฟ้าแล้วก็เนี่ยแหละก็ต้องให้พนักงานพกเอาไว้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าใครไม่เก่งต่อสู้อย่างดิฉันเนี่ยดิฉันสู้หมีไม่ไหวหรอกม
0: ีไม้ก็ไม่ไหว
1: มีไม้ก็ลำบากเต็มเปล่าเขามีเว็บไซต์ให้คุณไปดูก่อนว่ามีรายงานการพบเห็นหมีที่ตรงจุดไหนบ้างเว็บไซต์นี้มีชื่อว่าคุมะแมปคุมะแปลว่าหมี
0: ตรงตัวเลย
1: ใช่ตรงตัวก็คือดูย้อนหลังได้นะคุณผู้ฟังไล่ตั้งแต่1วัน7วันหรือจน30วันที่แล้วเนี่ยคุณไปดูย้อนหลังได้เลยว่ามีใครแบบรายงานพบเห็นหมีตรงจุดไหนบ้างที่สำคัญตอนนี้มีภาษาไทยแล้วนะ
0: เราเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ของเขานะ
1: คือหลักๆก็ต้องมีญี่ปุ่นเนาะมีจีนมีเกาหลีมีภาษาอังกฤษแล้วก็มีไทยด้วยล้ำหนึ่งขนาดนั้นแล้วเพราะคนไทยไปเยอะ
0: ลดเลยล่ะ
1: ยิ่งไปกว่านั้นจริงๆมันก็ตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมาแล้วชาวญี่ปุ่นปรับตัวรับกันมาสักพักแล้วก็คือสู้กลับด้วยการเอาเนื้อหมีขึ้นเตาเสิร์ฟเป็นมื้ออาหารเลยค่ะ
0: แต่ว่าเคยเห็นอะที่เขาทำเนื้อหมีขายหลายปีละตอนนี้คงจะแพร่หลายขึ้น
1: ต้องบอกว่าค่อนข้างได้รับกระแสตอบรับที่ดีคือตั้งแต่ข่าวหมีบุกเมืองเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะมีเจ้าของร้านที่เขาแบบมือหันมาเอาเนื้อหมีมาแล่เนาะแล้วก็ไปย่างไปมีตั้งแต่เป็นเมนูแบบฮอตพอตก็มีเป็นหม้อร้อนอะเอาเป็นย่างหรือว่าไปทำแบบเป็นม้วนๆที่ฉันไม่แน่ใจแบบม้วนหมักทำทอดต้มได้หมดเลยอะ
0: เหมือนหมักเนื้อวัวไงเคยเขาหมักในโอ่งเล็กๆไหมญี่ปุ่นอะ
1: ใช่ประมาณนั้น
0: หมักอะไร
1: เขาทำจริงจังเขาบอกพอตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คือทำกันไม่หวัดไม่ไหวอะ ตอนแรกคิดว่าคนจะไม่กินหรือเ

0: เปล่าแบบไม่เหมือนคนก็บางคนอาจจะทั้งกลัวบางคนอาจจะแค้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เออดิฉันก็คิดเหมือนกันว่าขับแค้นใจหรือเปล่า
0: คือเนื้อหมีเหล่านี้ก็คือจะเป็นเนื้อหมีจากแบบที่เขาไปจับได้นี่แหละที่แบบมาบุกเมืองจับได้แล้วก็กำจัดเจ้าของร้านบางคนบอกว่าการนำเนื้อหมีมาทำอาหารเขามองว่าเป็นการแสดงความเคารพต่อชีวิตของหมีแล้วก็ดีกว่านำเจ้าหมีเหล่านี้ไปฝังไว้เฉยๆก็เลยหันมาประกอบอาหารแทนส่วนเรื่องรสชาติลูกค้าหลายคนที่ไปกินเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเนื้อหมีเนี่ยฉ่ำมากยิ่งเคี้ยวยิ่งอร่อย
1: จริงเหรอ
0: ดิฉันก็ไม่แน่ใจอ่ะ
1: อยากรู้เลยคุณผู้ฟังไม่แน่ใจมีใครเคยมีประสบการณ
0: ์
1: กินเนื้อหมีไหม
0: นั่นน่ะสิเผื่อแบบคุณผู้ฟังคนไหนไปแล้วแบบได้ไปชิมมาบอกกันก็ได้นะ
1: เพราะมันมีเมืองดิฉันจำเมืองไม่ได้ขออภัยคุณผู้ฟังแต่ว่าเขาทำกินกันมานานแบบนานแล้วอ่ะเราเคยเอามานำเสน
0: อ
1: รายการสีสันทันโลกแต่ว่าช่วงที่นำมาเสนอหลายปีมาแล้วป
0: ั
1: ญหาหมีบุกเมืองมันยังไม่แรงเท่านี
0: ้ใช่หลังๆมามันก็ค่อนข้างชัดเจนขึ้นอย่างมันแรงถึงขนาดที่ว่าในปีนี้ทางการญี่ปุ่นเองก็มีการจัดตั้งคณะทำงานแล้วก็นำพวกมาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินมาใช้เพื่อจัดการกับการเพิ่มขึ้นของหมีเพื่อสุดท้ายแล้วก็หวังที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุหมีโจมตีนะคะแต่ก็เอาจริงก็ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นหรอกหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงบ้านเราเองก็เผชิญกับเหตุสัตว์บุกเมืองแบบนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจะหาทางรับมือหรือว่าป้องกันหรือว่าแก้ไขมันก็แก้ไม่ได้สักทีอย่างที่บอกสัตว์บางทีเขาก็มีการเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเยอะอยู่เหมือนกัน
1: บางทีเรื่องสิ่งแวดล้อมก็มีผลค่ะเราจะเห็นสัตว์ไม่ใช่แค่หมีที่บุกเมืองในเอเชียในอเมริกาแต่ว่าสัตว์แปลกๆหลายชนิดที่ไม่เคยเห็นก็กลับได้เห็น อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นบางทีนักวิทยาศาสตร์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าโลกร้อนอุณหภู
0: ม
1: ิเปลี่ยนโลกรวนมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับพฤติกรรมของสัตว์หลายๆชนิดที่บางทีก็อาจจะใช้แบบสัญชาตญาณเนาะอุณหภูมิร้อนเย็นเอ่ยใดในการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวแล้วก็เลยไปโผล่ในที่ที่ปกติไม่เคยจะไปโผล
0: ่เขาก็ปรับตัวเหมือนกันแหละ
1: นะแต่เนี้ยฉลาดจริงหมีญี่ปุ่นโอ้สงสารคนที่ต้องไล่ล่าเลย
0: ใช่
1: เหนื่อย
0: อย่างตัวที่
1: ตัวล่าสุดคืออุจิโนมิยะ
0: อุจิโนมิยะคือที่ฉันเห็นที่เขาแบบวิ่งตามแบบตามขอบรั้วบ้านหนีอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่
0: คือเขาก็พริ้วเหมือนกันนะ
1: ยังกับแมว
0: เออ
1: แต่ตัวเบลเลอร์เลย
0: ตัวเบลเลอร์อะคือเขาวิ่งพริ้วเหมือนเขาคิดว่าตัวเองเป็นแมวหรือเปล่า
1: ร้อยโลอ่ะคุณผู้ฟังตัวใหญ่อยู
0: ่กว่าจะเอาลงได้นี่ก็ยากเหมือนกันนะ
1: แต่ที่ฟุกุชิมะก็คืออึ้งไปเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเก่งมากไม่ยอมหันหลังให้จ่อจะยิงยาสลบก็ยังหันหน้ามามองก็เลยยิงไม่ได้ยิงแล้วก็ไม่โดนสักทีแต่อึ้งไอ้ตรงเปิดหน้าต่างเพราะว่าความที่หน้าต่างเขาไม่ใช่บานเปิดธรรมดาเหมือนเรามันมีสลักล็อกด้วยนะคุณผู้ฟังมันแกะสลักแกะล็อกเป็น
0: เขาก็อุ้งมือเขาก็ค่อนข้างใหญ่พอประมาณเนาะ
1: มันก็ไม่ได้เป็นนิ้วเป็นอะไร
0: ใช่มันไม่ได้เหมือนเราอะไม่ธรรมดาแล้วประเด็นคือดิฉันอีกวันหนึ่งดิฉันมาเห็นที่เขาที่เจ้าหน้าที่เขาออกมาแถลงข่าวอะ
1: ค่ะ
0: หน้าเขาก็จะแบบมีความหนักใจนิดนึงแต่ดิฉันก็แบบโอ้ยเจ้าหมีตัวนี้นี่มัน ทำมนุษย์หนักใจได้ขนาดนี้เลยนะ
1: ปวดหัวกันไปหมดนะอ่ะมาที่อีกเรื่องนึงที่ดิฉันเกริ่นไว้ตอนต้นกันบ้างคุณผู้ฟังเราเรียกมันว่า brain freeze เนาะนึกภาษาไทยไม่ออกอะก็เรียก brain freeze บางคนก็บอกมันจี๊ดแต่มันจี๊ดขึ้นหัว
0: บางคนได้ยินภาษาอังกฤษแล้วก็อย่างตัวดิฉันก็ให้บัญญัติภาษาไทยดิฉันก็บัญญัติไม่ถูกแต่พอได้ยินแล้วก็
1: เข้าใจกันแล้ว
0: ใช่
1: โอ้ได้อาการแบบนี้แหละมีความรู้ไหมว่าเวลาเรามีอาการแบบนี
0: ้
1: มันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้าง
0: ไม่รู้รู้แค่ว่ามันเมื่อไหร่มันจะหายไป
1: ตอนเด็กๆอ่ะดิฉันฟังไม่รู้โดนผู้ใหญ่หลอกไห
0: ม
1: เขาบอกว่าทุกครั้งที่แบบเรากินไอ้พวกไอ้น้ำแข็งปั่นหรืออะไรแล้วมันเป็น
0: เชื้อน้ำแข็งอะไรอย่างงี้ใช่ม
1: ั้ยโอ้แล้วมันจี๊ดขึ้นไปอย่างเงี้ยเซลล์สมองเธอเนี่ยจะตายไปเท่านี้เท่านี้เท่านั้นนะ
0: มันจะตายกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอ
1: ฉันไม่รู้ข้อเท็จจริงฉันโดนหลอกมาแบบนี
0: ้เออ
1: โอ้ทีนี้ก็มาเจอบทความนี้น่าสนใจคุณผู้ฟังเขาบอกว่าอาการแบบนี้เนี่ยนะมันสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับสุขภาพคุณได้พอสมควรเลยทีเดียวคือด้วยความที่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรเกิดมาให้ปวดหัวจี๊ดสักพักแล้วมันก็หายไปอย่างเง
0: ี
1: ้ยแล้วทำไมมาถึงมาเกิดกับมนุษย์เราแบบนี้เขา

0: บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจกว่าที่คิดแล้วก็สะท้อนเรื่องของสุขภาพได้อันเนี้ยอ่ะนักวิจัยเชื่อก่อนว่าสาเหตุคืออะไรพอจะสังเกตไหมว่าตัวเองเป็นเพราะอะไรเวลากินของเย็นคือมันโดนตรงไหนในปาก
1: ดิฉันรู้สึกส่วนใหญ่จะเป็นแถวฟันกรามอะ
0: แต่ว่านักวิทยาศาสตร์นักวิจัยบอกว่าเป็นเพดานปากหรือว่าไอ้ช่วงแบบลึกๆเข้าไปแบบหลังๆจะลงคอแล้วอย่างเงี้ยส่วนดิฉันน่ะไม่รู้รู้สึกว่ามันเย็นไปหมด คือช็อตไหนที่กินแล้วมันเย็นไปหมดเนี่ย
1: มัน
0: จะมาแล้วแยกไม่ออกมันชาด้วยซ้ำในปากใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: ชาในปากคือขึ้นสมองพอดีแต่นักวิจัยบอกแบบนี้ความที่ไอเพดานปากเราเนี่ยมันเย็นเร็วๆเนี่ยคุณผู้ฟังเหมือนกับเส้นเลือดในนั้นอะมันหดตัวเร็วแต่ว่าความที่เส้นเลือดเนี่ยมันต้องไปเลี้ยงพวกระบบประสาทบนใบหน้าเรามันก็จะต้องแบบเฮ้ยฟื้นตัวกลับมาใช้งานขยายตัวกลับมาให้ได้เหมือนเดิมโดยเร็วเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้เราจี้จี้จัดจ้ายกันเข้าไปตัวของเส้นประสาทที่รับความเจ็บปวดอยู่แถวแถวพวกเส้นเลือดพวกนี้แหละค่ะอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการที่เรารู้สึกเจ็บปวดจี๊ดขึ้นหัวตึงหน้าผากตึงหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเวลาที่เรากินของเย็นมากมันไม่ได้ทรมานในปากแต่มันไปขึ้นหัวไปจี๊ดแบบนี้แทนซึ่งในจริงๆมันมีข้อมูลบอกด้วยนะว่าเวลาเป็นแบบเนี้ยอาหารเย็นๆหรือว่าเครื่องดื่มเย็นๆเนี่ยจริงๆทำให้เหมือนกับหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วยนะถ้าคุณอายุเยอะๆหน่อย
1: ค่ะ
0: ทีนี้อาการแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้อายุน้อยๆแล้วอายุเยอะๆหน่อยจริงๆก็เขาก็บอกว่าอาจจะต้องลองสังเกตตัวเองนิดนึงว่ามีวิธีรับมือกับมันยังไงได้บ้างเช่นอาจจะต้องเขาใช้คำว่าวอร์มอัพเตรียมเพดานปากให้พร้อมรับความเย็นจัดๆแบบนี้สักหน่อยงงไหม
1: แล้วต้องเตรียมยังไง
0: ค่อยๆกินไงค่อยๆให้มันเย็นแล้วก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็เย็นใหม
1: ่แล้วถ้าเป็นไอติมอย่างเงี้ยค่ะไอศครีมอย่างเงี้ยแล้วเราจะ
0: ละลายใช่ไหม
1: คือเราทำยังไง
0: คิดตามแล้วแบบละลายนะ
1: น้ำแข็งใสอย่างเงี้ยและยิ่งเราอยู่ในบ้านเมืองที่มันอากาศร้อนเราก็อยากกินของเย็นๆเพื่อคลายร้อนไงวัตถุประสงค์เราก็คือคลายร้อนอ่ะแล้วเราต้องรอให้ของเย็นเรามันอุ่นขึ้นหรือยังไง
0: ไม่อย่างนั้นก็คือขอแบบระหว่างกินของเย็นๆเนี่ยลองเอาลิ้นหรือว่าทำไงก็ได้ให้เพดานปากมันอุ่นขึ้นนิดนึงอาจจะป้องกันอาการแบบนี้ได้ทีนี้ทำไมบางคนไม่เป็นบางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยก็มีการศึกษาวิจัยจริงจังโดยนักวิจัยจากอิตาลีที่โด่งดังเรื่องของเจลาโต้มีไอตรงไอติมเนาะเขาก็ไปรวบรวมงานวิจัยจากทั่วโลกเขาศึกษามีแบบเด็กๆที่ชอบกินไอติมกันเนี่ยก็เยอรมนีไต้หวันแคนาดาต่างๆแล้วก็ด้วยความที่อาการปวดจี๊ดๆแบบนี้หลายคนก็ไปเปรียบเทียบกับคนที่เป็นไมเกรนก็เลยไปเก็บข้อมูลกับผู้ป่วยที่เป็นไมเกรนด้วยในหลายๆประเทศแล้วเขาก็เลยเจอความเชื่อมโยงบางอย่างก็คือเขาบอกว่าเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันอ่ะจะมีอาการคล้ายๆกันคือถ้าพ่อแม่ของคุณอ่ะมีอาการปวดหัวจี๊ดจากการกินของเย็นแบบเนี้ยคุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนกันแต่เขายังไม่เจอนะว่ามันมียีนตัวไหนที่รับเอาความเชื่อมโยงมาแบบถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบนี้ออกมาแต่ว่าถ้าจะถามว่าทำไมปวดแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ยังไม่มีคำตอบเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือคนที่เป็นไมเกรนอาจจะเจ็บจี๊ดกับการปวดแบบนี้มากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นไมเกรนเพราะว่าคนที่ไมเกรนกำเริบเขาบอกว่าก็เคยมีอาการเชื่อมโยงกับการแบบกินไอติมกินของเย็นแบบนี้เหมือนกันและข้อมูลที่เขารวบรวมมาเนี่ยมีเพียง1ใน3ของคนที่ไม่ได้เป็นไมเกรนเท่านั้นที่เจอกับอาการปวดหัวจี๊ดจากการกินของเย็นเรียกว่าเส้นประสาทของแต่ละคนเนี่ยอาจจะไวต่ออาการนี้ไม่เหมือนกันดังนั้นบทสรุปของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะบอกว่าบางทีเนี่ยอาจจะสังเกตตัวเองศึกษาคนรอบตัวได้บ้าง

0: างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดหรือเปล่าหรือว่าพฤติกรรมของเราอะไรยังไงน่าสนใจยังไงได้บ้างที่สำคัญคือถ้าเกิดคนที่เป็นไมเกรนเขาก็มีคำแนะนำมาฝากคือไม่ต้องไปอดของเย็นนะ บอกว่าแบบสมมติกลัวปวดแบบนี้แล้วมันจี๊ดมันคล้ายไมเกรนน้ำทรมานอดไปเลยไม่กินดีกว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวนักวิจัยแนะนำว่าให้อย่างที่บอกไปตอนต้นอะให้กินแบบใจเย็นๆให้เหงือกให้ปากมันวอร์มอัพเพิ่มเวลาในการเขาใช้คำว่าเพิ่มเวลาในการกินไอศกรีมอีกหน่อยจะได้อร่อยอย่างเต็มที่และไม่ปวดหัว
1: ค่ะ
0: แต่ตีมันจะละลาย
1: ไม่ก็ต้องเตรียมยารอไว้เลย
0: คือต้องบอกว่านักวิจัยอยู่ต่างประเทศไง
1: ใช่
0: เขาจะไม่รู้ว่าบ้านเราแค่แกะห่อมันก็ละลายแล้ว
1: บางทีจ่ายก็ยังไม่ทันเสร็จเลยนะ
0: นั่นแหละแต่ว่าก็เบาใจไปได้ตรงที่ว่าไม่ได้มีผลกระทบกับสมองหรือสุขภาพเหมือนที่ที่ฉันโดนหลอกมาตอนเด็กๆแต่อย่างใดนะ
1: คะ
0: ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับหน้าต่างโลกวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะหรือรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสัญญาณจากเราวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast. View the world via the voice.
3: จุฬา Radio Plus ร่วมกับ Thai PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศ Thai PBSทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
4: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเรา
5: คนหาเกณฑ์สัตว์หาเกณฑ์เราไม่เบียดเบียนกันและกัน
4: อยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: ผมชื่อเก่งครับ
2: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
1: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
2: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
3: ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: See you delight 101

การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริงคือการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่เพื่อผลของงานทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลกทำโดยไม่คิดว่าผลประโยชน์นั้นจะมาสู่ตัวเราทำเพื่อประโยชน์ของหน้าที่และเพื่อผู้อื่นพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานบำเพ็ญประโยชน์ณศาลาไคเช็กชนวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2511เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นไปตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ส่งริเริ่มและพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นองค์ประธานกรรมการวันที่28เมษายน2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการมูลนิธิภูบดินทร์ณบ้านสาละแวกณบ้านสาละวะและบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทรงติดตามกิจกรรมการพัฒนาสร้างรายได้ของ2หมู่บ้านกลุ่มทอผ้าบ้านสาละวะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยมีสมาชิกทอผ้าบ้านสาละวะ17คนได้รับการอบรมทอผ้ากะเหรี่ยงให้มีลวดลายสวยงามและการย้อมผ้าเพื่อให้สีเป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าต่างๆกลุ่มครัวเรือนขาดแคลนบ้านสาละวะมีครัวเรือนขาดแคลนจำนวน12ครัวเรือนได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แล้วเสร็จรวมทั้งมีการแก้ปัญหาครัวเรือนขาดแคลนด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการลดรายจ่ายในครัวเรือนการสร้างรายได้โดยเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการพัฒนาชุมชนได้แก่การปลูกผักแปลงรวมการเก็บเมล็ดกาแฟนอกจากนี้ส่งห่วงใยสุขภาพของสมาชิกในสถานการณ์โควิด-19ได้พระราชทานแอลกอฮอล์ชุดตรวจโควิด-19

และหน้ากากอนามัยสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CEO Delight สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ

Killing Me Softly with Her Song ซึ่งก็เป็นผลงานการประพันธ์ของ Norman Gimbel และก็ Charles Fox โดยมี Chet Atkins เป็นโปรดิวเซอร์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จอย่างมากมีศิลปินนำไปร้องกันมากมายนะคะเนื้อเพลงที่เขียนโดย Norman Gimbel ทำนองโดย Charles Fox ได้แรงบันดาลใจจากการที่ Rolly Liberman ได้ชม Don McLeanนักร้องโฟล์กร้องเพลง Empty Chairs สดๆช่วงปลายปี1971ก็เลยเป็นที่มาของเพลง Killing Me Softly with His Song ซึ่งขณะที่นักร้องชายนำมาร้องก็จะกลายเป็น Killing Me Softly with Her Song โดย Polygomo นะคะ The Way It Used to Be จาก Engelbert Humperdinck ซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Roger Greenaway Roger Cook Francesco Franco Casano รวมไปถึงโคราโดคอนติและเจนนี่อาร์เจนิโอค่ะส่งต่อด้วยบอนนี่กีตาร์กับ Stop the Sun

ออฟเดอะซันโดยบอนนี่กีตาร์นะคะเพลงที่แต่งแล้วก็บันทึกเสียงโดยบอนนี่กีตาร์ช่วงปลายปี1967เป็นเพลงเศร้ากินใจที่สื่อถึงความปรารถนาอย่างสิ้นหวังนะคะที่จะหยุดเวลาไว้เพื่อจะได้ไม่ต้องเผชิญกับการเลิกราที่กำลังจะเกิดขึ้นหรืออนาคตที่ปราศจากคนรักนะคะชื่อเพลง Stop the Sun เป็นอุปมาที่ชัดเจนสำหรับอารมณ์เมื่อความรักลึกซึ้งกำลังจะจบลงทุกอย่างดูมืดมนสับสนความปรารถนาที่จะหยุดเวลาหรือหยุดดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าก็เป็นการสะท้อนความพยายามที่จะหยุดช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วของความสัมพันธ์โดยยึดมั่นในภาพลวงตาเพื่อปลอบโยนว่าหากดวงอาทิตย์ไม่ตกดินในคืนสุดท้ายความจริงอันแสนเจ็บปวดในวันพรุ่งนี้ก็จะไม่มาถึงนี่คือ Stop the Sun จากบอนนี่กีตาร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นเพลงที่สะท้อนถึงความอกหักความคิดถึงการหอยหาความสัมพันธ์ที่จากไปนะคะเนื้อเพลงบอกเล่าเรื่องราวของคนเหงาที่พยายามจะรับมือกับการเลิกราแล้วก็ยึดมั่นในความหวังว่าความรักที่คุ้นเคยเนี่ยอาจจะจุดประกายความรักครั้งเก่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นจะเรียกได้ว่าฝันลมๆแรงๆหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเองกับเบิร์ตฮัมเปอร์ดิ้งกับ The Way It Used to Be นะคะSee you delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการค่ะแนะนำเพลงเข้ามายังรายการผ่านไลน์แอดสถานี @จุฬาเรดิโอ@จุฬาเรดิโอฟังเพลงจากแดนฟอร์เกลเบิร์กสัก2เพลงนะคะซึ่งเป็นเพลงที่เพราะแล้วก็มีความหมายดีค่ะเพลงแรกก็เป็นผลงานการประพันธ์และขับร้องโดยแดนฟอร์เกลเบิร์กปล่อยออกมาในปี1980นะคะโดยมีมาร์ตี้ลูอิสเป็นโปรดิวเซอร์ร่วมกับนอร์เบิร์ตพูดนั่นมึงค่ะลองเกอร์นะคะเป็นเพลงรักนิรันดร์ที่ไม่มีเงื่อนไขเนื้อเพลงก็พูดถึงความผูกพันลึกซึ้งที่อยู่เหนือกาลเวลาและสถานที่โดยใช้องค์ประกอบอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลและธรรมชาติมาอุปมาอุปไมยเพื่อวัดความรักที่ฟอร์เกลเบิร์กเชื่อว่ามีอยู่ตลอดและจะยังคงอยู่ตลอดไปรักนิรันดร์อะไรประมาณนั้นนะคะด้วยวลีที่บอกว่านานกว่าที่มีปลาในมหาสมุทรและดวงดาวบนท้องฟ้าเซมโอแลงสายนะคะอีกเพลงของแดนฟอร์เกลเบิร์กค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1981งานประพันธ์ของแดนฟอร์เกลเบิร์กเช่นกันนะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับการพบกันกับคนรักเก่าสมัยมัธยมปลายในคืนวันคริสต์มาสอีฟนะคะก็เป็นเพลงที่พูดถึงความคิดถึงแล้วค่ะแล้วก็ยอมรับความเป็นไปได้ที่ยังไม่สมบักในชีวิตนะคะเพลงนี้ก็เป็นเรื่องจริงในปี1975ที่แดนฟอร์เกลเบิร์กไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขาในช่วงคริสต์มาสที่เมืองเปียวเรียรัฐอิลลินอยแล้วก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็บังเอิญไปเจอกับแฟนเก่าสมัยมัธยมจิลแอนเดอร์สันค่ะพวกเขาก็เรียกว่าพูดคุยกันถึงอดีตนะคะ Long Long Time Ago จากลินดารอนสแตทเป็นเพลงส่งท้ายของช่วงนี้ค่ะ

Long Time Ago นะคะเพลงฮิตปี1970ของลินดา รอนสแตทค่ะที่แต่งโดยแกรี่ไวท์นะคะเป็นเพลงเศร้าเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังยอมรับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะต้องยังอยู่กับการรักใครสักคนที่ไม่ได้รับการตอบรับก็คือรักเข้าข้างเดียวข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงก็แห้งตายแง่แก่ไม่สมหวังอะไรประมาณนั้นนะคะ See you delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz ท่านผู้ฟังติดตามรายการต่างๆของสถานีวิทยุจุฬาฟังได้อย่างชัดเจนมากๆก็คือการฟังผ่านแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus ทั้งฟังรายการสดแล้วก็ฟังรายการย้อนหลังได้ทุกที่ทั่วโลกชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยทีเดียวนะคะดาวน์โหลดกันค่ะแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus มาส่งต่อกันด้วยเกรนฟรายกับเพลงนี้นะคะ Lover's Moon ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของแจ็คเทมชินนะคะชวนให้คิดถึงอดีตเกี่ยวกับความรักที่ยังคงอยู่ความโหยหาความหวังที่จะได้กลับมาพบปะเจอกับคนรักเก่าอีกนะคะซึ่งก็ในเนื้อเพลงก็มีข้อความที่ซึ้งกินใจอยู่หลายช่วงเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นที่บอกว่าหวังเหลือเกินหวังว่าจะมีโอกาสได้กอดเธอไว้แน่นๆอีกสักครั้งนะคะส่งต่อกันด้วย Desperado จาก The Eagles นะคะซึ่งก็เป็นงานประพันธ์ของ Don Henley แล้วก็Greenfly ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม See You Delight วันนี้คุณสุนทรโอชาที่นิกรายการคุณวิรัตแววอารามคุณประเสริฐชนวชิราภรณ์ควบคุมการออกอากาศดิฉันอินทนินท์ดำเนินรายการพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอให้มีความสุขกับอาหารมื้อเที่ยงสวัสดีค่ะ

0: นนท์โพแก้ววรางกู
1: รโรคข้อขับเสื่อมคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคข้อขับเสื่อมคืออะไรโรคข้อขับเสื่อมเป็นภาวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนผิวข้อและโครงสร้างรอบข้อรวมถึงกระดูกบริเวณใกล้กับข้อเข่าค่ะทำให้กระดูกอ่อนบางลงและสูญเสียคุณสมบัติในการรองรับแรงกระแทกจึงส่งผลให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างกระดูกทำให้เกิดอาการปวดเคลื่อนไหวข้อติดขัดอาจจะทำให้เกิดกระดูกงอกรวมถึงทำให้ข้อผิดรูปและเคลื่อนไหวไม่สะดวกค่ะโดยลักษณะการเสื่อมของข้อเข่าจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปและมีความเพิ่มขึ้นที่รุนแรงซึ่งจะกำเนินขึ้นตามการมีอายุหรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆค่ะด้านอาการของผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมมักจะมีอาการดังนี้มีอาการปวดข้อเข่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่มีการขยับข้อหรือลดน้ำหนักค่ะอาจจะพบเสียงดังก๊อบแก๊บในเข่ามีอาการข้อฝืดติดขัดโดยเฉพาะในเวลาช่วงเช้าหรือเมื่อต้องลุกขึ้นภายหลังจากที่นั่งเป็นเวลานานค่ะในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจจะมีอาการปวดเข่าตลอดเวลาค่ะมีอาการข้อเข่าอักเสบบวมหรือมีเข่าผิดรูปค่ะด้านแนวทางในการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะแนวทางในการรักษาก็จะมีทั้งวิธีที่ไม่ใช้ยาการใช้ยาและการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามระดับความรุนแรงค่ะมาฟังกันค่ะถึงแนวทางการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนค่ะก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมและอิริยาบถค่ะโดยเป็นการหลีกเลี่ยงการนั่งงอเข่าหลีกเลี่ยงการนั่งพับเพียบเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการยกของหนักที่จะเป็นการเพิ่มแรงกดบนข้อเข่าและเป็นการควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไปค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีแนวทางในการออกกำลังกายเพื่อเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบเข่าเช่นการออกกำลังกายแบบแรงกระแทกต่ำไม่ว่าจะเป็นการเดินว่ายน้ำโยคะหรือเรื่องการกระโดดหรือวิ่งค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็เป็นการรักษาด้วยยาไม่ว่าจะเป็นยาบรรเทาอาการปวดยาบรรเทาอาการอักเสบหรือเป็นการใช้ยาฉีดเข้าข้อซึ่งเป็นพวกยากลุ่มสเตียรอยด์แล้วก็เป็นการฉีดกรดไฮยาลูรอนิกก็เป็นการเพิ่มความหล่อลื่นภายในข้อทำให้ข้อเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายค่ะในรายที่มีอาการรุนแรงค่ะแพทย์ก็จะนำในการรักษาด้วยการผ่าตัดค่ะซึ่งการผ่าตัดก็มีหลายวิธีค่ะจะใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงโดยการผ่าตัดมีทั้งแบบการส่องกล้องโดยเป็นการตรวจและรักษาภายในข้อมีการผ่าตัดแบบปรับแนวกระดูกข้อเข่าแล้วก็การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมไปเลยค่ะซึ่งการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมก็จะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการข้อเข่าเสื่อมรุนแรงจนไม่สามารถเดินหรือใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะซึ่งศัลยแพทย์กระดูกค่ะก็จะเป็นผู้ประเมินว่าผู้ป่วยเหมาะกับแนวทางในการรักษาด้วยการผ่าตัดแบบใดมากที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูร
2: เคยมีคำกล่าวว่าถ้าห่วงใยใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะพบกันวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายน2569ดิฉันพานิชาปนัยเวชจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
1: ครับและผมอดิเรกมีบุญนะครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้สัญญาณภาพสัญญาณเสียงผมชัดเจนไหมครับคุณพานิชาครับ
0: ชัดเจนเลยค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกค่ะค่ะก็ได้รับฟังกันทั้งทางคลื่นวิทยุนะคะที่ออกอากาศอยู่ณขณะนี้ทั้ง4ภูมิภาคเลยค่ะผ่านสถาบันการศึกษาในเครือข่ายของเราและทางออนไลน์นะคะที่ Facebook Fanpage Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันค่ะ
1: ครับนะต้อนรับทุกท่านเลยนะครับกับการติดตามรับฟังกันในช่วงเวลานี้ตั้งแต่เที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับตอนนี้ผมก็กำลังแชร์ข้อมูลกันอยู่นะครับแชร์ที่ Facebook Fanpage ของทาง Thai U News เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมติดตามรับฟังนะครับสามารถที่จะเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานนะครับทุกสถาบันการศึกษาตรงนี้กันได้เลยนะครับผ่านช่องแสดงความคิดเห็นนะครับช่วยกันส่งหัวใจนะครับกดถูกใจแชร์ข้อมูลต่างๆเหล่านี้กันได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ
0: ค่ะนะคะก็นอกจากจะทักทายแล้วจะแจ้งข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณผู้ฟังหรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะและเช่นเดิมเลยค่ะวันนี้3ช่วงรายการนะคะช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยก็จะเป็นข่าวสารสถานการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้ก็จะได้แล้วฟังนะจากช่วงแรกเนี่ยก็จะมีข่าวจากคุณอดิเรกด้วยนะคะในภาคเหนือตอนล่างแล้วก็รอบรั้วทั่วไทยปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและปิดท้ายที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนวันนี้ช่วงที่2นะคะจารึกรอยไทยเป็นสารคดีเรื่องราวของหลอนปลาค่ะเป็นภูมิปัญญาหาปลาหน้าแล้งและช่วงสุดท้ายสนทนาสถาบันนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1งานใหญ่ในพื้นที่ทางภาคอีสานค่ะเรื่องของเปิดมิติใหม่นิวอีสานสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมแล้วเวลเนสระดับโลกกับงานอีสานเวลเนสเอ็กซ์โป2026และแล็บฟิวเจอร์แอนด์ไบโอเอ็กซ์โป2026ค่ะคุณผู้ฟังคุณอดิเรกคะ
1: ครับอย่างไรแล้วนะครับทั้ง3ช่วงทุกท่านสามารถที่จะรอติดตามรับฟังติดตามรับชมกันได้เลยนะครับในส่วนนี้ในพื้นที่ของทางจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยนะครับบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมาบ้างบางพื้นที่ฝนก็ยังคงตกน้อยอยู่เลยนะครับในพื้นที่ของทางมอสงขลานครินทร์ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับ
0: ค่ะที่มอหาดใหญ่นะคะตอนนี้ท้องฟ้าก็มีเมฆเป็นส่วนมากค่ะอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะคะก็อาจจะมีฝนแวะเวียนมาในช่วงเย็นๆเล็กๆน้อยๆอย่างเมื่อวานนี้ค่ะก็มีฝนตกเล็กน้อยในช่วงเย็นกลางวันเนี่ยจะร้อนเป็นพิเศษนะคะแต่หากว่าดูจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ค่ะก็มีรายงานนะคะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ค่ะโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาว

0: เรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็มีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะนำมารายงานให้คุณผู้ชมผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณปานิชาด้วยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงในช่วงของรอบตัวทั่วไทยนะครับมีกิจกรรมนะครับที่เกิดขึ้นในส่วนของทางมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมาได้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนนี้นะครับของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครับกับการเตรียมเอกสารเลื่อนขั้นวิศวกรด้วย AI นั่นเองนะครับซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือวสท.สาขาภาคเหนือ2นะครับจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมเอกสารเลื่อนขั้นวิศวกรด้วย AI นะครับภายใต้โครงการบรรยายเพื่อเสริมสร้างทักษะสำหรับวิทยากรนั่นเองนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อขอเลื่อนระดับวิศวกรและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ครับในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่มีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งการอบรมดังกล่าวนี้นะครับก็จะมีการจัดกันในวันที่26มิถุนายน2569นะครับเวลา 9:00 นจนถึง 16:00 นจัดกันที่ห้อง EN 617อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับแล้วก็การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้สามารถที่จะเข้าร่วมได้ฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแต่ว่าหากว่าท่านใดที่มาร่วมโครงการนี้ได้เนี่ยนะครับก็อย่าลืมนะครับนำโน้ตบุ๊กมากันด้วยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนกันได้เลยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fanpage ของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกันได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มีการแชร์ข้อมูลนะครับผ่านที่ Facebook Fanpage ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยไฮไลท์ในงานเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการบรรยายหัวข้อทำความเข้าใจหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางการเลื่อนระดับวิศวกรนะครับมีการบรรยายหัวข้อโครงสร้างและองค์ประกอบของเอกสารที่ถูกต้องสำหรับการขอเลื่อนระดับวิศวกรมีบรรยายและสาธิตหัวข้อเทคนิคการประยุกต์ใช้ AI เพื่อช่วยตัดทำจัดทำแล้วก็ตรวจสอบเอกสารขอเลื่อนระดับวิศวกรนะครับและจะมีเวิร์กช็อปด้วยนะครับเกี่ยวกับการใช้ AI นะครับในการจัดทำเอกสารจากกรณีศึกษาจริงนะครับอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้เลยนะครับสำหรับในกิจกรรมดังกล่าวนี้นะครับส่วนกิจกรรมต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศหนึ่งที่ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับกับภาพบรรยากาศกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนครับของโรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับประจำปีการศึกษา2569นะครับตอนนี้ที่โรงเรียนอนุบาลและประถมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรครับได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2569นะครับเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้ถึงหลักประชาธิปไตยนะครับโดยเริ่มจากการรู้จักระบอบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนนะครับซึ่งผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียนทั้ง2พรรคเนี่ยนะครับก็มีน้องหมายเลข1นะครับพรรคอินฟินิตี้พี่เพื่อน้องนะครับโดยมีเด็กหญิงณภาพัฒน์สุปริวงศ์อยู่น้องปูฟ้าของห้องป .6/1 นะครับเป็นผู้สมัครประธานนักเรียนแล้วก็มีหมายเลข2ครับชื่อพรรคเพื่อเธอนะครับโดยน้องเด็กหญิงดินรดาดีบ้านครองหรือว่าน้องดาด้านะครับห้องป .6/2 เป็นผู้สมัครประธานนักเรียนนะครับที่เขาก็ได้มานำเสนอนโยบายนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ของพรรคให้กับนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนานโยบายนะครับให้เป็นไปในทางที่ดีนะครับเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากที่สุดนะครับซึ่งก็ได้บูรณาการการเรียนรู้ในรายวิชาสังคมศึกษาด้วยนะครับให้กับน้องๆ นักเรียนเนี่ยนะครับได้ทำความรู้จักกับนโยบายของแต่ละพรรคนะครับแล้ว

็ได้มีการพิจารณากันนะครับถึงความเหมาะสมของประธานนักเรียนที่ตนเองจะใช้สิทธิ์การเลือกตั้งนะครับที่เขาจะมีการเลือกตั้งเนี่ยในวันที่18มิถุนายน2569นี้กันด้วยนะครับแหมดูจากภาพบรรยากาศต่างๆนะครับไม่รู้

0: ร่วมกิจกรรมแล้วก็เหมือนกับได้มีประสบการณ์ทำงานจริงตั้งแต่อายุยังน้อยๆด้วยนะคะก็จะเป็นทักษะหนึ่งให้กับน้องๆทุกๆคนด้วยค่ะนะคะในช่วงแรกได้รับฟังข่าวจากคุณอดิเรกกันไปแล้วในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวจากภาคอื่นๆกันต่อในช่วงของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่รอบรั้วทั่วไทยนะคะข่าวแรกไปที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันค่ะวันนี้รายงานเกี่ยวกับภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้ายกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานอาเซียนติดตามและฟังรายงานได้จากคุณธนวรรณ ศรีวาจนะค่ะ
2: ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดือนหน้ายกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานอาเซียนเมื่อเร็วๆนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดือนหน้ายกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่มาตรฐานอาเซียนให้การต้อนรับคณะผู้ประเมิน ASEAN University Network Quality Assurance หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรโดยได้รับเกียรติจากผู้ประเมินระดับนานาชาติจากประเทศเวียดนามและจากประเทศฟิลิปปินส์การประเมินครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASEAN University Network Quality Assurance ครอบคลุมทั้งด้านผลลัพธ์การเรียนรู้งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนการบูรณาการองค์ความรู้ทางสัตวศาสตร์งานวิจัยขั้นสูงเทคโนโลยีการผลิตสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์และการพัฒนาทักษะการวิจัยในระดับนานาชาติโดยมุ่งสร้างมหาบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบโจทย์ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในอนาคตรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการสร้างบัณฑิตที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในระดับนานาชาติรายงานข่าวโดยธัญวรรณ ศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
0: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณธัญวรรณ ศรีวาจนะค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็มีการนำเสนอถึงเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของการเจาะลึกปรัชญาการตลาดญี่ปุ่นสร้างองค์กรสร้างองค์กรนะครับที่เน้นความยั่งยืนนั่นเองนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามรับฟังจากคุณธนกรวัชยานนท์ครับ
4: มาติดตามประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยกันนะครับวันนี้เราก็จะนำเสนอเรื่องของหลักสูตร Zen Marketing Executive Program 2026โดยหลักสูตร Zen Marketing นี้ก็ได้เดินทางมาถึงรุ่นที่2แล้วนะครับโดยภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตรได้มีการเปิดตัวหลักสูตร Zen Marketing Executive Program 2026ขึ้นพร้อมกับจัดงานเสวนา Zen Marketing จุฬา Exclusive Talk การตลาดเชิงฟื้นฟูภูมิปัญญาญี่ปุ่นสู่การสร้างมรดกแห่งความยั่งยืนเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้อง CBS Cinema อาคารชัยยศสมบัติ1ชั้น3คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ของการตลาดในยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีเสวนาพิเศษที่มีเนื้อหาเจาะลึกเพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าเราจะสร้างการเติบโตที่ดีต่อผู้คนธุรกิจสังคมและโลกได้อย่างไรและภายในงานก็ยังมีการแบ่งปันประสบการณ์จากรุ่นพี่โดยตัวแทนผู้เข้าอบรมหลักสูตรรุ่นที่1ได้นำความรู้จากการเรียนในหลักสูตร Zen Marketing ไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตสู่ยอดขายที่ได้ตั้งเป้าเอาไว้นอกจากนี้ก็มีการเล่าถึงการนำปรัชญาของหลักสูตรไปปรับใช้จริงจนประสบความสำเร็จซึ่งการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อ

0: ทบาทใหม่ของการตลาดในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างการเติบโตทางธุรกิจแต่ยังต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปและยังมีการถ่ายทอดบทเรียนจากแนวคิดการบริหารและปรัชญาการดำเนินธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวความไว้วางใจและการส่งต่อมรดกทางธุรกิจที่ยั่งยืนสู่คนรุ่นถัดไปและนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแนะนำไฮไลท์ของหลักสูตรเซนมาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟโปรแกรม2026ที่ได้รับการออกแบบสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบเข้มข้นเพื่อเปิดมุมมองใหม่ด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจโดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงและประสบการณ์ตรงจากปรมาจารย์ผู้นำองค์กรชั้นนำภายใต้แนวคิด Zoom Experience for the Next เพื่ออุดช่องโหว่ในประเทศไทยที่ยังขาดหลักสูตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนี้แก่ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อถอดรหัสภูมิปัญญาและแนวคิดการบริหารการตลาดแบบญี่ปุ่นประเทศที่มีองค์กรอายุยืนยาวเกิน100ปีมากที่สุดในโลกและสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งหลักสูตรเซนมาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟโปรแกรม2026นี้เปิดโอกาสให้เรียนรู้แนวคิดการตลาดเชิงญี่ปุ่นที่ผสานศาสตร์การบริหารธุรกิจการสร้างแบรนด์และปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือระหว่างภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและผู้บริหารองค์กรชั้นนำกว่า10แห่งผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากเซนกูรูผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับแนวหน้าของไทยและญี่ปุ่นพร้อมเปิดมุมมองใหม่ผ่านการศึกษาดูงานที่องค์กรระดับตำนานในประเทศญี่ปุ่นที่เปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษโดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ได้ทางเพจ Facebook เซนมาร์เก็ตติ้งจุฬาครับและทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้ครับธนกรวัชยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณคุณธนกรวัชยานนท์นะครับจากทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
2: ค่ะในพื้นที่ภาคเหนือกันต่อนะคะกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงานเกี่ยวกับชลประทานเชียงใหม่รับมือเรนบอมมั่นใจลำน้ำปิงรับน้ำเพิ่มขึ้นยืนยันน้ำพอใช้ถึงปี2570ติดตามแล้วฟังรายงานได้จากคุณปริษากาญจนกุลค่ะ
3: ชลประทานเชียงใหม่เตรียมแผนรับมือเรนบอมมั่นใจลำน้ำปิงรับน้ำเพิ่มขึ้นยืนยันน้ำใช้พอถึงปี2570นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่กล่าวถึงสถานการณ์น้ำและการบูรณาการรับมืออุทกภัยในพื้นที่โดยกล่าวว่าแม้ภาพรวมปริมาณฝนสะสมในปัจจุบันจะอยู่ที่335มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติที่500มิลลิเมตรจากอิทธิพลของเอลนินโญแต่จากผลกระทบของภาวะโลกร้อนยังคงทำให้ต้องเฝ้าระวังปรากฏการณ์เรนบอมหรือฝนตกหนักเฉพาะจุดในพื้นที่เสี่ยงอย่างอำเภอพร้าวเวียงแหงเชียงดาวและแม่แตงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งหลากเข้าสู่เขตเมืองได้อย่างไรก็ตามปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอใช้ไปจนถึงปี2570โดยเขื่อนหลักทั้งเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนและเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ68และ66ตามลำดับซึ่งยังสามารถรองรับมรสุมได้อีกอย่างน้อย2ลูกขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กส่วนใหญ่ยังควบคุมสถานการณ์ได้ดีเว้นเพียง3แห่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีปริมาณน้ำเกินร้อยละ80แล้วเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือเชิงรุกตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ชลประทานได้ร่วมมือกับเทศบาลนครเชียงใหม่เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมทั้งดำเนินการเสริมคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำปิงให้สูงขึ้นถึงระดับ5เมตร20เซนติเมตรอีกทั้งยังได้เตรียมความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอีก58จุดทั่วเมืองที่สำคัญผลจากการขุดลอกลำน้ำปิงและปรับสภาพท้องน้ำบริเวณฝาย3แห่งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองได้อย่างดีทำให้จุด P1 สะพานนวรัตน์สามารถรองรับและระบายมวลน้ำได้สูงถึง620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมที่รับได้เพียง493ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: มีการซ้อมแผนในการที่จะรับมือในส่วนของเห

0: การต่างๆที่จะเกิดอุทกภัยทั้งในเขตเมืองและนอกเขตเมืองมีการจำลองสถานการณ์ต่างๆนะครับท่านมีข้อสั่งการที่สำคัญให้กับส่วนราชการต่างๆตลอดจนท้องถิ่นท้องที่อย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการทำลำน้ำให้โล่งก็คือในการที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ติดอยู่สะพานตอหม้อต่างๆตลอดจนผักตบชวาที่ติดอยู่ตามสะพานนะครับแล้วก็ตลิดติดอยู่ตามฝายประตูระบายน้ำต่างๆเนี่ยขอให้ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอันที่สองที่สำคัญที่ท่านได้ให้นโยบายกับทุกส่วนราชการนอกเหนือจากการขุดลอกเปิดทางน้ำแล้วก็การกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำก็จะเป็นในเรื่องความพร้อมทุกหน่วยงานขอให้ตรวจสอบความพร้อมทั้งในเรื่องของการวอร์นิ่งนะครับการวอร์นิ่งการลงข้อมูลการทำในส่วนของวอลลุ่มต่างๆซึ่งมีการกำหนดนะครับการกำหนดว่าวอลลุ่มหลักเมื่อเกิดภัยในเรื่องของอุทกภัยต่างๆจะใช้ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่1เป็นวอลลุ่มหลัก
1: นอกจากนี้ในด้านการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือประชาชนทางจังหวัดได้ยกระดับระบบการแจ้งเตือนภัยให้เป็นรูปแบบข้อมูลเดียวหรือซิงเกิลเมสเสจผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพื่อลดความสับสนพร้อมทั้งปรับปรุงแผนที่ข้อมูลวันแมปให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้ประชาชนทราบพิกัดและติดต่อเจ้าหน้าที่ได้อย่างชัดเจนตลอดจนได้กำชับให้จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยและระบบสุขอนามัยที่ดีสำหรับดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงในศูนย์พักพิงอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยปี2567ที่ผ่านมาปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณรายงานข่าวจากคุณปริษากาญจนกุลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวันนี้มีรายงานเกี่ยวกับทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับด้านหมอลำสู่เวทีโลกนะครับนำศิลปะวัฒนธรรมอีสานบุกซิดนีย์สร้างโอกาสเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับนานาชาติครับคุณแสนศักดิ์ขันทองมีรายงานครับ
4: การสนับสนุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบพคและสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เดินหน้ายกระดับศิลปะวัฒนธรรมอีสานสู่เวทีนานาชาติผ่านกิจกรรมหมอลำสู่สากลอีสานทูซิดนีย์ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมหมอลำสู่สากลซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการผลักดันศิลปะการแสดงหมอลำให้ไปที่รู้จักในระดับสากลโดยมุ่งนำเสนอเสน่ห์อัตลักษณ์และพลังสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมอีสานสู่สายตาชาวโลกควบคู่ไปกับการศึกษาศักยภาพตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคในต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับศิลปินผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยในอนาคตการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในประเทศออสเตรเลียทั้งสมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลียสมาคมไทยออสเตรเลียนแห่งประเทศออสเตรเลียชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียตลอดจนการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์ซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทยสู่สังคมพหุวัฒนธรรมในออสเตรเลียสำหรับการแสดงแบ่งออกเป็น2เวทีสำคัญได้แก่วันที่30พฤษภาคม2569ณมาโคเรสโตรองซิดนีย์และวันที่31พฤษภาคม2569ณไทยทาวน์ซิดนีย์ซึ่งเป็นย่านศูนย์กลางของชุมชนไทยในนครซิดนีย์และเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากส่งผลให้กิจกรรมสามารถเข้าถึงทั้งชาวไทยในต่างแดนและชุมชนเอเชียรวมถึงชาวออสเตรเลียและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมไทยไฮไลท์สำคัญของงานอยู่ที่การแสดงหมอลำ To The World โดยศิลปินหมอลำรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้แก่เปียโนพิมพ์และแก้มซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือกและพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการวิจัยเพื่อสร้างต้นแบบศิลปินหมอลำร่วมสมัยที่สามารถสื่อสารกับผู้ชมในระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรากเหง้าของศิลปะหมอลำไว้อย่าง

0: ทบทวนนอกจากนี้ยังมีการแสดงจากศิลปินหมอลำมืออาชีพได้แก่หมอลำไพบูลย์เสียงทองหมอลำสกัญญายอดนภาที่ร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของศิลปะหมอลำผ่านบทเพลงทำนองและการขับร้องอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในลุ่มน้ำโขงที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานคือการแสดงวงโปงลางและการประกวดนางไห่ซิดนีย์2026ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมดนตรีไทยและนาฏยศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและชุมชนไทยในต่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยพร้อมสร้างความภาคภูมิใจให้กับอัตลักษณ์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองรองศาสตราจารย์ดร.กันดาบุญโสทะรสถิตผู้อำนวยการบพค.กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการบูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและสร้างพื้นที่ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยในตลาดโลกทางด้านศาสตราจารย์ดร.ไพรุจประมวลรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามกล่าวว่าหมอลำไม่ใช่เพียงศิลปะการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ภาษาดนตรีภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงการนำหมอลำออกสู่เวทีนานาชาติจึงเป็นทั้งการอนุรักษ์การสร้างองค์ความรู้ใหม่การต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนในอนาคตนายฤชัยนินนาถกงสุลใหญ่ณนครซิดนีย์กล่าวว่าโครงการนี้สะท้อนถึงศักยภาพของศิลปะวัฒนธรรมไทยในการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการส่งเสริมการทูตวัฒนธรรมโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนไทยในต่างประเทศได้ร่วมภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองพร้อมสร้างความเข้าใจอันเดียวระหว่างประเทศไทยและนานาชาติขณะที่ดร.มาโก้มะลีวงศ์นายกสมาคมร้านอาหารไทยแห่งประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าหมอลำเป็นมากกว่าการแสดงเพื่อความบันเทิงเพราะเป็นตัวแทนของความทรงจำเรื่องราวและอัตลักษณ์ของผู้คนโดยเฉพาะชาวอีสานที่อาศัยอยู่ในที่ห่างไกลบ้านการได้ยินเสียงแคนและบทขับร้องหมอลำในนครซิดนีย์เปรียบเสมือนการเชื่อมโยงหัวใจของผู้คนกลับมาสู่บ้านเกิดพร้อมเปิดโอกาสให้ชาวออสเตรเลียและผู้ชมจากหลายประเทศได้สัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยอย่างใกล้ชิดด้านว่าที่ร้อยเอกชาญพัฒน์จันทมูลผู้ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์แห่งประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าศิลปะการแสดงของไทยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในหมู่ชาวไทยและชาวต่างชาติการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนไทยในซิดนีย์และสร้างพื้นที่ที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติตลอดระยะเวลาการจัดงานหมอลำสู่สากลอีสานทูซิดนีย์ได้รับการตอบรับจากอบอุ่นจากผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของหมอลำในการก้าวข้ามขีดข้อจำกัดด้านภาษาและพรมแดนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของประเทศไทยความสำเร็จของกิจกรรมในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการนำเสนอการแสดงหมอลำไปจัดแสดงในต่างประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการสร้างการรับรู้ใหม่เกี่ยวกับศิลปะการแสดงอีสานในระดับสากลพร้อมวางรากฐานสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหมอลำให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในเวทีวัฒนธรรมโลกในอนาคตผมแสนศักดิ์ขันทองรายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแสนศักดิ์ขันทองครับจากทางสถานีวิทยุกระจายข่าววิทยาลัยมาถามนะครับ
2: แล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะคะข่าวรอบรั้วทั่วไทยในพื้นที่มอหาดใหญ่ค่ะเป็นเรื่องของทางมอได้ประชุมร่วมอพสทติดตามความพร้อมจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับภูมิภาคครั้งที่9ค่ะศูนย์แม่ไข่ประสานงานอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จะประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการร่วมและประสานงานครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับอพสทในการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพย์ขออภัยค่ะและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วสินทร์สุวรรณรัตน์รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่เป็นประธานพร้อมด้วยคุณพรชัยจุฑามาศรองผู้อำนวยการอพสทและดร.ปิยรัตน์ปริญญาพงษ์เจริญทรัพย์ผู้อำนวยการอพสทขออภัยค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการอพสทและเลขานุการคณะกรรมการอพสทคณะผู้บริหารคณะอนุกรรมการและผู้แทนจากฝ่ายต่างๆที่

0: เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกันให้อย่างมีประสิทธิภาพที่ห้องประชุม210สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อวันที่15มิถุนายน2569สาระสำคัญของการประชุมคือการมุ่งติดตามความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆรวม17ฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายการแพทย์และพยาบาลฝ่ายพิธีการฝ่ายต้อนรับฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มฝ่ายลงทะเบียนและประมวลผลฝ่ายที่ประทับและจัดพระกระยาหารฝ่ายจัดนิทรรศการของหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริอพสทและเทศกาลธรณีคาบสมุทรไทยฝ่ายจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฝ่ายจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการฐานทรัพยากรท้องถิ่นและฝ่ายจัดนิทรรศการอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังครอบคลุมการดำเนินงานของฝ่ายยานพาหนะจราจรและรักษาความปลอดภัยฝ่ายสถานที่จัดหาร้านค้าร้านอาหารฝ่ายประชาสัมพันธ์และวีดิทัศน์ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายการแสดงและกำกับเวทีฝ่ายงบประมาณและการเงินตลอดจนฝ่ายจัดหาเงินทุนเกล้าถวายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอพสทการประชุมครั้งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการทำงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปในทางที่ทางเดียวกันทางด้านวิชาการนิทรรศการพิธีการการต้อนรับการบริการผู้เข้าร่วมงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การจัดงานระดับภูมิภาคครั้งนี้มีไปด้วยความดำเนินด้วยอย่างเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการสำหรับการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ถือเป็นเวทีสำคัญในการเผยแพร่ผลการดำเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรืออพสทซึ่งมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนได้ร่วมกันศึกษาสำรวจรวบรวมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นอย่างรู้คุณค่าตลอดจนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็มุ่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้งานประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งนี้เป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริและภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาคค่ะก็เป็นเรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของมอหัดใหญ่นะคะนำมารายงานให้กับคุณผู้ฟังและคุณอดิเรกในช่วงท้ายของรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณพานิชาด้วยนะครับนี่ก็เป็นในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ในช่วงต่อไปนะครับจะได้รอยถ่ายครับ
2: จารึกรอยถ่ายรอยถ่าย
0: เข้าสู่จารึกรอยไทยค่ะวันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับหลอนปลาภูมิปัญญาหาปลาหน้าแล้งติดตามและฟังรายงานได้จากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นำเสนอสารคดีจารึกรอยไทยชุดลมหายใจแห่งลุ่มเล
4: เมื่อฤดูฝนใหญ่ปลายปีผ่านไปลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจะเริ่มเข้าสู่ภาวะฝนแล้งตั้งแต่ประมาณกลางเดือนมกราคมที่จะมีฝนตกแต่ละเดือนน้อยครั้งลงไปเรื่อยจนกระทั่งถึงเดือนมีนาคมและเมษายนที่แทบจะไม่มีฝนตกเลยสภาพพื้นที่ลุ่มที่ขาดฝนจะเกิดภาวะน้ำในบึงน้อยใหญ่ค่อยๆแห้งงวดลงไปทุกวันช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษอีกช่วงหนึ่งสำหรับการหากินแบบพึ่งพาธรรมชาติ ของชุมชนที่อยู่ตามท้องนาทุ่งร้างหรือทุ่งพรุ

0: เนื่องจากปริมาณน้ำที่งวดลงของบึงทั้งหลายทำให้สัตว์น้ำเกิดสัญชาตญาณเอาตัวรอดจากการตายเพราะน้ำแห้งจนหมดบึงคนหาปลาผู้มีประสบการณ์และเข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติของพื้นที่ก็จะเริ่มหาปลาแบบที่ลงทุนไม่มากออกแรงน้อยและอาจได้ปลาเป็นจำนวนมากได้โดยง่ายด้วยกรรมวิธีที่เรียกว่าหลอนปลาหลอนปลาเป็นวิธีจับปลาน้ำจืดวิธีหนึ่งทำที่บริเวณหนองน้ำในหน้าแล้งคำว่าหลอนมีความหมายเช่นเดียวกับคำว่าหลอกในภาษาภาคกลางหลอนปลาก็คือหลอกปลานั่นเองวิธีการของพรานล่าปลาเหล่านี้จะเริ่มต้นโดยการสังเกตว่ามีหนองบึงแห่งใดที่มีปลาชุมและน้ำกำลังแห้งอยู่บ้างเมื่อพบพื้นที่เป้าหมายก็จะลงมือหลอนปลาโดยช่วงกลางวันพรานปลาจะลงไปกวนน้ำในหนองให้ปลาตื่นตกใจพอตกเย็นก็ขุดร่องตื้นๆจากขอบหนองทอดยาวออกไปราว 2-3 เมตรเอาโคลนเลนจากลำคลองหรือแม่น้ำมาละเลงที่ร่องนั้นตรงช่วงปลายสุดของร่องจะขุดเป็นหลุมลึกประมาณหัวเข่าเอาไว้โดยเทคนิคนี้ก็คือการที่พรานปลารู้ว่าปลาหลายชนิดมีสัญชาตญาณจำแนกกลิ่นความลึกของแหล่งน้ำแต่ละที่ได้การที่เอาโคลนเลนจากคลองหรือแม่น้ำมาสร้างระบบหลอนจะทำให้ปลาเข้าใจว่าหนองบึงที่ตัวเองอยู่นั้นมีช่องทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งน้ำที่ใหญ่หรือลึกกว่าที่จะสามารถทำให้ตัวเองรอดได้เมื่อตกกลางคืนปลาได้กลิ่นน้ำโคลนจากลำคลองหรือแม่น้ำผนวกกับช่วงเวลากลางวันพรานปลาได้ลงไปกวนทำให้ปลาตกใจบรรดาปลาทั้งหลายจึงหาทางหนีออกจากหนองน้ำนั้นเมื่อพบร่องน้ำที่ขุดหลอนเอาไว้ก็เข้าใจว่าเป็นทางไปสู่แม่น้ำลำคลองจึงว่ายไปตามร่องนั้นจนตกหลุมที่พรานขุดเอาไว้ปลาที่จะหลอนได้โดยวิธีนี้มีหลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนปลาดุกปลาหมอหรือปลาหลดปลาไหลและจะหลอนได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งที่หนองน้ำนั้นแห้งงวดลงไปทุกวันทุกวันจนปลาคิดว่าจะต้องหาที่อยู่ใหม่โดยหลุมที่ขุดขึ้นหลอนปลานี้เรียกว่าหลุมวิ่งที่หมายถึงอาการของปลาที่กระเสือกกระสนถลายตัวไปลงหลุมอย่างรวดเร็วนั่นเองข้อดีของการหลอนปลาโดยการขุดหลุมวิ่งนี้ก็คือพรานปลาไม่ว่าจะมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็สามารถหาปลาด้วยวิธีการนี้ได้เนื่องจากไม่ต้องใช้กำลังมากมายเพียงแค่มีประสบการณ์ในการดูแหล่งน้ำในฤดูแล้งกับการขุดบ่อตื้นที่ดินเลนขอบหนองและการไปงมเอาโคลนเลนจากคลองหรือแม่น้ำมาเป็นตัวล่อก็สามารถหาปลาได้เป็นจำนวนมากน้อยแตกต่างกันไปตามความสามารถในการสังเกตแหล่งปลาของแต่ละคนนี่คือภูมิปัญญาที่ค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมภาคใต้เนื่องจากการพึ่งพาธรรมชาติมีน้อยลงการซื้ออาหารจากตลาดหรือร้านค้าเป็นเรื่องที่สะดวกกว่าและก็ส่งผลให้เรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติน้อยลงเช่นเดียวกันเพราะไม่ว่าปลาในธรรมชาติจะมีหรือไม่มีไม่ว่าจะแหล่งน้ำธรรมชาติจะหลงเหลืออยู่อีกหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเรามีปลาจากระบบอุตสาหกรรมมากพออยู่แล้วผลก็คือภูมิปัญญาค่อยๆสูญหายรวมทั้งความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมก็ถดถอยลงไปเรื่อยๆซึ่งก็นับเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราครับ
1: ร่วมสะท้อนเสียงลมหายใจแห่งลุ่มเลโดยเครือข่ายพันธมิตรวิทยุสถาบัน
2: ขอบคุณรายงานจากคุณบัญชรวิเชียรศรีจากสถานีวิทยุมอหัดใหญ่นะคะครบถ้วนในช่วงของจารึกรอยไทยกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เพื่อที่จะไปแล้วฟังนะคะเป็นสปอตของการเปิดงานของเปิดมิติใหม่นิวอีสานสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเวลเนสระดับโลกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
3: ร่วมขับเคลื่อนอนาคตแห่งนวัตกรรมและสุขภาพในงานเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคขอเชิญทุกท่านพบกับงานอีสาน Wellness Expo 2026พร้อมด้วยงาน Lab Future and Bio Expo 2026 2 งานแสดงนวัตกรรมยักษ์ใหญ่ที่รวมพลังยกระดับ New อีสานสู่การเป็น High Grow R&D Hub และศูนย์กลาง Wellness Economy ของโลกตื่นตากับเทรดโชว์นวัตกรรมห้องแลบและเทคโนโลยีสุขภาพชั้นนำ

0: เจาะลึกคอนเฟอเรนซ์เทรนด์โลกปี2026ถึง2030จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและร่วมชมเดโมเดย์ผลงานนวัตกรรมต้นแบบที่พร้อมต่อยอดสู่ธุรกิจจริงในวันที่25ถึง26มิถุนายนเวลา 14:00 นถึง 17:30 นณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการนักวิจัยบุคลากรทางการแพทย์หรือคนรักสุขภาพนี่คือโอกาสครั้งสำคัญในการเชื่อมโยงธุรกิจและนวัตกรรมเตรียมตัวให้พร้อมวันที่25ถึง26มิถุนายน2569นี้เวลา 9:30 นถึง 17:30 นณศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook อีสาน Wellness Expo หรือ Lab Future and Bio Expo
1: สนทนาสถาบัน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะสนทนาสถาบันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการเปิดมิติใหม่นิวอีสานสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมและเวลเนสระดับโลกกับงานอีสานเวลเนสเอ็กซ์โป2026และหลักฟิวเจอร์แอนด์ไบโอเอ็กซ์โป2026ค่ะคุณอดิเรกคะ
3: ครับวันนี้นะครับเราจะมาร่วมพูดคุยกับทางรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชนะครับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวณิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับตอนนี้ท่านก็อยู่ในระบบกับเราตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกับท่านเลยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: โอเคค่ะเห็นภาพของท่านอาจารย์แล้วนะคะค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงของเรา2คนไหมคะ
4: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: ครับทางเราได้ท่านอาจารย์ชัดเจนครับ
2: เริ่มแรกเลยนะคะเรียนสอบถามท่านอาจารย์ค่ะอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้คุณฟังได้รับทราบถึงที่มาและความสำคัญของการจัดงาน Lab Future and Bio Expo 2026และงาน Isan Wellness Expo 2026ค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีความร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างนะคะอาจารย์เชิญค่ะ
4: ค่ะก็สำหรับงานสำคัญนี้นะคะ Lab Future and Bio Expo 2026ค่ะปีนี้เราจัดร่วมกับอีกงานหนึ่งเลยคืองานอีสานเวลเนสเอ็กซ์โป2026จริงๆแล้วทั้งสองงานนี้เคยจัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ2ปีนี่เป็นปีที่3นะคะแล้วก็ปีนี้พิเศษเพราะว่านำสองงานมาจัดเป็นงานเดียวกันเลยนะคะเพื่อให้งานมันรวมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็สะดวกสำหรับผู้ที่มาร่วมงานนะคะสามารถที่จะเลือกชมต่างๆได้นะคะโดยที่การจัดครั้งนี้ค่ะจัดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะตามที่สปอตได้แจ้งไปแล้วนะคะก็ที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษค่ะซึ่งเป็นการจัดนะคะโดยร่วมกันหลายฝ่ายนะคะในส่วนของภาควิชาการก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหลักค่ะแล้วก็ในส่วนของเอกชนก็คือบริษัทขอนแก่น Innovation Center นะคะแล้วก็ศูนย์นวัตกรรมและการวิจัยมิตรผลค่ะก็อยู่ในเครือของบริษัทมิตรผลกรุ๊ปนะคะก็จัดงาน2งานพร้อมกันก็ต้องมีแนวร่วมหรือว่าเครือข่ายเยอะเลยนะคะก็มีเครือข่ายหลายคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็เครือข่ายภาคเอกชนนะคะที่จะมาร่วมออกบูธอีกประมาณ80บริษัทค่ะก็ขออนุญาตไม่ได้เอ่ยชื่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็เพื่อที่จะผลักดันนะคะให้จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ภาคอีสานเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็รวมไปถึงนวัตกรรมแห่งอนาคตแล้วก็เรื่องของแลบด้วยนะคะเราเชื่อว่าการมีห้องปฏิบัติการนะคะที่รองรับในปัจจุบันและอนาคตก็จะทำให้เราสามารถได้งานวิจัยดีๆออกมาค่ะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในสภาพสังคมเศรษฐกิจแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
3: ครับนะคะแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้เราก็เป็นสิ่งที่อยากรู้เหมือนกันนะครับทีมงานของเราก็ได้ให้ข้อมูลมาว่าเรื่องของคำว่า New อีสานเนี่ยที่เราจะก้าวไปสู่ High GrowthR&D Hub นะครับแล้วก็ศูนย์กลาง Wellness Economy ของโลกเนี่ยนะครับอันนี้มีความหมายอย่างไรนะครับอาจารย์ครับแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นเองเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรในการขับเคลื่อนเรื่องเหล่านี้ครับอาจารย์ครับ
4: ค่ะก็ New อีสานนะคะคือเมื่อก่อนภาพของภาคอีสานเรานะคะอาจจะเรื่องของความไม่อุดมสมบูรณ์หรือความขาดแคลนนะคะแต่ว่าเราก็มีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามเราก็มีพื้นที่กว้างใหญ่มีหลากหลายความหลากหลายนะคะทั้ง

0: เรื่องของผู้คนในเรื่องของพื้นที่นะคะในเรื่องของภูมิอากาศอะไรนี้นะคะเรามีทั้งความสวยงามของภูเขาป่าไม้นะคะทุ่งหญ้าคะทุ่งหญ้าสําหรับเลี้ยงสัตว์ทุ่งนาอะไรต่างๆเรามีนะคะแต่ปัจจุบันนี้คําว่านิวอีสานเนี่ยค่ะเราหมายถึงว่าเราจะเป็นศูนย์กลางของทางด้านวิจัยแล้วก็พัฒนานะคะที่เติบโตนะคะเราจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของความก้าวหน้าค่ะหลายๆด้านทั้งด้านเกษตรกรรมเกษตรอุตสาหกรรมนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะเพราะว่าเราเชื่อมโยงกับหลายประเทศที่อยู่ใน CLMV นะคะ GMS อะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยในความเป็นนิวอีสานนะคะเราก็จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่นะคะที่มันเชื่อมโยงกับสุขภาพแล้วก็คุณภาพที่ดีนะคะเพราะอีสานเองก็มีทรัพยากรมากมายแล้วก็มีโอกาสในการที่จะนำทรัพยากรเหล่านี้มาเพิ่มมูลค่านะคะโดยใช้ขีดความสามารถของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านวิชาการด้านวิจัยนะคะด้านนวัตกรรมค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนนะคะให้เกิดการต่อยอดนะคะในการใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะคะเพื่อที่จะช่วยในการให้มันเกิดเป็นธุรกิจจริงเกิดเป็นอุตสาหกรรมจริงนะคะแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลค่าแล้วก็สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นค่ะอันนี้ก็คือคำว่านิวอีสานค่ะค่ะสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดนะคะก็จะถูกนำมายกระดับพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อความเป็นอยู่ของคนในภาคอีสานแล้วก็ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงด้วยค่ะ
1: ค่ะท่านอาจารย์คะในส่วนของทำเลที่ตั้งของจังหวัดขอนแก่นค่ะมีความสำคัญอย่างไรกับการเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศ CLMV และจีนใต้ค่ะ
0: ก็ขอนแก่นเองเนี่ยนะคะถ้าดูตามแผนที่นะคะขอนแก่นจะอยู่ตรงกลางเลยของภาคอีสานนะคะหลายคนก็บอกว่าขอนแก่นคือเมืองหลวงของภาคอีสานคือพูดแบบนี้ก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่าเราเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมค่ะไม่ว่าจะเป็นคมนาคมทางรถยนต์นะคะทางรถไฟทางเครื่องบินนะคะทุกอย่างเข้าถึงจังหวัดขอนแก่นได้ไม่ยากไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะนะคะอันนี้ก็เป็นศูนย์กลางที่สำคัญเราสามารถที่จะเชื่อมไปที่จังหวัดต่างๆ20จังหวัด19จังหวัดที่เหลือนะคะรวมขอนแก่นเป็น20จังหวัดของภาคอีสานเนี่ยเราสามารถเดินทางได้สะดวกทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของระบบโลจิสติกส์นะคะเรื่องของระบบการขนส่งการเข้าถึงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางแล้วเราก็ยังเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวนะคะกัมพูชานะคะหรือเวียดนามค่ะหรือจริงๆ CLMV ได้ทั้งหมดนะคะเมียนมาก็ได้แล้วก็ยังรวมไปถึงจีนตอนใต้ซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมไปที่มณฑลยูนนานได้ไม่ยากนะคะโดยจากประเทศไทยเราข้ามไปลาวนั่งรถไฟความเร็วสูงจากนครเวียงจันทน์ไปที่หลวงพ่อบางจากหลวงพ่อบางก็ต่อไปที่คุนหมิงได้นะคะนี่ก็คือความสำคัญของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ถ้าเรามองในเชิงเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ในเชิงอุตสาหกรรมอะไรที่กรุงเทพมีขอนแก่นมีนะคะขอนแก่นเหมือนย่อส่วนของกรุงเทพลงไปอะไรเงี้ยนะคะเรามีมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยเอกชนอีกหลายแห่งนะคะมีวิทยาลัยมีอะไรต่างเพราะนั้นด้านการศึกษานะคะด้านสังคมนะคะเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะคะก็ถือว่ามีความพร้อมนะก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่สำคัญที่จะเชื่อมแล้วก็ที่จะผลักดันเรื่องนิวอีสานด้วยค่ะ
2: ครับนะฮะและตอนทีนี้เนี่ยนะครับก็คงจะต้องให้ท่านอาจารย์นะครับได้ช่วยเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมไฮไลท์นะครับเพราะว่าจากที่ดูใน Facebook Fanpage นะครับที่ทีมงานส่งมาให้โอ้เยอะมากๆมีอะไรที่มีไฮไลท์ที่น่าสนใจที่อาจารย์อยากจะบอกกล่าวให้กับทุกท่านที่มาในครั้งนี้ได้
0: เลยเยอะมากจริงๆค่ะเพราะว่าแปดเฉพาะบริษัทต่างๆนะคะที่มีเทคโนโลยีค่ะแล้วก็ที่จะนำมาแสดงค่ะทั้งเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยมีทั้งหมด80บริษัทแล้วก็บริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งบริษัทที่เป็นสัญชาติไทยเองแล้วก็บริษัทที่เป็นสัญชาติจากต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งจะมีทั้งบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องกลุ่มงานวิจัยนะคะเครื่องมือวิทยาศาสตร์นะคะเรื่องของแล็บต่างๆนะคะบริษัทที่เป็นทางด้านวิจัยนี้ก็เยอะมากเลยนะคะวิจัยในมนุษย์นะคะวิจัยในสภาพแวดล้อมต่างๆวิจัยในแนวโน้มเรื่องของทางด้านการแพทย์ในอนาคตต่างๆก็มีนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มเครื่องมือวิทยาศาสตร์แล็บนะคะกลุ่มสุขภาพเวลเนส

0: ะคะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มการศึกษาพัฒนาบุคลากรอะไรเงี้ยคือพร้อมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ในงานก็ยังมีไฮไลท์คือมีทั้งงานที่เป็นเทรดโชว์นะคะเพราะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมีของดีๆมาโชว์นะคะเพื่อที่จะมีการเจรจาซื้อขายกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐเอกชนก็สามารถมาดูนะคะมาดูโชว์ต่างๆนะคะแล้วก็มาดูโชว์ในที่นี้หมายถึงว่าอุปกรณ์เครื่องมือนะคะทั้งหลายทั้งปวงการใช้งานนะคะมีหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีคอนเฟอเรนซ์อีกนะคะมีสัมมนามีคอนเฟอเรนซ์นะคะเพื่อที่จะนำเสนอนะคะเทรนด์ใหม่ๆของปี2026ถึง2030เลยนะคะผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะก็จะมาให้ความรู้นะคะในการสัมมนาในการทำคอนเฟอเรนซ์นะคะแล้วเรายังมีเดโมเดย์ด้วยนะคะเดโมเดย์นี่หมายถึงว่าเป็นการสาธิตงานวิจัยพิชชิ่งหรือว่านำเสนอรายละเอียดงานวิจัยต่อนักลงทุนนะคะนักลงทุนที่นักลงทุนหรือผู้ประกอบการนะคะที่อยากจะได้งานวิจัยดีๆได้โปรโตไทป์นะคะได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่ายได้จริงให้แก่ธุรกิจของตัวเองเนี่ยค่ะสามารถที่จะมาร่วมงานเพื่อมาชมงานวิจัยนอกเหนือจากการชมแล้วคือนักวิจัยเจ้าของผลงานผู้ประดิษฐ์นะคะเขาก็จะมีการนำเสนอด้วยนะคะสาธิตให้ดูด้วยนะคะก็มีต้นแบบก็นำมาโชว์ด้วยแล้วก็เล่าให้ฟังด้วยว่างานวิจัยเป็นยังไงดียังไงนะคะซึ่งเราจัดทั้ง2วันเลยนะคะเดโมเดย์นะคะเดโมก็มาจากการสาธิตนะคะก็เป็นวันแห่งการสาธิตการนำเสนองานของนักวิจัยนะคะน่าจะร่วม20ท่านนะคะทั้ง2วันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ลงทุนลงแรงทำมาหลายปีนะคะบางคนก็ออกมาแล้วผลการวิจัยดีมากนะคะน่าสนใจมากก็อยากจะให้มาชมกันเยอะๆนะคะในส่วนของงานวิจัยตรงนี้จริงๆมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจดทรัพย์สินทางปัญญาไว้งานวิจัยของเราเนี่ยมีเกือบ 2,000 รายการนะคะเราก็คัดสุดยอดของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับธีมของงานนะคะทั้ง2วันเนี่ยก็น่าจะมาประมาณ20ท่านนะคะนักวิจัย20ทีมนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะมีนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะก็เรียกว่า Career Connect นะคะคือสำหรับนักศึกษาที่มานะคะหรือว่าคนที่จบการศึกษาเพิ่งจบการศึกษาเมื่อไม่นานเนี่ยนะคะเดือน2เดือนเนี่ยก็มาหางานได้ในงานนี้เพราะว่าบริษัทต่างๆ80บริษัทเนี่ยก็ทุกบริษัทก็จะมาเปิดรับนะคะบุคลากรเพื่อไปทำงานด้วยนอกเหนือจากไปทำงานแล้วนะคะก็จะรับนักศึกษาที่สนใจที่จะทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสถาบันเลยนะคะได้มีโอกาสฝึกงานไปด้วยได้รายได้ไปด้วยจากการทำงานพาร์ทไทม์หรืออาจจะมาจับจองเพื่อที่จะไปฝึกงานในภาคการศึกษาต่อไปอะไรเงี้ยนะคะเทอมหน้าอยากจะหาที่ฝึกงานก็มาได้เพราะนั้นคือเรียกว่างานนี้เป็นงานของทุกท่านเลยของทุกคนเลยนะคะของทุกวัยด้วยนะคะเรื่องการออกกำลังกายก็มีนะคะมีเรื่องของ Hybrid Wellness Challenge วิธีการออกกำลังกายต่างๆที่เหมาะสมกับร่างกายเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับสุขภาพแบบนี้มีทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดของงานซึ่งอยากให้มาชมด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าน่าจะตาพยายามไม่หมดเพราะว่าใช้หอประชุมการเรียนรู้พิเศษซึ่งเป็นหอประชุมที่ใหญ่มากจุคนได้ 4,000 คนอย่างเงี้ยนะคะเป็นพื้นที่ในการจัดงานแล้วก็ที่จอดรถก็ได้เป็นคันๆอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยคือมาแบบจัดเต็มแล้วก็พร้อมที่จะเปิดสู่สายตาของทุกท่านค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ฟังจากที่ท่านอาจารย์ได้เล่ามาไฮไลท์เยอะมากๆเลยจริงๆนะคะแล้วก็งานวิจัยต่างๆที่น่าสนใจด้วยงานนี้ค่ะดูแล้วจะเป็นวิชาการมากไปหรือเปล่าหรือว่าเหมาะกับใครบ้างแล้วก็ใครที่จะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมในครั้งนี้บ้างค่ะอาจารย์คะ
0: จริงๆชื่องานก็อาจจะดูแบบเหมือนเป็นวิชาการนะคะแต่ความจริงมันก็ไม่วิชาการขนาดนั้นเพราะว่าตามที่ได้เล่าไปค่ะเพราะว่าเรื่องของสุขภาพไม่ใช่เรื่องวิชาการเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนนะคะที่สนใจเรื่องสุขภาพมาดูเทรนด์สุขภาพมาฟังเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการไปดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอนาคตที่จะเกี่ยวพันกับชีวิตของพวกเราอยู่แล้วนะคะซึ่งตามที่ได้เล่าไปในเรื่องการศึกษาเรื่องพัฒนาคนน นะคะเรื่องของกลุ่มที่เป็นสุขภาพอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนเลยแล้วก็ยังเป็นโอกาสนะคะนอกเหนือจากนักวิชาการมาได้นะคะผู้ประกอบการมาได้นักศึกษาอาจารย์มาได้นะคะบุคคลทั่วไปก็สามารถมาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะอยากมาหางานอาจจะอยากมาดูแนวโน้มของงานอาจจะอยากทำงานพาร์ทไทม์เกษียณแล้วแต่อยากมีงานพาร์ทไทม์ทำเกษียณแล้วอยากดูแลสุขภาพตัวเองก็มาได้เด็กๆ เรียนมัธยมเรียนมหาลัยนะคะอาจจะยังไม่ได้จบแต่ว่าอยากจะมาดูเรื่องของงานเผื่อได้มีงานทำอะไรต่างๆเพราะงานปัจจุบันนี้มันมีทั้งออนไลน์นะคะหรือออนไซต์ก็ได้แบบนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของภาคอุตสาหกรรมก็น่ามานะคะเพราะว่าคำว่าแล็บเนี่ยบางทีอุตสาหกรรมเขาก็ต้องใช้ห้องแล็บห้องปฏิบัติการในการทำกิจกรรมต่างๆในบริษัทในโรงงานอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะนักลงทุนค่ะหรือผู้ประกอบการ SME ที่เราไม่ได้มีห้องแล็บเองแต่เราอยากได้งานวิจัยดีๆเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะเพื่อที่เราจะนำไปผลิตแล้วก็ต่อยอดเป็นธุรกิจของเรานะคะนักวิจัยก็ยินดีที่จะนำผลงานมาเสนอนะคะแล้วถ้าเราชอบคุยกับนักวิจัยแล้วตกลงกันได้ก็มีสามารถที่จะมีการซื้อไลเซนส์นะคะซื้อสิทธิ์ไปผลิตได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราพร้อมที่จะสนับสนุนให้งานวิจัยนะเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าเป็นงานของทุกคนทุกเพศทุกวัยมาได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ได้วิชาการจ๋าขนาดนั้นเดี๋ยวปีหน้าอาจจะต้องเปลี่ยนชื่อเป็นงานที่มันดูแมสกว่านี้นะคะปีนี้ชื่อมันออกมาเป็นแล็บฟิวเจอร์คนก็เลยเป็นวิชาการหรือเปล่าเป็นห้องแล็บอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ความจริงมันก็คือเรื่องของเอ็กซ์โปนะคะมันคืองานเอ็กซ์โปด้วยนะคะมันคือเรื่องของอีสานเวลเนสเอ็กซ์โปด้วยนะคะมันก็น่าจะเกี่ยวข้องกับทุกคนค่ะก็เรียนเชิญนะคะ
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เราได้มีโอกาสนะครับมานำเสนอการเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับหากว่าท่านใดเนี่ยนะครับที่มีความสนใจนะครับก็สามารถที่จะเสิร์ชคำสำคัญต่างๆนี้ได้เลยนะครับข้อมูลมีเยอะมากๆนะครับจัดการในช่วงวันที่25ถึง26มิถุนายนใช่ไหมครับ2569
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ25อีกไม่กี่วันนี้เองนะคะค่ะก็อยากให้ล็อกตารางไว้เลยค่ะต้องมาค่ะงานก็เริ่มประมาณ9โมงครึ่งประมาณนี้นะคะ9โมง9โมงครึ่งแล้วก็เลิกช่วงเย็น 17.30 นนะคะอาจจะเลทไปถึง6โมงบ้างนะคะเพราะนั้นคืออาจจะมาช่วงกลางวันก็ได้หรือมาช่วงเย็นเลิกงานแล้วนะคะก็มาก็ได้นะคะก็คิดว่าน่าจะ2วันนะคะน่าจะพอดีเลยค่ะเพราะว่ามาเดินวันเดียวอาจจะไม่ครบทุกบูธทุกอย่างที่เรามีนะคะอันนั้นก็มาได้ทั้ง2วันเลยค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะแล้ววันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับกับเรื่องราวที่เรามานำเสนอกันนะครับคุณพานิชาปนัยเวชครับจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ผมอดิเรกมีบุญจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรและทีมงานนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านกับการติดตามรับฟังติดตามรับชมวันนี้เราและทีมงานลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

บุคคลเป็นเลขากฤษฎีกาขณะที่สว.นันทนาระบุการประชุมลับเป็นการปิดประตูตีแมววันนี้ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบให้นายนพดลเพรีฤกษ์เป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยคะแนนเสียง147-0งดออกเสียง22โดยเป็นคะแนนเสียงข้างมากถือได้ว่าสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขณะที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ลุกขึ้นอภิปรายแบบเปิดเผยโดยระบุว่าการประชุมลับเป็นการปิดประตูตีแมวประชาชนไม่ทราบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะมาเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นการยกย่องกันเองตามที่สว.ส่วนใหญ่อยากให้เป็นสว.ส่วนใหญ่พากันลงมติไม่ให้เปิดเผยรายงานการประชุมเรื่องอย่างนี้จะเรียกว่าลับลวงพรางหรือไม่ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะเปิดเผยข้อมูลการเลือกองค์กรอิสระให้โปร่งใสประชาชนเข้าถึงได้เลขาสภาพัฒน์ระบุ GDP ของไทยจะปรับตัวสูงจากสงครามตะวันออกกลางหรือไม่ต้องดูสถานการณ์ก่อนนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพว่าก็คงดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนส่วนการจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นนั้นไดนานุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยฉะนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการระบุว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาจึงขอเวลาในการประเมินสถานการณ์อีกครั้งและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านจะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์อีกต่อไปส่วนข่าวที่สหรัฐจะจ่ายเงินอิหร่านเป็นข่าวปลอมประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐระบุว่าอิหร่านตกลงที่จะไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ตลอดไปส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าสหรัฐจะจ่ายเงินให้อิหร่าน300ล้านเหรียญสหรัฐเป็นข่าวปลอมที่พรรคเดโมแครตสร้างขึ้นขณะที่เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีระบุไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ว่าอิหร่านอาจสามารถเข้าถึงกองทุนฟื้นฟูประเทศมูลค่า 300,000 ล้านเหรียญสหรัฐได้หากอิหร่านปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงโดยย้ำว่าเงินดังกล่าวจะมาจากประเทศในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่าแนวคิดเกี่ยวกับกองทุนฟื้นฟูประเทศรวมถึงการปลดอายัดทรัพย์สินและการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรเป็นหนึ่งในทางเลือกที่คาดว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมกับอิหร่านในวันที่19มิถุนายนนี้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาของเรานะครับบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์ให้เพลงเพราะในวันวานกลับมาดูแลหัวใจคุณนะครับทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

สำหรับเพลงนี้ชื่อว่ารักนะครับงานจากทีชัยเดชนะครับถือว่าเป็นเพลงรักสุดซึ้งและมีความหมายมากๆเลยทีเดียวกับท่อนที่ว่ารักคือความเป็นอยู่อยู่ตรงกลางระหว่างหัวใจนะครับเน้นย้ำถึงความรู้สึกผูกพันและการมีกันและกันในทุกช่วงเวลานั่นเองนะครับแน่นอนครับเพลงเพราะเพลงที่ทำให้คุณมีความสุขในช่วงเวลาที่เราต้องดูแลหัวใจกันและกันแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามฟังกันได้เลยแล้วก็ยังเพิ่มเติมมาได้ที่02-218-3975-7ครับ

0: จุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: คอยถามตัวเองว่าทำไม

มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติคุณร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

มีคุณผู้ฟังนะครับเพิ่มเติมเพลงจากทัตยังนะครับเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในอัลบั้มที่เรียกว่ากระเป๋ามหัศจรรย์นั่นเองนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าคนเดิมใจเดิมเพลงนี้คำร้องโดยชนะเสวิกุลนะครับแล้วก็เรียบเรียงทำนองโดยเพชรมานั่นเองกับเพลงนี้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นความหมายที่มีการเปรียบเทียบกับการคิดถึงใครคนหนึ่งที่ไม่เจอมานานแต่ยังคิดถึงเสมอครับ

0: คุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
1: ง
0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใคร

0: ยังคงเน้นย้ำกันเรื่องของการติดตามข้อมูลนะครับข้อมูลจริงข้อมูลปลอมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI นะครับบางทีคุณผู้ฟังได้เห็นรูปภาพได้เห็นข้อมูลต่างๆแล้วช่วยกันเช็คนิดนึงก่อนนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีเรื่องของการนำ AI มาใช้ผิดวิธีกันเยอะมากๆเลยนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องควรระมัดระวังด้วยนะครับเอาละครับช่วงเวลาของเพลินเพลงครับยังมีเพลงเพราะๆให้คุณได้ติดตามกันต่อเนื่องแบบนี้นะครับทาง FM 101.5 MHz ครับแล้วก็สมาชิกที่ฟังกันผ่านแอปพลิเคชันด้วยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมส่งมาได้เลยนะครับที่022183975-7ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

ี้ส่งท้ายกับอีกหนึ่งเพลงนะครับงานจาก Pitchmaker ต้องบอกว่าเป็นอัลบั้มแล้วก็เป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับได้มีโอกาสไปชมการร้องสดอยู่หลายครั้งนะครับต้องบอกว่ามืออาชีพมากๆด้วยวันนี้เราไปกับเพลงที่ชื่อว่าคิดถึงจาก Pitchmaker นะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่กับช่วงเวลาของเราเพลินเพลงทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ

จังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
2: เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทราทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ชะตาชีวิตโดยคุณวิรัตศรีพงศ์นะคะ 14:08 น.รายการสุขกันทราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจRino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ท่านผู้ฟังใจเดียวกันหลายท่านเลยรวมทั้งคุณป้อมเพิ่งไลน์มาเดี๋ยวนี้เลยขอเพลงนี้กันใจหาย

ทยอยเลือกเพลงมาเพลงนี้อาจารย์ธนาโชติเลือกมัดสีร้องไห้มาคุณบุษยารังสีค่ะ

เสียงที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้เสียงร้องของคุณวินัยจุลบุตรสป่านะฮะเพลงนี้ก็อายุมากแล้วเช่นเดียวกันดวงมณีอันล้ำค่าต่อกันด้วยยอดอนงที่คุณสุกัญญาถามถึงมา

ันตื่นตาน

ที่ตรงกับใจหลายท่านเลยคุณวินัยจุลบุตรสปากับจำปาทองที่ท่านผู้ฟังถามถึงมานะคะคุณมัณฑนามรากุลศิลปินแห่งชาติชีวิตกับเพลง

จังหวะชีวิตเสียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะชวนกันไปรับประทานอาหารที่ Reno All Day Dining Cafe นะคะไม่ว่าจะไปกับใครอาหารที่นี่อร่อยทุกครั้งไปแล้วก็หลายท่านที่ไปมาแล้วก็จะบอกมาเหมือนกันบอกว่าโอ้โหเชื่อจริงๆก็ต้องเชื่อสิคะเพราะว่าไม่ว่าจะไปรับประทานเมื่อไหร่ครั้งไหร่ก็ยังเสมอต้นเสมอปลายความอร่อยของอาหารต่างๆที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะหลายท่านชอบหมูย่างข้าวเหนียวทอดไปที่ไรก็ต้องสั่งทุกครั้งใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีส้มตำปลาสลิดไข่เค็มด้วยถึงจะไปกันได้ดีแล้วถ้าชอบไก่ปีกไก่ทอดเกลือรวมกัน3อย่างนี้ก็สบายแล้วมื้อนั้นอิ่มแน่นอนนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆจะเป็นอะไรขนมเบื้องยวนสูตรโบราณก็ไม่ควรพลาดเช่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่ในมื้อเดียวกันก็ได้มื้ออื่นก็ได้นะคะเครื่องดื่มไม่ต้องห่วงค่ะเครื่องดื่มรสชาติดีทุกอย่างโดยเฉพาะกาแฟไม่อยากจะให้พลาดเลยสำหรับคอกาแฟที่Reno All Day Dining Cafe คอกาแฟติดอกติดใจกันทั้งนั้นเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์022150026-7 022150026-7 พี่วินขอเพลงวนาลีให้พี่นวลศรีกับพี่ตุ้มที่แสนดีด้วยความคิดถึงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกับวนาลี

จันทร์กับพ่อร่วงจากคุณมันทนาโมรากูลอีกเพลงหนึ่งที่มีท่านผู้ฟังรอฟังหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติหัวใจบอด

จบอดเสียงร้องของหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิ์วัฒน์ศิลปินแห่งชาติอีกเพลงหนึ่งก็ยังคงเป็นหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสายช้อยร้อยใจที่คุณขนงยิ้มขอมาค่ะแล้วยังจะแถมมาว่าเศร้าค่ะ

ุณขนึงนิดได้ฟังแล้วสายสร้อยร้อยใจจากหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาตินะคะมีเพลงที่ติดค้างคุณลือชัยอยู่ครูเอื้อสุนทรสนานค่ะพรางรักจัดให้แล้วนะคะ

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

งที่2ของสุกันธราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno Ode Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% บึงน้ำฟ้าที่คุณประดิษฐ์พรถามถึงไว้เสียงร้องของคุณหมอพันธิวาสินรัชตนันนะคะท่านผู้ฟังก็เริ่มทยอยเลือกเพลงต่างๆกันมาถึงคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวานางแก้วในดวงใจ

วงจันทร์ในฝันเสียงร้องของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาจากการที่การแสดงสดเลยอีกเพลงหนึ่งที่มีผู้รอฟังคุณสรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติ1 ใน 100

ู้ฟังถามถึงไว้ยอดดารุณีเสียงร้องของคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องยอดดารุณีนี่แหละค่ะครูสง่าอารัมภีทั้งคำร้องทำนองเลยโดยครูสง่าอารัมภีนะคะวันนี้ถามถึงเพลงกันมาหลากหลายเลยทีเดียวแหละค่ะยินดีจัดให้นะคะเพื่อความสบายใจผ่อนคลายกันแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟด้วยเพิ่มพลังให้กับร่างกายเหนื่อยๆบอกบางคนบอกว่าห่อเหี่ยวใช้คำนี้เหนื่อยๆห่อเหี่ยวหมดแรงอะไรอย่างเงี้ยน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟช่วยได้นะคะดื่มไปแล้วก็สักพักหนึ่งจะรู้สึกดีขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่ชอบออกกำลังกายไปเดินบ้างไปวิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็มานั่งพักแล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟจะรู้สึกเลยว่าเรามีกำลังขึ้นมาละน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟมีประโยชน์กับร่างกายดูแลสุขภาพกันนะคะไม่ว่าจะ อยู่ที่ไหนอย่างไรเพื่อนญาติเราก็ติดไม้ติดมือไปฝากกันได้นะคะเพราะว่านั่นแสดงถึงความรักความห่วงใยที่มีให้กันค่ะน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวน้ำหอมแท้ 100% มีผู้รอฟังเพลงนี้บวงสรวง

ณศรีสไลสุชาติรูทกับรักข้ามขอบฟ้านะคะเพลงทั้งหลายวันนี้ท่านผู้ฟังช่วยกันจัดมาก็ขอบพระคุณนะคะเดี๋ยวจะมีเพลงที่คุณจำรูนคุณจรูนขออภัยคุณจรูนใช่ไหมคะถามถึงไว้ก็คงรอนานอยู่เหมือนกันคุณจรูนขอเพลงของมิสคูมีและคุณสุเทพวงกำแหงมานะคะตอนนี้ไปเตรียมอาหารกันก่อนค่ะเตรียมอาหารผัดทอดซึ่งเป็นอาหารโปรดของเด็กๆเด็กๆนี่จะชอบของทอดนะคะแล้วก็ถ้ามีน้ำมันที่จะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพด้วยอย่างน้ำมันพืชโอลีนก็จะยิ่งสบายใจมากขึ้นเมื่อให้เด็กๆได้รับประทานของทอดนะคะไก่ทอดกุ้งทอดหมูทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะทอดมันกุ้งทอดมันต่างๆเด็กๆชอบมากเลยทีเดียวนั้นน้ำมันพืชโอลีนปลอดภัยเสมอนะคะน้ำมันปลาอุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรนอล

ดูแลสุขภาพแล้วก็ยังอร่อยอีกด้วยเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะเพื่อเธอคนเดียวเพลงนี้ที่คุณจรูนรับฟัง

านผู้ฟังถามถึงไว้เหมันพิศวาสเสียงร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติค่ะขอมาทาง022-83975นะคะตอนนี้ก็มาต่อกันกับคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งเพลงรักไม่รู้ดับขอบคุณคุณอรุณศรีส่งภาพน้ำมันพืชโอลีนกำลังทอดเต้าหู้อยู่เลยโอ้โหน่ารับประทาน

7วันที่ฉันเหงาที่ท่านผู้ฟังถามถึงมาคุณประดิษฐ์พรขอฟังมาค่ะรักค่ะ

คุณชวินนันทนาครศิลปินแห่งชาติรักข้ามขอบฟ้ามาถึงเพลงสุดท้ายลากันไปกับคุณอารีนักดนตรีและคุณกำธรสุวรรณปิยะสุรินะคะรักแท้เพลงคู่เพลงนี้ลากันไปกับรักแท้ค่ะพรุ่งนี้กลับมาฟังเพลงกับสุกันธราต่อนะคะตรงนี้14 นาฬิกาสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อจากรายการเพลินเพลงค่ะขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Brino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารอร่อยนึกถึงความอร่อยนึกถึงเรโน่น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: วิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยนะครับก็คือภาวะที่หมอนรองกระดูกสันหลังเกิดการเคลื่อนตัวหรือว่ายื่นออกมาก็ทำให้ส่วนที่ยื่นออกมานั้นไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้ๆก็ทำให้เกิดอาการปวดอาการชาหรือว่าอาจจะมีอาการอ่อนแรงตามแนวเส้นประสาทที่ถูกกดทับบริเวณที่พบบ่อยๆคือที่บริเวณเอวซึ่งเชื่อมต่อกับขานะครับก็ส่งผลให้มีอาการปวดหลังร้าวลงขาสาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นมีหลายสาเหตุมีหลายปัจจัยนะครับปัจจัยแรกคือความเสื่อมตามวัยนะครับคนเราเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นหมอนรองกระดูกก็จะสูญเสียความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นก็ทำให้เปราะและก็ฉีกขาดได้ง่ายหรืออาจจะเกิดจากการใช้งานที่ผิดวิธีนะครับเช่นการนั่งหรือการยืนในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานๆการยกของหนักหรือการบิดตัวซ้ำๆนะครับก็จะทำให้เพิ่มแรงกดทับบนหมอนรองกระดูกและเส้นประสาทได้ต่อมาคืออาจจะเกิดขึ้นจากการบาดเจ็บหรือว่าอุบัติเหตุนะครับเช่นอาจจะเกิดแรงกระแทกอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุเช่นการหกล้มหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็อาจทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือว่าแตกได้และปัจจัยสุดท้ายคืออาจจะเกิดขึ้นจากการที่มีน้ำหนักตัวมากเกินไปซึ่งความอ้วนนี่แหละครับที่ทำให้เกิดแรงกดทับมากขึ้นบนกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูกก็ทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับจริงๆแล้วก็ยังมีปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคนี้นะครับเช่นการยกของหนักยกผิดท่าการขาดการออกกำลังกายตลอดจนความเสื่อมของร่างกายนะครับเวลาที่เกิดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับก็จะมีอาการปวดร้าวตามแนวเส้นประสาทมีอาการชาหรือว่าอาจจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวและก็มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่ายสัญญาณเตือนของการที่จะเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนี่คือมีอาการปวดหลังหรือว่าคอเรื้อรังนะครับอาจจะมีการปวดร้าวลงไปที่แขนหรือว่าขาหรือว่าอาจจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือมีอาการปวดเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือพนักงานยกของนะครับพนักงานออฟฟิศหรือว่าผู้สูงอายุผู้ที่มีน้ำหนักเกินและก็นักกีฬาซึ่งนักกีฬานั้นก็จะมีการใช้แรงกดหรือว่าแรงกระแทกบริเวณหลังซ้ำๆนะครับเมื่อมีภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนะครับสิ่งสำคัญที่จะช่วยบรรเทาอาการและป้องกันการลุกลามของโรคนะครับคือต้องมีการพักผ่อนอย่างเหมาะสมในช่วงที่มีอาการปวดรุนแรงนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวที่อาจเพิ่มแรงกดทับบนกระดูกสันหลังเช่นการก้มการเงยหรือว่าการยกของหนักต้องมีการปรับเปลี่ยนอิริยาบถและท่าทางนะครับนั่นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการนั่งหรือว่ายืนนานๆควรมีการเปลี่ยนอิริยาบถทุกๆ30ถึง60นาทีและควรมีการออกกำลังกายเบาๆอย่างสม่ำเสมออาจจะมีการใช้อุปกรณ์พยุงหลังนะครับและถ้าสมมติว่าอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการรุนแรงก็ควรจะปรึกษาแพทย์หรือว่านักกายภาพบำบัดเพื่อรับการวินิจฉัยเพื่อที่จะได้มีการรักษาที่เหมาะสมและถูกต้องต่อไปนะครับรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทนั้นก็มีอยู่หลายวิธีนะครับเช่นการใช้ยาเช่นยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อหรือว่ายาลดการอักเสบหรืออาจจะใช้วิธีกายภาพบำบัดเช่นมีการดึงหลังหรือว่าการออกกำลังกายเฉพาะทางอาจจะมีการฉีดยาสเตียรอยด์เฉพาะจุดหรืออาจจะมีการผ่าตัดในกรณีที่อาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการทางระบบประสาทรุนแรงนะครับท่านผู้ฟังครับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอาจจะดูเหมือนไกลตัวแต่จริงๆแล้วเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ชีวิตในท่าเดิมซ้ำๆนานๆการสังเกตอาการเบื้องต้นและหมั่นปรับพฤติกรรมออกกำลังกายเบาๆสามารถช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในอนาคตได้นะครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่นำมาพูดคุยในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตกนึงสุขเกษมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์
1: ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารสัมพันธ์ไทยจีนนะคะกลับมาในวันนี้ค่ะเราก็จะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวส่งตรงจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: และดิฉันศิวัตราสินพัชชุธาดลจากสถานีวิทยุชิไอกรุงปักกิ่งค่ะ
2: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวประจำวันนี้ค่ะ
3: วันนี้มีข่าวเดียวนะคะเป็นเรื่องของหวังฮู้หนิงค่ะประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนออกมาย้ำการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่าง2ฝั่งช่องแคบไต้หวันอยู่ในแผน5ปีฉบับที่15ที่เริ่มปีนี้แล้วค่ะ
2: ข่าวนี้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
4: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI หวังฮู้หนิงย้ำการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่าง2ฝั่งช่องแคบไต้หวันอยู่ในแผน5ปีฉบับที่15ในการประชุมพิเศษว่าด้วยการผลักดันการพัฒนาเขตสาธิตเพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการข้ามฝั่งช่องแคบไต้หวันจัดขึ้นเมื่อวันที่13มิถุนายนที่เมืองเสียเหมินมณฑลฝูเจี้ยนโดยในหวังฮู้หนิงกรรมการกรมการเมืองคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์โดยระบุว่าตามเจตนารมณ์ของการประชุมเต็มคณะครั้งที่4ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ตลอดจนข้อวินิจฉัยสำคัญของสหายสีจิ้นผิงเกี่ยวกับงานด้านไต้หวันและยุทธศาสตร์โดยรวมของพรรค

0: อมมิวนิสต์จีนในการแก้ไขปัญหาไต้หวันยุคใหม่การสร้างเขตสาธิตเพื่อพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างสองฝั่งช่องแคบไต้หวันอย่างมีคุณภาพสูงและผลักดันให้เกิดการบูรณาการรวมถึงการพัฒนาระหว่างสองฝั่งช่องแคบในช่วงแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15มีผลสำเร็จมากขึ้นในหวังฮู้หนิงกล่าวว่าในช่วงแผน5ปีฉบับที่15การยกระดับการบูรณาการการพัฒนาสองฝั่งช่องแคบและการก่อสร้างเขตสาธิตระหว่างสองฝั่งช่องแคบจะเผชิญกับโอกาสและแนวโน้มการพัฒนาที่กว้างยิ่งขึ้นควรสนับสนุนให้มณฑลฝูเจี้ยนสำรวจกลไกแนวทางและรูปแบบใหม่ๆเพื่อผลักดันให้เกิดการบูรณาการที่มีคุณภาพลึกซึ้งและครอบคลุมในวงกว้างยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเสริมบทบาทนำและบทบาทขับเคลื่อนของเขตสาธิตการบูรณาการการพัฒนาระหว่างสองฝั่งช่องแคบให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในหวังฮู้หนิงยังกล่าวด้วยว่าต้องดำเนินงานก่อสร้างเขตสาธิตการบูรณาการการพัฒนาระหว่างสองฝั่งช่องแคบให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของแผนพัฒนา5ปีฉบับที่15โดยยึดหลักการพัฒนาคุณภาพสูงตลอดทุกขั้นตอนของการก่อสร้างควรมุ่งเน้นภารกิจสำคัญของการก่อสร้างเขตสาธิตดังกล่าวเพิ่มการสร้างสรรค์นโยบายและนวัตกรรมเชิงระบบผลักดันที่เขตสาธิตทดลองดำเนินการและสั่งสมประสบการณ์ใหม่ๆปรับปรุงมาตรการด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างสองฝั่งช่องแคบปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเสริมสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมและขยายขอบเขตของชาวไต้หวันและธุรกิจไต้หวันที่ได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้นต้องกระชับการแลกเปลี่ยนด้านบุคลากรระหว่างสองฝั่งช่องแคบเสริมสร้างบทบาทของวัฒนธรรมจีนในฐานะสายใยเชื่อมโยงและส่งเสริมให้พี่น้องชาวไต้หวันมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาชาติจีนวัฒนธรรมจีนและมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่ของจีนนอกจากนี้ต้องเปิดด่านช่องทางให้เยาวชนไต้หวันสามารถเข้ามาพัฒนาศักยภาพในจีนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างสะดวกพร้อมชี้นำให้เยาวชนไต้หวันมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสูงและสร้างความทันสมัยของจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ทางเครือญาติเพิ่มความผาสุกและสร้างความเชื่อมโยงทางใจผ่านการแลกเปลี่ยนการติดต่อและการหลอมรวมระหว่างกันในช่วงเช้าของวันที่14มิถุนายนในหวังฮู้หนิงยังได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่เมืองเสียเหมินเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบูรณาการการพัฒนาระหว่างสองฝั่งช่องแคบการยกระดับความอัจฉริยะและความสะดวกสบายในการให้บริการแก่ชาวไต้หวันตลอดจนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างเยาวชนของทั้งสองฝั่งช่องแคบอีกด้วย
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็น
2: คุยกันวันละประเด็นวันนี้ค่ะคุณชุยเหมิงชวนดิฉันมาเก็บตกประเด็นการเยือนจีนของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะเมื่อเดือนที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่โตเลยทีเดียวว่าการเดินทางไปเยือนไม่ว่าจะเป็นหอไหว้ฟ้าเทียนฐานเนาะไม่ว่าจะเป็นทำเนียบจงหนานไห่หลายอย่างที่เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามแต่คนจีนรู้ดีค่ะจะมีอะไรบ้างนั้นไปติดตามฟังกันเลยค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันสิวัตราสินพัชุธาดลและคุณชุยเหมิงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณชุย
1: สวัสดีครับคุณสิวัตราครับ
0: วันนี้คุณผู้ฟังคุณชุยชวนดิฉันมาคุยถึงเรื่องนิยามท่าทีใหม่ของความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงระหว่างจีนกับสหรัฐก่อนจะไปถึงตรงนั้นคุณชุยดิฉันมีคำถามค่ะคือในช่วงการเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนาะ13-15พฤษภาคมที่ผ่านมา
1: วันสุดท้ายก็วันที่15
0: เราก็เห็นภาพที่แบบค่อนข้างหลากหลายละตอนแรกอ่ะดิฉันก็มีคำถามเรื่องของหลังจากมหาศาลาประชาชนเนาะก็เดินทางไปที่หอไหว้ฟ้าเทียนฐาน
1: ใช
0: ่ซึ่งอันนั้นอ่ะดิฉันก็ประหลาดใจหนึ่งนะนั่นคือหนึ่งที่ประหลาดใจเพราะส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นผู้นำต่างชาติมาก็มักจะพาไปที่พระราชวังต้องห้าม
1: แล้วก็คือกำแพงเมืองจีน
0: แต่กำแพงเมืองจีนอ่ะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นสำหรับคนที่ไม่เคยมาเลย
1: ใช่
0: ถูกไหมล่ะก็จะพาไปกำแพงเมืองจีนแต่สิ่งที่ดิฉันสังเกตดูวันที่ไปหอไหว้ฟ้าเทียนฐาน
1: อ
0: ่ะดิฉันแทบไม่เคยเห็นประธานา

อธิบดีสีจิ้นผิงพาไปด้วยตัวเองคือส่วนใหญ่อ่ะถ้าสมมติว่าก็จะเป็นผู้นำระดับสูงของจีนพาไประดับสูงนะแต่ไม่เคยเห็นท่านประธานาธิบดีพาไปวันคือคุณช่วยรู้ไหมวันแรกที่ดิฉันเห็นภาพในข่าวอ่ะดิฉันรู้สึกว่าเป็นภาพที่แบบ

0: หนึ่งที่กวางโจวแล้วก็รับฟังดนตรีกู่ฉิน
1: อ๋อนั่นก็เป็นภาพคือเอาจริงคุณผู้ฟังต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของการทูตเนาะในภาคของที่ไม่ได้หารือในเรื่องของการบ้านการเมืองเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ท่านประธานาธิบดีก็มักจะมอบหมายผู้นำระดับสูงเป็นคนที่ดูแลไปก็คือน้อยครั้งที่จะมีโอกาสเห็นท่านมาเป็นผู้ดูแลเองแต่อันเนี้ยก็อย่างที่คุณชุยเล่าว่าเรื่องของประธานาธิบดีมาครองก็แปลว่าท่านประธานาธิบดีสีก็ให้ความสำคัญรวมถึงประธานาธิบดีทรัมป์ในครั้งนี้ก็ให้ความสำคัญดิฉันได้มีโอกาสถามprofessor ท่านหนึ่งซึ่งในเช้าวันนั้นดิฉันดู CCTV อยู่แล้วก็เห็นท่านออกรายการดิฉันก็ถามท่านว่าเอ๊ะทำไมถึงไปที่เทียนฐานท่านก็ตอบว่าเดิมอะประธานาธิบดีทรัมป์ในปี2017เคยมาที่กู้กงแล้ว
0: พระราชวังต้องห้ามซึ่งพระราชวังต้องห้ามก็อยู่ใจกลางของกรุงปักกิ่งแล้วก็ตั้งอยู่เส้นแนวกลางของกรุงปักกิ่งเรียกว่าจงโจวเฉียน
1: ค่ะ
0: ส่วนเทียนฐานก็เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งหนึ่งที่ริมจงโจวเฉียนเหมือนกัน
1: ซึ่ง
0: เทียนฐานเนี่ยก็เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
1: แต่ดิฉันส่วนตัวมองว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์น่าจะสนใจจุดรับพลังที่หอไว้ฟ้าเทียนฐานเนาะนั่นก็คือเป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่รู้สึกว่าโอ้อันนี้น่าสนใจมากอีกที่หนึ่งค่ะคุณชุยที่ดิฉันรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆต่อจากที่เทียนฐานก็คือทำเนียบจงหนันไห
0: ่
1: ต้องให้คุณชุยอธิบายชื่อของทำเนียบจงหนานไห่คุณผู้ฟังฟังหน่อยค่ะ
0: ครับเอ้คุณศิวตาเคยไปสวนสาธารณะปะอี้ไข่ใช่ไหม
1: เคยไปค่ะ
0: แล้วทำไมเรียกว่าปะอี้ไข่เน
1: ี่ยดิฉันก็ไม่รู้ดิฉันก็รู้แต่ว่ามันมีสถานีรถไฟอยู่ที่นั่น
0: ครับไข่เนี่ยแปลว่า
1: ทะเล
0: ทะเลแต่ความจริงปะอี้ไข่ก็เป็นทะเลสาบใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ถึงทะเลทำไมเรียกว่าไข่เพราะว่าตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนกุปลายขาดเนี่ยปลุกรุกเข้ามาที่มองโกเลียเนี่ยไม่มีทะเล
1: มีแต่ทะเลทรายไหม
0: ใช่มีแต่ทะเลทรายปริมาณน้ำฝนก็น้อย
1: ออ
0: พอเขามาถึงกรุงปักกิ่งเห็นตรงนี้มีทะเลสาบเขาก็คิดว่าอันนี้เป็นทะเล
1: อ๋อเพราะเขาไม่กุปลายขาดไม่เคยเห็นทะเล
0: ใช
1: ่ก็เลยคิดว่ามันเป็นทะเลก็เลยเรียกมันว่าปะอี้ไข่
0: เขาเรียกว่าไข่แล้วก็ทำไมเรียกว่าปะอี้ไข่เพราะว่าอยู่ทางใต้ของเขายังมีทะเลสาบอีก2แห่งคือเรียกว่าจุงไห่กับหนานไห่จุงก็คือ
1: กลาง
0: ก็คือทะเลสาบที่อยู่กลาง
1: หนาน
0: ไห่ก็คือทะเลสาบที่อยู่ทางใต้ส่วนปะอี้ไข่ก็คือทะเลสาบที่อยู่ทางเหนือ แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยทะเลสาบ3แห่งนี้เชื่อมโยงกันตอนนี้ความจริงก็เชื่อมโยงน้ำเนี่ยเชื่อมกัน
1: แต่ว่าบนข้างบนอาจจะแบ่งด้วยกำแพงแบ่งด้วยถนนแบ่งด้วยอะไรแต่ว่าน้ำยังเชื่อมกันอยู
0: ่
1: Oh.
0: ฉะนั้นจุงหนานไห่ก็คือชื่อรวมทะเลสาบจุงไห่กับทะเลสาบหนานไห่ครับ
1: อ๋อนี่จึงเป็นที่มาของชื่อของทำเนียบจงหนานไห่โอ้
0: แต่ทะเลสาบ3แห่งนี้เมื่อก่อนก็ล้วนเป็นอุทยานของหวัง
1: คือ Forbidden City กู้กงที่เรารู้พระราชวังต้องห้ามเนี่ยคือ3ชื่อนี้เป็นสถานที่เดียวกัน
0: ครับ
1: ก็คือเดิมเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังต้องห้าม
0: แล้วก็อย่างเช่นในฤดูใบไม้ผลิจักรพรรดิก็ไปปลูกพืชที่นี
1: ่ก็ชมดอกไม้ชมดอกไม้หรือเปล่า
0: ใช่
1: เพราะว่าฮ่องเต้คงไม่ได้ปลูกเองนะว่าชมดอกไม้
0: ชมดอกไม้แล้วก็เวลาจนถึงฤดูหนาวเนี่ยก็เล่นสเก็ตน้ำแข็งบนทะเลสาบ
1: เดี๋ยวนะคุณชุยสมัยนั้นมีสเก็ตให้เล่นแล้วหรอ
0: มีครับแล้วก็ในช่วงสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยอากาศก็หนาวกว่าเวลานี้อีกเพราะฉะนั้นน้ำแข็งก็หนาครับ
1: นี่จึงเป็นที่มาที่คุณชุยบอกดิฉันว่าเล่นสเก็ตสนุกเลยด้วยความที่ว่าทะเลสาบมีขนาดใหญ่คือเมื่อก่อนมันยังไม่ได้ถูกแบ่งถูกป่ะจงไห่นั้นไห่เป๋ยไห
0: ่
1: ก็คือรวมกันเป็นทะเลเป็นทะเลเดียวโอ้นี่จึงเป็นที่มาของชื่อทำเนียบจงหนานไห่คุณฟังดิฉันอยู่ในจีนมา8ปีอ่ะดิฉันรู้สึกว่าโอ้ที่นี่คือในข่าวดิฉันกล้าบอกคุณชุยนะว่าตลอด8ปีที่อยู่ในจีนทำข่าวของจีนเนี่ยน่าจะรวมเป็นหมื่นชิ้นนะผู้นำสูงสุดของจีนพาใครเข้าไปในทำเนียบจงหนานไห
0: ่คือในความทรงจำของชุยนะ
1: ค่ะ
0: 10กว่าปีมานี
1: ้
0: เมื่อปี2014ประธานาธิบดีบารักโอบามา
1: เ
0: ยือนจีน
1: ค่ะ
0: เยือนจีนเนี่ยแล้วก็ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องรับประมุขทั้งสองประเทศเน
1: ี่
0: ยก็เดินเล่นแล้วก็คุยกันที่ทำเนียบจงหนานไห
1: ่โอ้แปลว่ามีเรื่องคุยกันมากมาย
0: ครับ
1: การมาเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ทางจีนก็ให้ความ

0: ความสำคัญสูงสุด
1: ต้องเรียกว่าเป็นการต้อนรับที่ค่อนข้างอบอุ่นเนาะ
2: ครับ
1: แล้วก็แน่นอนว่ามุมมองที่มีต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอนแรกอ่ะดิฉันจะมีความรู้สึกว่าคนจีนอาจจะรู้สึกไม่ค่อยชอบใจหรือเปล่าแต่ว่าปรากฏว่าที่ฉันเห็นการต้อนรับก็คือแบบค่อนข้างอบอุ่นคือดูจากในคืนวันที่12แม้กระทั่งต้องเรียกว่าบริเวณถนนด้านหน้าของมหาศาลาประชาชนเนี่ยฉางอันเจียเนี่ยดิฉันก็เห็นคนที่แบบเหมือนกับบริเวณที่คนสามารถยืนได้เนาะก็แบบเห็นไปถ่ายรูปขบวนแม้ว่าอาจจะเป็นรถสำรองที่ไม่ในนั้นอาจจะไม่ใช่ The Beast เพราะว่าเชื่อว่าในตอนที่ประธานาธิบดีผ่านอ่ะเขาจะกั้นรักษาความปลอดภัยอะไรเงี้ย
0: แล้วก็พอดีวันที่14พฤษภาคมนะ
1: เ
0: ห็นธงชาติจีนสักการะซึ่งรอบ9ปี
1: ที่ไม่เคยเห็น
0: ใช่เพราะว่าครั้งที่แล้วที่ประธานาธิบดีสหรัฐเยือนจีนก็ทรัมป์ในสมัยที่1เยือนจีนปี2017หลังจากนั้นโจไบเดน
1: ไม่ได้มีการเยือน
0: เขาไม่ได้มาเยือนจีน
1: ซึ่งดิฉันตอนแรกก็คิดว่าเขาน่าจะมาเพราะว่าพระราชวังกู้กงภาษาอังกฤษก็คือเขียนว่า forbidden แต่คนก็อ่านว่า for Bidenหลังจากที่ตัวเขารับตำแหน่งแล้วเขาก็ไม่ได้มีโอกาสมาเยือนจีนอาจจะเป็นเพราะปัญหาทางสุขภาพเขาด้วยแหละเพราะว่าอาจจะต้องเดินทางไกลเนาะแต่ว่าคุณชุยมองว่าการมาในครั้งนี้ของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากคนจีนแล้วก็มองในอนาคตไหมว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศหลังจากนี้จะเป็นยังไง
0: ผมว่าก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคราวนี้เนี่ยก็กำหนดนิยามว่าความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ที่สร้างสรรค์และมั่งคงนิยามนี้เนี่ยเมื่อก่อนไม่มี
1: ซึ่งมาจากการพบกันในครั้งนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้น่าจะเป็นความสร้างสรรค์และคือดิฉันเห็นบางคนในภาคก็ใช้คำว่าเสถียรภาพเนาะก็คือมันต้องมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพไปพร้อมๆกันและนี่ก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ชาวโลกน่าจะอยากเห็นเหมือนกันจากทั้งสองประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนเองหรือว่าสหรัฐเองก็ตามก็เป็นเรื่องที่เราทั้งสองคนจะติดตามนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อเนื่องกันไปนะคะแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตราสินพัชุธาดลและคุณชุยเหมืองลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: 大家好你好คุณอินทนิน
1: ทร์你好คุณโจ大家好สวัสดีค่ะทุกท่าน
0: ท่านผู้ฟังคะคราวที่แล้วเราได้เรียนเรื่องการโทรศัพท์วันนี้มาทบทวนประโยคสำคัญกันก่อนถ้าอยากจะถามว่าบ้านผู้จัดการหลิวใช่ไหมคะพูดว่าเหวยหลิวจิงหลี่在家吗
1: เหวยหลิวจิงหลี่在家吗ถ้าเขาไม่อยู่บ้านดิฉันอยากจะถามว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ควรถามอย่างไรคะ
0: 他什么时候回来
1: 他什么时候回来
0: 什么แปลว่าอะไร时候แปลว่าเวลา
1: 什么时候ก็คือเมื่อไหร่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะส่วน回来แปลว่ากลับมา
1: 回来กลับมา
0: เขาจะกลับมาเมื่อไหร่他什么时候回来
1: ถ้าสนมาซื้อห่อหุยไล่ถ้าดิฉันอยากจะให้เขาโทรกลับมาล่ะคะ
0: คุณก็พูดว่าชิงท่าเก๋หัวหุยเก๋เตียนหัว
1: ชิงท่าเก๋หัวหุยเก๋เตียนหัว
0: ชิงแปลว่ากรุณาท่าแปลว่าเขา
1: หัวก็แปลว่าดิฉันใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก๋แปลว่าให
1: ้เก๋
0: หุยเก๋เตียนหัวแปลว่าโทรกลับมา
1: หุยเก๋เตียนหัว
0: กรุณาให้เขาโทรกลับมาชิงท่าเก๋หัวหุยกระเตียงว่านี่คือคำเฉลยการบ้านคราวที่แล้วค่ะ
1: คุณโจคะความเข้าใจกันสำคัญมากอยู่เมืองจีนดิฉันมีเพื่อนคนจีนหลายคนเวลาพูดคุยกันประโยคไหนที่ใช้กันบ่อยๆค่ะ

0: มีหลายประโยคค่ะเมื่อพูดถึงคนอื่นคุณอยากทราบไหมว่าเขาทำงานอะไร
1: อยากทราบค่ะถ้าจะถามว่าน้องสาวของคุณทำงานอะไรคะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你妹妹是做什么的
1: 你妹妹是做什么的
0: 你แปลว่าคุณ妹妹แปลว่าน้องสาว是แปลว่าคือหรือเป็น做แปลว่าทำ
1: ส่วนสันเมอร์คำนี้เราเรียนมาแล้วแปลว่าอะไรใช่ไหมคะ
0: ค่ะแล้วเตอร์เป็นคำเสริม你妹妹是做什么的
1: 你妹妹是做什么的คุณโจคะถ้าดิฉันอยากจะถามว่าคุณทำงานอะไรจะพูดอย่างไรคะ
0: เปลี่ยน你妹妹ให้เป็น你ก็ได้แล้ว
1: อย่างนั้นก็คือ你是做什么的
0: ถูกต้องค่ะต่อไปเรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 你妹妹是做什么的？
3: 她是老师。你是做什么的？
2: 我是记者。你觉得她怎么样？
3: 她很漂亮，她特别聪明。
1: เมื่อรู้ว่าเธอทำอะไรแล้วดิฉันอยากจะรู้จักเธอมากขึ้นจะถามว่าเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: 你觉得她怎么样？
1: 你觉得她怎么样？
0: 觉得แปลว่ารู้สึกว่าหรือคิดว่า
1: เจอเตอะคุณรู้สึกว่าถ้าแปลว่าเธอใช่ไหมคะ
0: ค่ะจะมาย่างแปลว่าเป็นอย่างไร
1: จะมาย่างเป็นอย่างไร
0: จะมาย่างในที่นี้ใช้ถามความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนอื่นหรือเรื่องอื่นๆค่ะคุณรู้สึกว่าเธอเป็นคนอย่างไร你觉得她怎么样
1: 你觉得她怎么样ก่อนจากการวันนี้ฝากการบ้านให้ท่านผู้ฟังคุณรู้สึกว่าเธอเป็นคนอย่างไรคุณรู้สึกว่าเธอเป็นคนอย่างไรภาษาจีนพูดอย่างไรส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.cn ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมฟังซ้ำเชิญที่ www.thai.cri.cn วันนี้คุณโจชื่อและดิฉันอินทนินลาท่านผู้ฟังก่อนใจเจียน
0: 再见卡
4: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเรียกว่าจะเอาใจทาสแมวก็ได้นะเพราะว่าจะพาไปรู้จักกับหมู่บ้านแมวนะคะและที่นี่แหละสร้างรายได้เขาบอกว่าเกือบล้านหยวนเลยนะคะจะน่ารักแค่ไหนต้องฟังเพิ่มเติมจากคุณเจวัตราค่ะ
5: ต้องบอกคุณพาดาราคุณฟังหีค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถ้าคนรักแมวมาจีนก็ขอแนะนำเลยค่ะหมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านตุนผิงนะคะอยู่ในเขตเหยเหยาโกงเมืองเป่าติ้งมณฑลเหอเป่ยซึ่งเป็นหมู่บ้านแมวค่ะมีแมวจำนวนกว่า200ตัวย้อนกลับไปในปี2019ค่ะชาวบ้านที่นี่ย้ายถิ่นฐานออกไปในโครงการขจัดความยากจนของรัฐบาลก็คือจริงๆอ่ะทำเลการอยู่อาศัยอาจจะไม่เหมาะสมกับชีวิตความเป็นอยู่ในประจำวันของชาวบ้านซึ่งพอชาวบ้านย้ายออกไปแล้วเนี่ยก็คือย้ายออกไปประมาณ10กิโลเมตรจากที่เดิมแต่ว่าคนบางกลุ่มในหมู่บ้านนี้ไม่ยอมไปคุณปาดาราคุณฟังเพราะอะไรคะห่วงแมวค่ะไอ้เจ้าแมว200กว่าตัวก็กลัวว่าเอ้ยถ้าเราไปแล้วใครจะให้ข้าวมันใครจะอยู่ดูแลมันซึ่งก็มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะชื่อโจเฮอเว่ยค่ะปัจจุบันตำแหน่งของท่านก็คือผู้ใหญ่บ้านแมวเนี่ยนะคะก็บอกทางการว่ามีคนย้ายออกไปแล้วเนาะก็จะขอบ้านสักจำนวนหนึ่งมาทำบ้านให้แมวได้ไหมทางการก็ยกให้ค่ะ22หลังโดยให้คุณโจเนี่ยไปปรับปรุงในเรื่องของศิลปะซ่อมบ้านเก่าสร้างบ้านใหม่ให้แมวขึ้นมาทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะกลายเป็นหมู่บ้านแมวซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้นอกจากมีการปรับปรุงศิลปะซ่อมบ้านเก่าอะไรเนี้ยก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดกว่า10ตัวนะคะและมีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติในหมู่บ้านเนี่ยประมาณ8เครื่องมีอาสาสมัครค่ะคอยสังเกตอาการแมวแต่ละตัวทุกวันว่าสบายดีไหมตีกันได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าอะไรต้องแยกออกมาหรือป่วยหรือต้องให้ยาหรือเปล่าปัจจุบันค่ะมีคนเข้าชมหมู่บ้านแมวที่เนี่ยกว่า 300,000 คนโดยเฉพาะในฤดูการท่องเที่ยวเนาะคือเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณ 1,500 คนต่อวันค่ะเขาบอกว่าสร้างรายได้รวมให้กับคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้ย้ายออกนะคือคนย้ายออกเนี่ยขจัดความยากจนถูกไหมคะแต่ไปว่าคนที่ไม่ย้ายออกนี่อาจจะรวยยิ่งกว่าค่ะเพราะว่าสร้างรายได้ไปแล้ว 880,000 หยวนค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ทำให้รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อคนของคนในหมู่บ้านต่อปีเนี่ยนะคะเกิน 20,000 หยวนก็คือเกินเส้นที่ทางการกำหนดไว้ก็คือหลุด

0: ความยากจนไปด้วยเจ้าแมวเหมียวนี่เองค่ะ
1: โอ้โหอันนี้นะนะคะต้องบอกว่าเป็นแมวกู้วิกฤตก็ได้นะคะหรือการพลิกสถานการณ์วิกฤตเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์นะคะเพิ่มมากขึ้นซึ่งใช้ได้ดีเลยแหละนะอันนี้พอฟังแล้วก็รู้สึกอยากไปเลยนะคะแมวที่จีนเนี่ยน่ารักมากแล้วเราเห็นในหลายๆคลิปนะคะมีที่มีคนเขาไปถ่ายภาพมาเราก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เลี้ยงแมวได้อุดมสมบูรณ์อยู่เหมือนกันนะคะในหลายๆคลิปนะแต่เนี้ยแหละต้องลองไปดูที่หมู่บ้านนี้กันนะคะจะได้เวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันพดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอ plus
0: ดิฉันสวัสดาสิมประชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ GRI กรุงปักกิ่งค่ะ
1: ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: จามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียน
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติศรีแสงนามและการอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนและประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับตอนนี้นะครับผมเองจะขออนุญาตนะครับนำเอาเรื่องราวของประเทศอินโดนีเซียนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะครับผมเขียนบทความนะครับชื่อว่าวิกฤตเชิงโครงสร้าง10เรื่องที่คนไทยต้องจับตาวิกฤตอินโดนีเซียนะครับลงในเว็บไซต์ข่าวนะครับ the101.world นะครับวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตนำเอาบทความชิ้นนี้นะครับมาเล่าแล้วก็ขยายความให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตสถานการณ์ของอินโดนีเซียกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวิกฤตการเชิงโครงสร้าง10เรื่องที่คนไทยต้องจับตาวิกฤตอินโดนีเซียโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอินโดนีเซียภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจโควิโดโดหรือโจโควี

ได้รับการขนานนามนะครับว่าเป็นดาร์ลิงหรือว่าเป็นที่รักนะครับเป็นเสือเศรษฐกิจเนื้อหอมที่สุดตัวนึงในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือว่า Emerging Markets EM นะครับด้วยฐานประชากรใหญ่กว่า280ล้านคนทรัพยากรธรรมชาติที่พรั่งพร้อมและวินัยทางการคลังที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรักษาระดับหนี้สาธารณะให้อยู่ต่ำกว่า 50% ของ GDP ตลาดหุ้นจาการ์ตาและค่าเงินรูเปียอินโดนีเซียเคยสร้างผลตอบแทนและเสถียรภาพสูงสุดในภูมิภาคอาเซียนในปี2025ทว่าเพียงไม่กี่เดือนแรกภายใต้ระบบการปกครองของประธานาธิบดีคนใหม่นะครับพราโบโวซูเบียนโตภาพความรุ่งเรืองดังกล่าวกลับพลิกคว่ำจมดิ่งลงสู่ภาวะใกล้วิกฤตตัวเลขทางเศรษฐกิจแปลสภาพเป็นสีแดงเข้มตลาดทุนตลาดเงินและระบบการคลังถูกกลไกตลาดลงโทษอย่างรุนแรงและรวดเร็วบทวิเคราะห์นี้จะพาไปเจาะลึกนะครับ10ประเด็นสำคัญเชิงโครงสร้างและนโยบายที่กำลังทุบทำลายเสถียรภาพของอินโดนีเซียเพื่อเป็นบทเรียนราคาแพงที่ประเทศไทยห้ามกระพริบตาและห้ามประมาทเด็ดขาดโดยเนื้อหาในบทความนี้นะครับมีที่มาจากบทสนทนาระหว่างตัวผมเองนะครับผู้เขียนกับหอการค้าไทยมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาการติดตามสถานการณ์จากการพำนักในอินโดนีเซียตลอด3ปีที่ผ่านมาเนื้อหาจากการวิเคราะห์ของดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยและคุณพระสุวุฒิพิวิไลนิรันดร์นะครับขอเริ่มเลยนะครับประเด็นที่1ความยับเยินของตลาดหลักนะครับตลาดหุ้นตลาดการค้าเงินตลาดบอนและการรั้งท้ายโลกนะครับสิ่งแรกที่สะท้อนว่าวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องชั่วคราวคือการตอบสนองเชิงรบอย่างรุนแรงจากกลไกตลาดทุนในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับตลาดทุนอินโดนีเซียแปลสภาพจากตลาดดาวรุ่งกลายเป็นสภาพของตลาดที่ผลประกอบการแย่ที่สุดในโลก Worst Performing Market Globally สวนทางกับตลาดทุนตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วที่พยายามทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนะครับตลาดหุ้นของอินโดนีเซียนะครับเกิดภาวะที่เรียกว่า Capitulation นะครับตลาดหุ้นอินโดนีเซียหรือ Jakarta Stock Exchange Composite Index JCIเผชิญแรงเทขายครั้งประวัติศาสตร์ครับเฉพาะเดือนพฤษภาคมปี2026ที่ผ่านมาดัชนีทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วถึง 11.92% และล่าสุดนักวิเคราะห์จำนวนมากวิเคราะห์ว่าเกิดสภาวะตื่นตระหนกและเทขายหุ้นทิ้งหรือว่า panic sell นะครับแต่ว่าสำหรับตัวผมเองนะครับผมมองว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ใช่ panic sell แต่เป็น structural sell ครับก็คือมันเททิ้งเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจกำลังมีปัญหาดัชนีกระชากลงถึง 4.2% ภายในวันเดียวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถ้านับสถิติตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นอินโดนีเซียลบไปแล้ว 36% นะครับซึ่งถือว่าเป็นการล้างมูลค่าที่สร้างขึ้นมาตลอดปี2025ออกไปโดยสิ้นเชิงนะครับในขณะที่ค่าเงินรูเปียนะครับก็ดิ่งทะลุกรอบจิตวิทยาครับค่าเงินรูเปียอ่อนค่าลงอย่างไม่มีแรงต้านจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแกว่งตัวอยู่ที่ระดับประมาณ 16,985 รูเปียต่อดอลลาร์นะครับล่าสุดได้ดิ่งทะลุหลัก 18,020 รูเปียต่อดอลลาร์สหรัฐทำสถิติอ่อนค่าที่สุดเป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่องหากคำนวณย้อนหลังไป2ปีค่าเงินรูเปียสูญเสียมูลค่าไปแล้วกว่า 20% นะครับโดยที่นักวิเคราะห์แล้วก็กลุ่มนักธุรกิจอาเซียนที่ทำการค้าการลงทุนในอินโดนีเซียประเมินว่ามีความเสี่ยงที่จะไหลลึกลงไปอีก 10% สู่ระดับ 20,000 รูเปียต่อ1ดอลลาร์สหรัฐนะครับตัวผมเองเนี่ยเมื่อ3ปีเสร็จที่แล้วมาอินโดนีเซียใหม่ๆเนี่ยนะครับเงิน 10,000 รูเปียแลกเป็นเงินบาทนะครับต้องใช้เงินบาท22บาทวันนี้ 10,000 รูเปียเท่าเดิมนะครับใช้เงินแค่17บาท18บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าเงินรูเปียอ่อนค่าในขณะที่ตลาดตราสารหนี้ก็ไร้คนซื้อครับนักลงทุนสถาบันต่างชาติต่างพากันปิดสถานะความเสี่ยงและปฏิเสธที่จะเข้าร่วมประมูลพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียพันธบัตรรัฐบาลอินโดนีเซียมี2แบบนะครับออกในสกุลเงินรูเปียกับออกในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตัวที่ออกเป็นเงินสกุลเงินรูเปียเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีใครมาประมูลซื้อส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูงนะครับและรัฐบาลขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนอย่างหนักนะครับประเด็นที่2นะครับที่เราต้องสนใจอินโดนีเซียแล้วก็เรียนรู้สำหรับประเทศไทยก็คือกับดักประชานิยมขำขอครับมาการเบอร์กีซีกราติสนะครับซึ่งเป็นชื่อของนโยบายเรือธงนะครับกับงบประมาณที่เกินเอื้อมนะครับรากเหง้าสำคัญของปัญหาการคลังของอินโดนีเซียมาจากนโยบายเรือธงที่ใช้ในการหาเสียงของประธานาธิบดีพราโบโวครับนั่นก็คือมาการเบอร์กีซีกราติสนะครับมาการแปลว่ากินข้าวนะครับกราติสแปลว่าฟรีนะครับนั่นคือโครงการแจกอาหารกลางวัน

และนมฟรีให้กับเด็กนักเรียนหญิงตั้งครรภ์ทั่วประเทศนะครับเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการแน่นอนในเชิงมนุษยธรรมนะครับนโยบายนี้อาจดูมีเจตนาที่ดีและส่งผลที่ดีทางเศรษฐกิจในระยะยาวจากการที่ศักยภาพของแรงงานในอนาคตจะสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อรวมกับภาวะปันผลทางโครงสร้างประชากรนะครับซึ่งจะทำให้นโยบายดังกล่าวถ้าทำอย่างถูกต้องนะครับจะมีประสิทธิภาพและมีผลดีอย่างยิ่งแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับประกอบกับแนวทางการบริหารจัดการที่มีปัญหาโครงการนี้คือเนื้อร้ายที่กำลังกัดกินงบประมาณแผ่นดินครับมูลค่าของโครงการนี้สูงถึง335 ล้านล้านรูเปียนะครับคนนั้นแม่ตั้งครรภ์คนนั้นจะร่ำรวยเพียงใดรวมทั้งยังสร้างภาระในการบริหารเป็นจำนวนมากครับอาทิอาหารกลางวันฟรีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการซึ่งนั่นหมายถึงโรงเรียนต้องจัดคุณครูและเจ้าหน้าที่มาแจกอาหารเด็กแม้ในวันหยุดและเด็กต้องไปเอาอาหารที่โรงเรียนแม้ในวันหยุดและอาหารจำนวนมากถูกทิ้งไปเพราะกลุ่มประชากรที่มีฐานะดีพวกเขาไม่ได้ต้องการอาหารเหล่านี้และแน่นอนที่สุดการบริหารจัดการที่ล้มเหลวยังมีเรื่องคอร์รัปชันก็มากัดกร่อนงบประมาณทำให้คุณภาพอาหารที่ได้ก็ไม่ได้ดีสมกับที่ควรจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณครับโครงการแบบนี้นะครับมันทำให้เกิดดุลการคลังติดลบที่เรื้อรังครับในขณะที่ฐานรายได้ภาษีของประชาชนของประเทศกำลังถดถอยนะครับการยัดเยียดค่าใช้จ่ายประจำก้อนมหึมานี้เข้าไปส่งผลให้อินโดนีเซียเผชิญกับภาวะขาดดุลการคลังอย่างรุนแรงนะครับนักลงทุนตระหนักดีว่ารายได้แผ่นดินไม่เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงโครงการนี้ในระยะยาวส่งผลให้เกิดความกังวลต่อความยั่งยืนทางการคลังครับphysical sustainability ของประเทศนะครับข้อที่3นะครับกับดักงบประมาณในการอุดหนุนพลังงานครับเมื่อสมมุติฐานของอินโดนีเซียมันสวนทางกับความเป็นจริงครับปัญหาที่ซ้ำเติมงบประมาณและดุลการค้าของอินโดนีเซียอย่างรุนแรงก็คือโครงการการพึ่งพาน้ำมันดิบครับคนไทยหลายคนอาจยังเข้าใจผิดนะครับว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศส่งออกน้ำมันเนื่องจากอินโดนีเซียเคยเป็นสมาชิกโอเปกแต่ในความเป็นจริงอันน่าตกใจก็คืออินโดนีเซียได้แปลสภาพเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิหรือว่า Net Oil Importer มาตั้งแต่ปี2003ครับเนื่องจากการผลิตในประเทศลดลงสวนทางกับการบริโภคที่พุ่งสูงขึ้นปัจจุบันอินโดนีเซียมีความต้องการใช้พลังงานสูงถึงวันละ 1.7 ล้านบาร์เรลครับแต่ศักยภาพการผลิตในประเทศเหลือเพียงแค่ 0.86 ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนั่นแปลว่าต้องทั้งนำเข้าวันละ1ล้านบาร์เรลนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียจะทำงบประมาณแผ่นดินปี2026บนสมมุติฐานว่าราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจะเฉลี่ยอยู่ที่$70ต่อบาร์เรลครับทว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบ Brent พุ่งทะยานนะครับไปสู่ระดับ$100ต่อบาร์เรลในทางกลไกงบประมาณนะครับทุกๆ$1ที่ราคาน้ำมันดิบเพิ่มสูงขึ้นกว่าสมมุติฐานก็คือเกิน $70ไปเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียจะขาดดุลแฝงเพิ่มขึ้นทันที6.8 ล้านล้านรูเปียครับเพราะฉะนั้นหากราคาน้ำมันยังค้างอยู่ที่ระดับปัจจุบันคาดว่าภาระที่รัฐบาลต้องจ่ายเงินชดเชยเพื่ออุ้มราคาน้ำมันให้กับบริษัทเอกชนของรัฐอย่างเปอร์ตามินานะครับแล้วก็การอุ้มค่าไฟฟ้าจะพุ่งสูงกว่า500ล้านล้านรูเปียครับหรือมากกว่า910,000ล้านบาทในปี2026นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกี้นี้มีงบประมาณในการให้อาหารกลางวันอีก 720,000 ล้านบวกกับชดเชยน้ำมันอีก 910,000 ล้านแปลว่าทุกๆปีปีนี้รัฐบาลอินโดนีเซียต้องหาเงิน 1.6 ล้านล้านบาทมาโปะแน่นอนครับซึ่งมันส่งผลให้อินโดนีเซียเนี่ยขาดดุลมากที่สุดในรอบ6ปีนะครับแล้วก็โดยค่าเงินที่อ่อนเนี่ยเงินเฟ้อมันจ่ออยู่ในระดับที่ควบคุมไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรัฐบาลอินโดนีเซียไม่กล้าขึ้นราคาน้ำมันหน้าปั๊มครับเพราะกลัวจะสูญเสียคะแนนนิยมจากฐานเสียงหลักยาตัวผมเองนะครับอาศัยอยู่ในกรุงจาการ์ตาในช่วงเวลาเกือบ4ปีที่ผ่านมาและเติมน้ำมันในราคาคงที่คือ 12,300 ลูเปียต่อลิตรนะครับประมาณ 22-25 บาทต่อลิตรมาโดยตลอดโดยไม่ต้องสนใจว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกจะเป็นเช่นไรและสำหรับคนอินโดนีเซียพวกเขาจ่ายถูกกว่านี้ครับเพราะพวกเขามีโควต้าเติมน้ำมันฟรีเห็นไหมฮะนี่มันคือปัญหาโครงสร้างที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นประเด็นที่4นะครับเรามองไปในอนาคต การจัดระดับความน่าเชื่อถือที่โดนหั่นนะครับเอาลุกและสัญญาณเตือนนะครับจากหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของตลาดทุนนะครับที่ชื่อว่า MSCI นะครับ MSCI เนี่ยนะครับย่อมา

จากการจัดประเภทตลาดหุ้นนะครับของบริษัท Morgan Stanley นะครับ Morgan Stanley Capital International นะครับเมื่อเสถียรภาพทางการเงินสั่นคลอนนะครับสถาบันประเมินความเสี่ยงความน่าเชื่อถือระดับโลกแล้วก็ผู้ดูแลดัชนีตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยเขาไม่อยู่เฉยนะครับกลไกตรวจสอบเหล่านี้ทำหน้าที่ส่งสัญญาณเตือนภัยสีแดงเข้มให้กับนักลงทุนทั่วโลกได้รับทราบครับบริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งนะครับไม่ว่าจะเป็น Moody's นะครับ Investor Service หรือว่า Fitch Credit Rating นะครับปรับลด Outlook นะครับทั้ง2สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับประกาศแนวโน้มความน่าเชื่อถือของรัฐบาลอินโดนีเซียนะครับ Sovereign Rating Outlook ลงสู่ระดับ Negative Outlook นะครับหรือว่าแนวโน้มเชิงลบซึ่งเป็นขั้นบันไดสุดท้ายนะครับก่อนที่มีการจะปรับอันดับลดระดับเครดิตจริงนะครับเครดิตเรตติ้งดาวน์เกรดหากรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมวินัยทางการคลังได้นะครับในขณะที่ Morgan Stanley นะครับ Capital Market Index นะครับ MSCI ออกลงเตือนนะครับและสั่งชะลอการเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นของอินโดนีเซียในดัชนีตลาดหลักทรัพย์ประเภทที่เรียกว่า Emerging Markets นะครับเนื่องจากตรวจพบโครงสร้างฟองสบู่และสภาพคล่องเทียมในตลาดหุ้นจาการ์ตาครับโครงสร้างเศรษฐกิจฟองสบู่และสภาพคล่องเทียมคือการปั่นหุ้นครับแปลเป็นภาษาไทยๆนะครับตลาดหุ้นอินโดนีเซียมีความกระจุกตัวสูงมากครับโดย market cap ส่วนใหญ่ถูกยึดครองโดยหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัวซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นหุ้นของกิจการรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของครับในขณะที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อยนะครับหรือว่า public free floatต่ำมากเพียงแค่ 5-10% เท่านั้นซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่ำจนบิดเบือนราคาหุ้นให้สูงเกินจริงหรือว่ามี PE ratio นะครับ price equity ratio ที่สูงลิ่วเป็นร้อยเท่านะครับเพราะนั้น MSCI นะครับมองเห็นจุดนี้นะครับแล้วก็มองว่าหากไม่มีการแก้ไขตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียอาจจะถูกถอดและถูกล้นชั้นนะครับ downgrade จาก emerging market นะครับไปสู่ตลาดชายขอบหรือว่า frontier marketในขณะที่คนที่จะอัปเกรดจาก Frontier Market มาเป็น Emerging Market จะเป็นตลาดหลักทรัพย์เวียดนามนะครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงนะครับนั่นแปลว่าเงินทุนประเภท Passive Fund นะครับที่เขาเข้ามาลงทุนระยะยาวเพื่อหารายได้จากทั่วโลกจะถูกบังคับด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นกฎกติกานะครับให้ทิ้งหุ้นอินโดนีเซียทันทีในระดับหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐครับเราพูดถึงตลาดเงินตลาดทุนไปแล้วเราพูดถึงนโยบายการคลังไปแล้วคราวนี้เรามาดูตลาดเราก็มาดูบทบาทของธนาคารกลางหรือธนาคารชาติบ้างครับข้อที่5นะครับเมื่อธนาคารกลางติดกับดักครับกับดักนี้เขาเรียกว่า impossible trinity หรือว่า policy trilemma ครับในทางเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับมีทฤษฎีหนึ่งซึ่งเป็นกฎเหล็กที่ไม่สามารถฝ่าฝืนได้ก็คือ policy trilemma หรือทฤษฎีสามเหลี่ยมที่เป็นไปไม่ได้ครับ impossible trinity ซึ่งระบุว่าธนาคารกลางของประเทศใดๆก็ตามนะครับไม่สามารถทำ3สิ่งนี้พร้อมกันได้นะครับจะทำได้มากที่สุดก็เพียงแค่2นะครับแล้วต้องปล่อยให้อีกตัวหนึ่งเป็นกลไกให้มันปรับตัวโดยอัตโนมัติคุณไม่สามารถควบคุม3อย่างพร้อมกันได้3อย่างนี้ก็คือ1กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่และมีเสถียรภาพครับ fixed exchange rate 2เปิดให้มีเงินทุนเคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้อย่างเสรี free capital mobility 3ดำเนินนโยบายที่เป็นอิสระดำเนินนโยบายเศรษฐกิจที่เป็นอิสระเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านครับ Independent Monetary Policy หลายๆท่านอาจจะจำได้นะครับวิกฤตเศรษฐกิจ1997หรือว่าคนไทยนิยมเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนั่นน่ะเราพยายามจะเปิดเสรีซึ่งก็คือข้อ2นะครับนั่นก็คืออัตราแลกเปลี่ยนคงที่นั่นก็คือข้อ1นั่นก็เลยทำให้เราสูญเสียความสามารถในการใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจครับแล้วเราพยายามจะใช้ครับเราก็เลยเจ๊งและเกิดวิกฤตอินโดนีเซียเลิกข้อ2ครับนั่นก็คือเปิดให้เงินทุนเคลื่อนย้ายเสรีมาโดยตลอดเมื่อรัฐบาลใหม่ดำเนินการนโยบายประชานิยมจนเกิดวิกฤตศรัทธาครับส่งผลให้เมื่อคุณเปิดเสรีเงินเข้าก็เสรีเช่นเดียวกันครับเงินไหลออกก็เสรีและไหลออกอย่างรุนแรงครับธนาคารกลางหรือว่าแบงก์อินโดนีเซียก็เลยติดกับดักอย่างสาหัสครับเพราะทางธนาคารกลางต้องการรักษาเงินรูเปียไม่ให้พังพินาศครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่ารัฐบาลอยากจะรักษาค่าเงินแล้วเงินไหลออกรัฐบาลก็ต้องเอาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศออกมาเทขายครับในขณะเดียวกันเพื่อจะดึงให้ยังมีเงินไหลเข้ารัฐบาลก็จำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยสวนทางครับ
นั่นก็เลยทำให้อินโดนีเซียต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย

0: ครับจาก 4.75% ขึ้นทีเดียว50 basis point สู่ระดับ 5.25% ครับซึ่งแน่นอนการขึ้นดอกเบี้ยในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวต้นทุนการบริโภคต้นทุนการกู้เงินต้นทุนการลงทุนมันถูกกระทืบเบรกอย่างทันทีครับทุบต้นทุนของการเงินภาคเอกชนให้พุ่งสูงขึ้นนะครับซ้ำเติมกำไรของบริษัทเอกชนครับแล้วมันก็เลยกระชากหุ้น JCI ให้พังทลายลงมาครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยอินโดนีเซียก็เจอภาวะเศรษฐกิจที่มันเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า stagflation นะครับก็คือเงินเฟ้อแต่ว่าเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไปพร้อมกันด้วยนะครับข้อที่6นะครับที่เข้ามาซ้ำเติมเศรษฐกิจอินโดนีเซียก็คือมหากาพย์ซูเปอร์โฮลดิ้งดานันทาราและกระแสทุนนิยมรัฐครับชนวนเหตุที่สร้างความตื่นตระหนกอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติหมดความอดทนมากที่สุดคือความทะเยอทะยานของรัฐบาลพราโบโวในการจัดตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งนะครับหรือว่าอาณาจักรธุรกิจที่เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งชาติที่ชื่อว่าดานันทาราครับรัฐบาลมีแผนดึงนะครับเอาสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดรวมถึงกองทุนความมั่งคั่งของชาตินะครับมารวมศูนย์ไว้ใต้ซูเปอร์โฮลดิ้งแห่งนี้ให้อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลสั่งการโดยตรงจากประธานาธิบดีครับเพราะฉะนั้นแทนที่กองทุนนี้จะขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดเสรีเหมือนเทมาเซกของสิงคโปร์แต่อินโดนีเซียกลับเลือกใช้ดานันทาราเป็นเครื่องมือในการขยายอำนาจทุนนิยมรัฐครับ State Capitalism มีรายงานถึงการเข้าไปยกเลิกใบอนุญาตนะครับของบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และน้ำมันปาล์มแล้วโอนสิทธิ์เหล่านั้นมาให้รัฐวิสาหกิจภายใต้ดานันทาราบริหารแทนตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับบริษัทของต่างชาติจำนวนมากที่ได้สัมปทานทำเหมืองถูกยึดสัมปทานเพื่อเรียกมาต่อรองโดยหากยอมจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับรัฐบาลในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อจะได้รับสิทธิ์ในการทำเหมืองคืนก็สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ซึ่งผมเองนะครับมีเพื่อนบางคนที่เป็นวิศวกรต่างชาติทำงานอยู่ในบริษัทเหมืองพวกนี้เนี่ยพวกเขาเสี่ยงมากนะครับบางคนถึงกับจะต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีอนาคตการทำงานหรือเปล่านะครับเช่นเดียวกันกับบริษัทน้ำมันต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นเชลหรือ BP ต้องปิดสถานีบริการหรือเปิดสถานบริการต่อไปโดยมีน้ำมันเชื้อเพลิงขายแค่ในบางวันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตลาดมองครับว่านี่คือโครงสร้างที่ขาดกลไกการตรวจสอบที่โปร่งใสไม่มีความชัดเจนในเรื่องการบริหารจัดการและบิดเบือนการแข่งขันที่ยุติธรรมกับภาคเอกชนครับนี่ก็เลยจะทำให้ Moody นะครับประกาศหันแนวโน้มความน่าเชื่อถือขององค์กรดานันทาราซึ่งแน่นอนมันเป็นตัวแสดงของรัฐนะครับที่มีปัญหานะครับจริงๆยังมีประเด็นอื่นนะครับอย่างเช่นประเด็นอินโดนีเซียจะผูกขาดการส่งออกสินค้าเกษตรซึ่งผมเคยเล่าในรายการของเราไปแล้วนะครับประเด็นการไปสร้างภาระให้กับนักธุรกิจอินโดนีเซียเชื้อสายจีนให้เขาต้องแบกรับภาระนะครับและประเด็นการพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อมาอุ้มหนี้ภาครัฐซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่สัญญาณเศรษฐกิจที่ดีเลยนะครับแต่เนื่องจากเวลาของรายการหมดนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะอ่านข้อความอีก3ข้อเพิ่มเติมนะครับสามารถอ่านได้นะครับจากเว็บไซต์ the101.world นะครับ the101.worldสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วละครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมปิติศรีสายนาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: เชื่อมโยงทุกมิติทุกระดับทางเศรษฐกิจกับความสัมพันธ์ของประชาคมโลกในกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนานาประเทศในรายการ VR ASEAN Plus ทุกวันอังคารเวลา 16:30 นถึง 17:00 นดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิอาเซียนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยอมรินทร์ตั้งชื่อตามพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังใช้สำหรับงานพิธีตอนค่ำงานพระราชพิธีงานเลี้ยงรับรองที่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศหรือครึ่งยศสื่อถึงความสง่างามสุภาพและเคารพต่อโอกาสอันทรงเกียรติองค์ประกอบของชุดไทยอมรินทร์ใช้พระ

มายแก้มทองหรือยกทองทั้งตัวตัดเย็บแบบเสื้อคนละท่อนกับสิ้นไม่มีเข็มขัดส่วนผู้มีอายุจะใช้คอกว้างๆไม่มีขอบตั้งแขน3ส่วนก็ได้ลักษณะคล้ายชุดไทยจิตรดาแต่เพิ่มความสวยงามด้วยเครื่องประดับที่เหมาะสมและผ้าที่สวยงามกว่า

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนหลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 น.ถึง 7:55 น.
1: ทุกวันนี้เราทุกคนกำลังสะสมฝุ่นตัวจิ๋วไว้ตามอวัยวะในร่างกายโดยไม่รู้ตัวยิ่งนานอาจทำให้สมองพัฒนาการช้าสมาธิสั้นเกิดโรคภูมิแพ้ทั้งระบบหายใจและผิวหนังเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวปอดอักเสบไปจนถึงมะเร็งปอดและข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีประชากรทั่วโลกต้องจากไปเพราะมลพิษทางอากาศมากกว่า6ล้านคนในแต่ละปีและในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบกว่า 600,000 คนเราต้องมาช่วยกันลดฝุ่น PM2.5 และหยุดกิจกรรมที่ก่อฝุ่นควันที่ฟุ้งไปทั่วเมืองลดการจุดธูปเลิกเผากระดาษไหว้เจ้างดการปิ้งย่างไม่เผาขยะและเศษใบไม้ไม่จอดรถติดเครื่องไว้นานๆมันทำความสะอาดบ้านล้างแอร์เครื่องฟอกอากาศและเปลี่ยนไส้กรองอย่างสม่ำเสมอที่สำคัญไม่เก็บสะสมของที่ไม่จำเป็นที่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นเอาไว้ช่วยโลกช่วยเราทุกคนช่วยกันได้มาร่วมกันป้องกัน PM2.5 ระเบิดเวลาที่มองไม่เห็น
2: ทำงาน
3: เหนื่อยเน
2: า
3: ะ
2: ทำงาน
3: เครียดเน
2: า
3: ะ
2: ทำงาน
3: เหนื่อยเนาะเครียดเน
4: าะแทนที่จะคร่ำเคร่งกับความเครียดเปลี่ยนเป็นคำแล้วเครียดจังกลับบ้านดีกว่า
5: ตะวันจะค่ำลง
6: กรอบเวลาคร่ำเครียดปลุกนาฬิกาชีวิตเพื่อเนรมิตให้ทุกวันเป็นวันครอบครัว
7: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
8: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
7: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
8: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
7: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
8: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
7: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
8: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
7: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิมันก็ดีจริง
8: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
7: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียง

0: เด็กเหล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดี
1: แย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
2: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
3: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
5: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
4: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
6: ฟังนะฟังนะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงเย็น
7: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
4: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: ยิ้มย้ำแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลงเด็กๆ ก็แสนครื้นเครงฟังเพลงแล้วฟังนิทานทุกเย็นไม่เหงาพวกเราสนุกสนานมาฟังรายการยิ้มย้ำแก้มใสยิ้มย้ำแก้มใสยิ้มย้ำแก้มใส
1: ยิ้มย้ำแก้มใสค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เป็นผู้ใหญ่นะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุกท่านนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์ค่ะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะก็เด็กๆสามารถที่จะมีส่วนร่วมในรายการได้ตั้งหลายทางนะคะ
2: ใช่เลย
1: ตอบคำถามบ้าง
2: ขอเพลงก็ได
1: ้ขอเพลงหรืออยากฟังนิทานอะไรก็บอกได้ส่งข่าวเล่าเรื่องได้หมดเลย
2: ใช่
1: ไหมคะไม่ใช่นั่งฟังเฉยๆนะคะนะคะและเราก็จะบอกเด็กๆว่าในช่วงแต่ละช่วงมีอะไรบ้างคะ
2: ครับช่วงแรกครับคำถามเนาะวันนี้เดี๋ยวดูนะเด็กๆจะได้คิดได้ตัดสินใจเรื่องอะไรเราฟังกันนะครับมีประโยชน์และสนุกสนานแน่นอนและช่วงที่สองโอ้โหเรื่องราวของหนูดีเด็กหญิงชั้นอนุบาล2เอ๊ะเหมือนใครหรือเปล่านะก็กำลังสนุกเลยเมื่อวานหนูดีตั้งกลุ่มช่วยเหลือน้องๆอนุบาล1กำลังไปด้วยดีเลยนะครับกลุ่มนี้สนุกสนานมากเลยเดี๋ยวเรามา ดูติดตามเรื่องราวของหนูดีกับส้มจุกแล้วก็ส้มโอกันดูนะว่าจะเจอน้องอนุบาล1เป็นยังไงบ้างนะเป็นยังไงกันนะครับจากนั้นก็บทเพลงสำหรับเด็ก4โอ้โหได้ข่าวว่าวันนี้เพลงยาวๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมพัน
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วเราก็ยังติดค้างเพลงที่เด็กๆและผู้ปกครองขอมาดูใครขอไว้เราฟังเลยนะวันนี้เราจะไม่คุยเยอะใช่ไหมพัน
1: ใช่แล้ว
2: เราฟังเพลงนะครับแต่ยังแนะนำเพลงได้เสมอนะครับและช่วงที่4เป็นยังไงบ้างส่งข่าวเล่าเรื่องได้เลยนะเอาอย่ารอช้าฟังจิงเกิลเลยดีกว่าส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ต่อจากนี้ก็แนะนำตัวเองเลยนะคะ
2: ครับ
1: ป้าพันธ์ค่ะมี2ฉายาจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
2: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวแล้วมีผู้ช่วยคนอื่นๆอีกคนแรกก็พี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์และลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนแล้วก็พี่แว่นโนบิตะจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: พี่กบอบอบค่ะ
2: พี่ไก่นี่พี่หมู
1: ยังไม่ฉันจะหยุดเลยกระดิ่งแป้งแป้ง
2: แล้วกระดิ่งหมกอยากส่งเสียงมาก
1: แป้งนะคะ
2: คิดถึงเด็ก
1: สวัสดีคุณยายอรุณศรีนะคะ
2: ครับ
1: บอกว่าฟังอยู่เลยค่ะนะคะแล้วก็กำลังทำไข่พะโล้แล้วส่งรูปมาด้วยโอ้โหควันฉุยเลยน่ากินมากค่ะ
2: พะโล้ทำเองเนี่ยอร่อย
1: โอ้โห
2: เพราะว่าเราจะไม่หวานมาก
1: เยี่ยมเลยนะ
2: พี่แมวก็ทำกินเองบ่อยๆเหมือนกัน
1: แล้วค่ะแต่เดี๋ยวดูอันนี้ดูน่ากินมากๆแล้วโมเบลเลอร์เลยค่ะ
2: ใช่ใช่
1: แล้วมีหลานๆมากินด้วยไหมคะหรือกินคนเดียว

0: เราคดข้าวไปบ้านคุณยายกันเถอะ
1: เราจะไปหาคุณยายรุนศรีแล้วล่ะค่ะโดยด่วนแล้วก็สวัสดีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวรายงานตัวนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะและเราได้แนะนำทุกอย่างไปหมดแล้วอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้วันอังคารที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ฟังคำถามกันเลยนะคะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
0: ครับ
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม
1: เด็กๆคะคำถามนะคะก็สืบเนื่องมาจากเราคุยกับน้องแคลน้องคลาร์กนะว่าเรื่องโทรศัพท์มือถือค่ะเด็กๆใครมีโทรศัพท์มือถือบ้างใครไม่มีบ้างก็บอกได้นะคะ
0: ครับ
1: แล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าทำไมเธอไม่มีล่ะ
0: เราจะตอบว่ายังไง
1: ตอบว่าไงดีคะนะมันนี่มีหลายคำถามเลย
0: ใช่ครับเด็กๆครับเราถามว่าใครมีโทรศัพท์มือถือบ้างถ้ามีก็ตอบว่ามีไม่มีก็ตอบว่าไม่มีแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าทำไมเธอไม่มีล่ะเด็กๆจะตอบว่ายังไงวันนี้ไม่ยากเป็นเรื่องจริงของเด็กๆเลยนะครับตอบมาได้เลยนะครับ022183975-7ครับ022183975-7นะเดี๋ยวจะถามเป็นระยะ
1: หรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio ค่ะ
0: คร
1: ับ LINE @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO คุณยายอรุณศรีบอกว่ามาเลย แล้วก็หลานๆกับลูกๆก็ชอบไข่พะโล
0: ้
1: กินได้ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ค่ะ
0: ทำเองดีครับ
1: อร่อย
0: ทำร้านก็จะทบทำหวานไป
1: มันเจี๊ยบเลยนะ
0: เราทำเอง
1: นานเลย
0: หวานนิดเค็มหน่อยกำลังดี
1: ถ้าคนไทยทำอ่ะ
0: ครับ
1: จะอร่อย
0: จะอร่อยใช่
1: ว่าตอนนี้ต่างชาติทำกันหมดเลย
0: เขามาทำเขาไม่รู้
1: เขาไม่รู้ ใช่
0: ครับ
1: เอาละค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากนะคะคุณยายขา
0: ครับ
1: พี่ป้าพันก็ชอบแหละพี่แมวก็ชอบ
0: ชอบครับ ต้องใส่เต้าหู้ด้วยเนาะ
1: นี่ไงเต็มหม้อเลย
0: นี่แหละดีนะแล้วพอสักวันที่สองนะน้ำพะโล้จะเข้าไปในเต้าหู้แล้วอร่อยมาก
1: เราบอกว่าเราจะไม่คุยมากเราเห็นพะโล้แล้วเราก็อดไม่ได้เอาล่ะเด็กๆตอบว่านะคะใครมีโทรศัพท์มือถือบ้างหรือใครไม่มีบ้างแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าทำไมไม่มีจะตอบว่าอย่างไรนะคะและเราก็จะฟังนิทานกันนะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: าแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดนุดีกับพี่กลางวันนี้เสนอตอนโจอยากเล่นคนเดียวอ่ะนะเด็กก็ได้ฟังแล้วใช่ไหมครับตอนนี้หนูดีอยู่อนุบาล2แล้วเป็นพี่แล้วด้วยความเป็นพี่หนูดีก็เลยชวนเพื่อนชื่อส้มจุกกับส้มโอบอกว่าเรามาช่วยกันดูแลน้องๆชั้นอนุบาล1ดีกว่าปรากฏว่าได้ผลครับโอ้โหปรากฏว่าคุณครูชมเลยว่าอุ๊ยปีนี้นะเด็กๆไม่ค่อยร้องไห้กันเลยเนี่ยเป็นเพราะฝีมือของหนูดีกับส้มจุกกับส้มโอแน่นอนเลยคอยปลอบน้องๆคอยชวนน้องๆเล่นนี่ใช่มั้ยนะครับแล้วเหตุการณ์ก็ผ่านมาพักนึงแล้วตอนนี้ตอนพักกลางวันเด็กๆทำอะไรกันบ้างก็เล่นกันเอากินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องเล่นกัน
1: ครับ
0: เนาะส่วนเมื่อวันที่เราถามชอบกินอะไรหรือไม่กินอะไรนี่ก็แล้วแต่เด็กๆนะครับตอนพักกลางวันหลังจากเด็กๆกินข้าวกลางวันเสร็จเนี่ยบางคนก็ไปวิ่งเล่นกันในสนามเนาะมีเครื่องเล่นน่ะที่เป็นสไลเดอร์เป็นอะไรให้ปีนป่ายเล่นม้าลื่นม้าหมุนก็เล่นกันนะครับจับกลุ่มกันนะครับแต่ว่าบางทีก็ไปเล่นในห้องหนึ่งครับที่โรงเรียนของหนูดีเนี่ยเขาจะมีห้องหนึ่งเป็นห้องของเล่นครับ ห้องนี้จะมีของเล่นเยอะเลยให้เด็กๆไปนั่งเล่นกันได้นะมีของเล่นเด็กๆชอบมากเลยนะครับเพราะว่าห้องนี้ก็ช่วยให้เด็กๆหลายคนไม่ร้องไห้ไงพอเข้าไปแล้วเจอของเล่นเยอะแยะก็เพลินเลย นะครับก็จะมีคุณครูคอยแวะมาดูมีพี่เลี้ยงมาคอยดูบ้างนะครับเด็กๆพอได้เล่นแล้วเด็กๆพอหลายๆคนรวมกันใช่ไหมครับมีของเล่นเล่นกันเนี่ยก็ไม่เลยไม่คิดถึงที่บ้านเท่าไหร่ก็เล่นกันสนุกไปเลยนะหนูดีจำได้เลยตอนที่หนูดีอยู่อนุบาลหนึ่งเนี่ยชอบห้องนี้มากเลยชวนเพื่อนๆมาเล่นตุ๊กตาบางทีก็เล่นรถเล่นอะไรบางทีก็แล้วหนูดี

0: ดีเล่นกับทั้งเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเลยนะเพราะบางทีเด็กผู้ชายชอบเล่นรถไงก็มาชวนหนูดีเล่นหนูดีมาเล่นขับรถกับเราไหม
1: เอาสิ
0: อืมนะแล้วหนูดีก็เล่นขายของก็ชวนเด็กผู้ชายเล่นด้วยนะครับประมาณ
1: ร้านเราจะกินร้านเราจะขายส้มตำนะ
0: เด็กผู้ชายบอกเธอไม่ขายก๋วยเตี๋ยวเหรอเราชอบกินนะ
1: ไม่เราชอบส้มตำ
0: ส้มจุกบอกเดี๋ยวเราตั้งร้านขายก๋วยเตี๋ยวเอง
1: ได้เลย
0: นะก็เล่นกันสนุกเลยเพราะฉะนั้นหนูดีก็ตอนนี้ถึงจะอยู่อนุบาล2แล้วก็ยังชอบเข้ามาเล่นอยู่ในห้องนี้เหมือนกันนะจะได้เข้ามาเล่านิทานให้น้องๆฟังด้วยแล้วมาชวนน้องๆเล่นด้วยเนาะหนูดีจะคอยเตือนนะพอน้องๆเล่นเนี่ยสมมติว่าคุณครูบอกว่าอ้าวเดี๋ยวจะได้เวลาเข้าเรียนแล้วนะจะหมดเวลาพักกลางวันแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้องๆบางทีไม่รู้ใช่ไหมครับวิ่งเลยไม่เก็บของเล่นเลยหนูดีจะบอกกับน้องๆว่ายังไง
1: เล่นเสร็จแล้วเก็บหน่อยได้ไหมคะนะตอนเดี๋ยวเรามาเล่นอีกทีเราจะได้หาเจอไงมันอยู่ตรงไหนไง
0: ส้มจุกกับส้มโอก็บอกนี่เก็บให้เป็นระเบียบนะเห็นไหมชั้นนี้เขาไว้วางตุ๊กตาหมี
1: โอ้
0: นี่ชั้นนี้วางตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตรงนี้ไว้วางพวกรถยนต
1: ์ทำไมวางปนกันไม่ได้ล่ะคะ
0: อ้าวเดี๋ยวเวลาหยิบก็ปนกันไม่รู้เรื่องเลยนะสิ
1: อ๋อค่ะ
0: จะได้เป็นระเบียบไงเนาะนี่แหละครับหนูดีก็เข้าไปช่วยดูแลน้องๆด้วยแต่ทีนี้เด็กๆครับในบรรดาเด็กอนุบาลหนึ่งเนี่ยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งคนนี้ตัวโตมากเลยดูดีเห็นตอนแรกก็รู้สึกอุ้ยทำไมคนนี้เขาอนุบาลหนึ่งเขาตัวโตกว่าพวกพี่ๆกันเนี่ยเนาะเป็นเด็กผู้ชายครับดูดีไปถามละน้องอ.หนึ่งที่ตัวโตชื่ออะไรจ๊ะคนนี้บอกว่า
1: ชื่อเราเหรอ
0: ใช่ชื่อโจไงล่ะครับเนาะโจเนี่ยตัวโตเบิ่มเลยโจบอก
1: ถามทำไม
0: ก็ดูดีอยากรู้จักไงเนาะทีนี้โจเนี่ยนอกจากจะตัวโตแล้วเสียงดังด้วยโอ้
1: ถามทำไม
0: โอ้หนูดีสะดุ้งเลยบอกแม่ก็จะได้รู้ว่าน้องชื่ออะไรยังไงล่ะอืมนะแล้วหนูดีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนในโรงเรียนเนี่ยจำโจ้ได้นะเพราะอะไรหรือเปล่าครับประพันธ์เปิดเทอมวันแรกเนี่ยร้องไห้ดังที่สุดในบรรดาเด็กอนุบาลหนึ่งเลย
1: อยู่ไหน
0: ใช่พอคุณแม่เดินออกนอกโรงเรียนก็วิ่งตามไปอีก
1: จะกลับบ้าน
0: แม่ต้องพามาส่งอีกพอรอบที่สองก็วิ่งตามอีกโอ้ตั้งสามรอบเนี่ยคุณครูไปช่วยจับโจ้ก็ดิ้นหนูแรงเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยเนาะนะครับร้องเสียงดังแล้วก็ร้องอยู่นานเลยนะกว่าจะหายร้องไห้เนี่ยเนาะเพิ่งประพันธ์รู้ไหมเปิดเทอมมาพักนึงแล้วเนี่ยโจ้เพิ่งหยุดร้องไห้ตอนเช้าเมื่อสักอาทิตย์ก่อนนี่เองอะ
1: แล้วก็มันคิดถึงแม่นี่นะ
0: แล้วเสียงก็ดังแล้วเพื่อนๆรู้สึกชั้นอนุบาลหนึ่งไม่ค่อยชอบโจ้เขาโตๆกว่าเพื่อนๆไงเวลาเล่นวิ่งไปวิ่งมาบางทีเขาผลักเพื่อนโดยไม่ได้ตั้งใจว่าปัน
1: ใช่แล้วก็เสียงดังจังเลยไม่ชอบเลย
0: แล้วที่สำคัญนะเด็กๆรู้ไหมว่าทำไมเพื่อนไม่ชอบโจ้มากเลยก็คือตอนพักกลางวันเนี่ยพอเข้าไปในห้องของเล่นนะโจ้จะหยิบของเล่นทุกประมาณ 4-5 ชิ้นเลยบางทีเยอะเลยนะเอาไว้คนเดียวหมดเลย
1: อันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบ
0: หุ่นยนต์เราก็ชอบรถบรรทุกเราก็ชอบเครื่องบินเราก็ชอบ
1: นกจัง
0: นี่ม้าตัวนี้เราก็ชอบโจจะหยิบของเล่นทุกชิ้นนะครับเอาไปนั่งเล่นคนเดียวมุมห้องเลยวันนั้นกุ๊กไก่อยากเล่นด้วยกุ๊กไก่ก็เดินมาโจโจแบ่งหุ่นยนต์ตัวนี้ให้เราเล่นได้ไหม
1: เฮ้ยแล้วยังเล่นอยู่เลย
0: ก็เธอเล่นคนเดียวก็มันในมือเธอก็มีรถยนต์อยู่แล้ว
1: เราเล่นด้วยกันเนาะทั้งหมดเลย
0: เครื่องบินก็มีอ่ะเธอหยิบไปหมดเลย
1: เออมันเป็นเพื่อนกันไงมันต้องเล่นด้วยกัน
0: ก็เรามาเล่นด้วยกันสัก3คนไม่ได้เลย
1: ไม่ได้เราเล่นกับของเล่นสนุกกว่า
0: ใช่โจ้ไม่ยอมเลยนะครับแล้วเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยอ่ะแล้วพอพักกลางวันเนี่ยโจ้จะเดินเข้าไปในห้องของเล่นก่อนใครเลยโจ้มองเลยวันนี้เราจะเล่นไดโนเสาร์ทั้งหมด7ตัวเราเล่นคนเดียวใช่นะครับนิดหน่อยเดินเข้ามาว้ายวันนี้เราอยากเล่นไดโนเสาร์อ่ะ
2: เออเราเอามาหมดแล้ว
0: อุ๊ยโจแบ่งให้เราตัวนึงไม่ได้เหรอ
2: ไม่เราจะเล่นคนเดียว7ตัวเลย
0: ตัว3เขาอ่ะไม่เธอก็เล่นเป็นเจ้าคอยาวสิแล้ว
2: ไม่ได้อย่ามายุ่งกับเราเลยเราเอามาแล้วนะ
0: ไม่เอาอ่ะ
1: ไม่แบ่งไม่แบ่ง
0: แบ่งเธออืมเนี่ยนะครับเพื่อนทุกคนก็เลยบอกโอ้ยเนี่ยวันไหนโจเข้ามาในห้องของเล่นนะเซ็งจังเลยอ่ะ
1: หมดเล่นเลย
0: ของเล่นมีกี่ชิ้นก็เอาไปกองไว้ข้างหน้าแล้วไม่ให้ใครเล่นเลย
1: จังเลย
0: อืมเนาะเรื่องนี้หนูดีสังเกตครับเนาะว่าถึงแม้โจ้จะมีของเล่น

0: วันนั้นก็เหมือนกันนะครับโจก็หยิบไดโนเสาร์ไปทั้งหลายตัวน่ะไปนั่งเล่นคนเดียวอ่ะเพื่อนๆได้แต่เดินเมียงมองเพราะอยากเล่นตุ๊กตาไดโนเสาร์บ้างมีแต่หนูดีครับไปนั่งข้างๆโจเลยแล้วก็บอกกับโจว่ายังไงครับนี
1: ่โจเล่นคนเดียวเหร
0: อ
1: พี่เล่นได้ด้วยไหมพี่เล่นด้วยได้ไหม
0: แต่ละโจจะไม่ให้เล่นแล้วนะแต่โจจำได้อ๋อเป็นพี่หนูดีที่เคยพาเราไปห้องน้ำนี่นะ
1: ใช่จ้ะ
0: อ้าวแต่ละโจห่วงนะรีบกวาดของเล่นมาเลยแต่ก็สักพักนึงโจก็เริ่มถามแล้วพี่จะเล่นเป็นไดโนเสาร์ตัวไหนอะ
1: เอาตัวที่ขอยาวๆนะจ้ะ
0: อ้าวได้เลยงั้นพี่ต้องเล่นแล้วพี่ต้องไปอยู่ตรงนี้นะสมมติว่าเป็นบ่อน้ำนะ
1: ได้
0: เดี๋ยวผมจะเป็นเจ้าสามขาวนะ
1: เหรอแล้วยังไงต่อล่ะ
0: เดี๋ยวเราก็เดินมาเจอกันแล้วเราก็ชวนไปปีนภูเขาไง
1: สนุกจัง
0: นี่นะครับตอนนี้หนูดีเริ่มเล่นกับโจได้แล้วสักพักนึงก็มีเด็กอนุบาล 1-2 คนมาบอกว่าโอ้ยยังเหลือไดโนเสาร์อีกหลายตัวพวกเราฉันเล่นเป็นตัวมีปีกได้ไหม
1: พี่หนูดีหนูเล่นด้วยนะคะ
0: หลายคนก็มาลุมกันเล่นใหญ่เลยนะครับตอนนี้เด็กๆทุกคนมีไดโนเสาร์อยู่ในมือคนละตัวเลย
1: โอ้ยยังไง
0: หนูดีก็บอกว่าเราไปเล่นเรื่องไดโนเสาร์ไปโรงเรียนกันดีไหม
1: เอาเอ
0: าเอาเด็กๆก็พาตุ๊กตาไดโนเสาร์เดินกันเป็นแถวเลยครับโจก็เดินไปด้วยเนาะโจถึงจองเจ้าทีเล็กตัวโตนะเดินสักพักหนึ่งโจรู้สึกว่าเอ๊ะเล่นหลายคนนี่มันสนุกเนาะพอสักพักหนึ่งนะครับคุณครูบอกอ้าวเด็กๆเตรียมเก็บของเล่นได้แล้วนะใกล้เดี๋ยวอีกสักอีก10นาทีจะถึงเวลาเข้าเรียนแล้วโจก็รีบเอาของเล่นไปเก็บเพื่อนๆก็ไปเก็บโจก็นึกได้โจก็บอกกับเพื่อนๆว่าพรุ่งนี้มีใครจะเล่นตุ๊กตาไดโนเสาร์กับเราหรือเปล่า
1: แล้วเราไง
0: เหรอนะเอางั้นพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะแล้วใครมาก่อนก็หยิบไว้ก่อนคนละตัวนะ
1: ให้เราเอาตัวฟันแหลมๆหน่อยนะ
0: ได้เลยแล้วโจก็หันไปถามหนูดีว่าพี่หนูดีครับทำไมเล่นหลายคนแล้วมันสนุกอะครับ
1: นั่นไงพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละ
0: เนาะแล้วโจก็นึกได้ว่าโอ้ยไม่น่าเลยนะเนี่ยทุกทีเรากลัวคนอื่นจะมาแย่งเราเลยเล่นคนเดียวมันก็ไม่ค่อยสนุกเนาะจริงๆก็ไม่เห็นมีใครแย่งเลยก็แบ่งกันเล่นได้นี่นะ
1: จริงด้วย
0: นี่นะครับแล้วโจก็บอกว่าพรุ่งนี้พวกเรามาเล่นป่าไดโนเสาร์กันอีกนะ
1: ดีจังเลย
0: เด็กๆครับเวลาก็ผ่านไปอีกหลายวันตอนนี้รู้สึกว่าเด็กอนุบาลหนึ่งจะเริ่มชอบโจแล้วนะครับเราเดี๋ยวไว้รอดูต่อไปเนาะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้โจไม่เล่นคนเดียวแล้วล่ะชวนเพื่อนเล่นทุกวันเลย
1: เออโจก็ได้เรียนรู
0: ้รู้ใช่เลย
1: ว่าคนเดียวไม่หนกหรอก
0: นะเนาะใช่เลย
1: เล่นกับเพื่อนๆสนุกกว่า
0: ใช่ครับ
1: และเราก็มีอ๋อคุณยายลุนสีค่ะ
0: ครับ
1: คุณยายบอกว่าใช้สามเกลือพริกไทยกระเทียมแล้วก็ลาบผักชีเท่านั้นเหรอคะพ่อพันจะได้ไปลองทำดูสามอย่างไงเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: เลยค่ะแล้วมีรากผักเอาไปเขาเรียกอะไรซีอิ๊วดำอะไรป่ะคะ
0: ต้องมีสิน
1: ะใส่ไหมคะเดี๋ยวเอาสูตรขอสูตร
0: คุ
1: ณยายก่อนสูตรพี่แมวมีทุกอย่างมีใช่ไหมคะ
0: มี
1: เอาขอสูตรคุณยายหน่อยได้ไหมคะเพราะพันจะได้ไปทำ
0: ได้ครับ
1: ท่าทางจะน่ากินมาก
0: น่ากินนัก
1: แล้วใส่อะไรไปในนี้บ้างคะนะคะเอาแล้วก
0: ็ตอนนี้เราเป็นรายการสนใจไข่พะโล้กันอยู่นะครับ
1: และพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวบอกว่าน้องชีสนอนตั้งแต่4โมงเย็นตื่น6โมงเช้าโอ้โห
0: นอนนานจัง
1: เออไม่งองแงทำท่าทางกวนๆ
0: อาจจะเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนเหนื่อยนะ
1: กินหมูได้เยอะอย่ายอมให้กินเยอะนะ
0: ต้องกินอย่างอื่นด้วยนะ
1: เพราะว่าตัวใหญ่อ่ะ
0: ต้องกินผักด้วยนะ
1: แต่ยังไม่ยอมกินข้าวครับนั่นไงตามใจไงตามใจเยอะไม่ได้ค่ะต้องมีกฎระเบียบ
0: ใช่เลย
1: และน้องชีสเนี่ยต้องมีงานที่บ้านให้ทำหนึ่งอย่าง
0: ใช่งานบ้านง่ายๆก่อนก็ได้ ช่วยก่อนเนาะ
1: ได้ไหมคะหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่ดูคุณพ่อแม่เขาจะยอมไหมถ้าทางจะ
0: ต้องเริ่มฝึกนะครับจะได้ทำเป็นง่าย
1: ได้ไหมน้องพี่หมี
0: ช่วยเก็บของช่วยทำอะไรง่ายๆก่อนก็ได้
1: สอนน้องหน่อยนะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาที่หัวพะโล้นี่พี่แมวมี3อย่างใช่ไหมคะ
0: ครับก็อันนี้แหละครับ
1: สามอย่างเอง
0: สามอย่างเอง
1: เออผมก็ไม่ยากนะ
0: ไม่ยากแล้วก็มีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาว
1: แค่นั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: เอาล่ะเสร็จแล้วไปทำกินเอาล่ะค่ะกลับมาที่ยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ
0: ครับ
1: พักพะโล้ไว้ก่อนค่ะยิ้มแย้มแก้มใสแล้วได้ฟังนิทานแล้วแล้วเราจะฟังเพลงตามคำขอกันละลืมไปว่านี่เพลงยาวนะคะฟังเพลงกันในช่วงคลื่นเพลงกับเพลงเด็ก
0: ครับ
2: ครื้นเครงกับเพลง

ลงตามคำขอนะคะหนูอยากเป็นอะไรนะคะร้องโดยคุณธงชัยแม็กอินไตโดย GMM Grammy เพลงนี้คุณแม่นุชฉายานอนน้อยนะคะซึ่งเป็นแม่คุณแม่ของน้องแคลร์นอนหลับและน้องคลาร์กฉายานอนดิ้นเชิญฟังหนูอยากเป็นอะไรคะ

0: แก้มใสค่ะเพลงแรกได้ฟังแล้วนะคะหนูอยากเป็นอะไรนะคะและบางทีเนี่ยเด็กๆตอนเล็กๆก็อยากเป็นอย่างนึงนะอาชีพนะนะแต่พอโตขึ้นก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะเด็กๆค่ะ
1: ใช่เลย
0: เพราะฉะนั้นเรียนรู้ไว้หลายๆเรื่องแต่ถ้าชอบเรื่องอะไรก็เรียนรู้ให้เยอะที่สุด
1: ให้เต็มที่
0: เออนะคะฟังอีกหนึ่งเพลงนะคะเพราะๆยาวๆเลยนะคะนิทานหิ่งห้อยค่ะศิลปินเฉลียงอัลบั้มเฉลียงเอกเนกนะคะเพลงนี้พี่ของขวัญฉายาวาดรูปนะคะขอมาแล้วก็คุณยายปราณีนะคะคุณเป็นคุณยายที่น่ารักคอยดูแลพี่ของขวัญนะคะเชิญฟังนิทานหิ่งห้อยค่ะ

0: นิทานหิ่งห้อยค่ะจบแล้วนะคะและยังมีอีกหนึ่งเพลงตามคำขอนะคะเพลงนี้เด็กๆทุกคนชอบเลยผีค่ะแต่มันเป็นผีเสื้อนะคะ
1: ผีเสื้อนั่นเองเนาะ
0: ผีเสื้อค่ะอยู่ในอัลบั้มตะลุกตุ๊กแกค่ะเพลงนี้พี่เพิ่มฉายาสัตว์ทะเลขอมาเชิญฟังค่ะ
1: ครับ

0: ผีเสื้อค่ะเด็กๆค่ะนะคะแล้วก็มีเด็กๆตอบคำถามกันหรือยังอะคะ
1: ยังเลยงั้นเราต้องทวนคำถามแล้วนะครับคำถามวันนี้ไม่ยากเลยเป็นเรื่องของเด็กๆเองเราถามว่าเด็กๆมีโทรศัพท์มือถือหรือไม่ครับ

0: ไม่ตอบมาเลยใครไม่มีก็ตอบได้และมีอีกคำถามหนึ่งก็คือสมมุติว่าถ้าเด็กๆไม่มีแล้วเพื่อนถามว่าทำไมเธอไม่มีล่ะเด็กๆจะตอบว่ายังไงดีครับไม่ยากเลยนะใครมีโทรศัพท์มือถือตอบเลยว่ามีใครไม่มีก็ตอบว่าไม่มีแล้วถ้าใครไม่มีแล้วเพื่อนถามว่าทำไมเธอไม่มีล่ะเด็กๆจะตอบว่ายังไงดีเนาะก็ตอบมาแต่ส่งเสียงมาตอบก็02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7นะครับ
1: ค่ะหรือพิมพ์มาได้นะคะ LINE @julareadio ค่ะ
0: ครับ
1: LINE @julareadio 1สายมาแล้ว
0: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: ชื่อของขวัญสายยาว่ารู้ค่ะ
0: ของขวัญรู้เนาะของขวัญมีโทรศัพท์มือถือไหมครับ
2: มีค่ะแต่เชื่อนี่คือเมาค
0: ่
2: ะ
0: อะไรนะครับมีแล้วยังไงนะ
2: ไม่คือเมาค่ะ
0: อยู่ในกระเป๋าเหรอคะหรือยังไง
1: เอาหรือมีกี่เมาส์
2: ชื่อกระเป๋าชาร์จแบตอยู่ค่ะ
0: เอาชาร์จแบตอยู่
1: ชาร์จแบต
0: นะครับ
1: มีส่วนตัวเหรอคะ
0: เป็นของขวัญเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเอาไว้ทำอะไรบ้างคะ
2: เอาไว้ดูมือถือเอาไว้เล่นเกมค่ะ
0: โอ้ไว้เล่นเกมแล้วเอาไว้โทรหาคุณยายด้วยหรือเปล่า
2: คุยหาแม่ก็ได้คุยหายายก็ได้
0: อ๋อหาแม่ก็ได้หายายก็ได้เน
2: า
0: ะ
2: แล้วพี่นะเหี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วหนูใช้โทรศัพท์เล่นเกมนี่กี่ชั่วโมงต่อวันคะ
0: เยอะไหม
2: 9 โมงค่ะ
1: ตั้งแต่กี่โมงนะคะ
0: นานไหมเล่น
3: ยัง
2: อันนี้บอกว่าแก้วได้มือถ
3: ือทุก
2: โม
3: ง
0: ครับสวัสดีครับคุณยายครับครับปกติคุณยาย
2: สายมือถือไม่ดีจะปรับแล้วค่ะวัน 3-4 ชั่วโมงอ่ะโอ้ยน้อย
0: เยอะเลยนะครับคุณยาย
2: ค่ะค่อยปรับค่ะ
0: ต้องให้น้อยกว่านี้กันหน่อยก็ดีเน
2: า
0: ะเออให้กับ
2: คนจัดการปรับพยายามปรับค่ะสปอร์ตีแล้วตอนนี้งานจะเยอะขึ้นก็พัน
1: ดีมาก
2: ค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพลงที่ให้ดิถูกใจจังเลย
1: ค่ะแล้ววันนี้จะขอเพลงอะไรคะคุณยายค่ะ
2: ยายก็ขอเพลงขอบคุณแม่น้องคาร์ดด้วยน้องคายด้วยที่จัดที่ชอบเพลง
0: แ
2: ต่น้องขวัญลำใหญ่แล้ว
0: ครับ
2: เส้นใหญ่เพลงหนึ่งห้อยเส้นใหญ
0: ่อ๋อชอบเพลงการหนึ่งห้อย
2: สามเพลงคุยอะไรจะจบแล้วเดี๋ยวจะให้พี่น้องคนอื่นคุยด้วย
1: ค่ะ
0: ครับ
2: เป็นคุยด้วย
0: ครับแล้วคุณยายจ้า
2: วันยังไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะ
0: เอาไม่ได้อาบน้ำ
1: เลยเนาะเรากินข้าวนะคะนะ
2: ยังไม่ได้ขายยังไม่ได้ขี่ขาจะกินด้วยมาอร่อยอร่อย
1: แล้วหนูจะฟังเพลงอะไรคะ
0: อยากขอเพลงอะไรครับ
2: ธนากรหัวเมงหัวกระเมง
1: อะไรนะคะ
0: เพลงอะไรดีครับขอเพลงอะไรครับ
2: ขอบคุณนะคะขอเพลงอะไร
0: ขอเพลง
2: อันนี้เพลงอะไรวะ
0: เพลงอะไรอ่ะ
2: เพลงยิ้มหน่อยได้ไหมคะ
0: เพลงอะไรนะ
2: เพลงยิ้มหน่อยค่ะ
1: ยิ้มนิดยิ้มหน่อยได้ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: ขอบคุณน้องของขวัญขอบคุณคุณยายปราณีสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: เอาแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: เป็นยิ้มเนาะ
0: ครับ
1: แล้วมีอีกไหมคะ
0: มีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวเลยครับ
4: น้องแคลชายานอนหลับค่ะ
1: สวัสดีคร
4: ับ น้องแคลชายานอนเด่นครับ
0: ครับใครจะตอบคำถามก่อน
4: แคลค
0: ่
4: ะ
0: มีโทรศัพท์มือถือไหมคะ
4: น่าจะเคยบอกไปหลายครั้งแล้วนะคะว่าไม่มีค่ะ
0: ไม่มี แล้วเพื่อนเคยถามไหมว่าทำไมเธอไม่มีเพื่อนถามไหม
4: ไม่เคยถามค่ะ
0: เหรอโอ้เพื่อนก็เฉยๆใช่ไหม
1: แล้วถ้าป้าพันถามเหรอ
4: ก็ไม่รู้ด้วยค่ะว่าหนูไม่มีโทรศัพท์ค่ะ
1: คนที่ป้าพันรู้แล้วล่ะป้าพันจะถามว่าทำไมถึงไม่มีคะ
0: สมมติป้าพันเป็นเพื่อนคนหนึ่งถามทำไมเธอไม่มีล่ะแคลเรายังมีเลย
1: ใครๆเขาก็มีนะ
0: เนี่ย
4: หนูก็จะบอกว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้แล้วแม่ก็มารับเร็วเกินเวลาด้วยไม่จำเป็นต้องโทรหาแม
1: ่ครับเรือชัดมากเยี่ยม
0: ครับได้ครับแล้วคลาร์กล่ะครับคลาร์กครับเล่นอยู่หรือเปล่าหรือประดิษฐ์รถอยู่ ตอบไหมครับครับ
4: ไม่มีครับ
0: หรอแล้วเพื่อนเคยถามไหมเพื่อนคลาสเคยถามไหมทำไมเธอไม่มีอ่ะเคยไหม
4: ไม่เคยถามครับแล้วก็มีหลายคนไม่มีด้วยครับ
0: เออเนาะเพราะเรายังเล็กอยู่เนาะก็ไม่มีเหมือนกันเนาะนี่แหละครับวันนี้ใครมีอะไรจะส่งข่าวไหมครับมีไหมครับ
4: มีค
0: ่
4: ะ
0: ส่งข่าวได้เลยค่ะ
4: ก็คือวันนี้ได้ย้ายที่นั่งค่ะเดิมจากหนูนั่งหลังสุดแล้วมองอะไรไม่เห็นแล้วคุณครูก็ให้ลองเปลี่ยนตำแหน่งกันทั้งห้อง
0: นะคะ
4: แถวของหนูจัดตำแหน่งได้ดีที่สุด
0: เหรอตรงไหน
4: ก็คือหนูจะไปนั่งหน้าสุดแล้วใครตัวสูงก็ไปนั่งข้างหลังค่ะ
0: โอ้ดีก็ไม่บังกันเนาะใช้ได้เลยโอ้คุณครูก็ดีนะคอยสังเกตว่าเอ๊ะใครจะบังไม่มองไม่เห็นไม่อะไรนะครับได้เลย
4: แล้วก็มีอีกอย่างนึงนะคะ
0: ครับ
4: มีเพื่อนใหม่มาเมื่อวานค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเหรอเอ๊ะทำไมเขาถึงมาช้าล่ะครับเพื่อนใหม่ตอนเปิด
4: เขายังเรียนไม่จบค่ะเขาเป็นคนไทยแต่ไปเรียนที่ไต้หวันแล้วก็เพิ่งกลับมาค่ะ
0: อ๋อเขาไปเรียนต่างประเทศช่วงนึงแล้วก็กลับมาต่อที่นี่เนาะเป็นเพื่อน
1: แล้วก็มีเพื่อนหรือยังคะ
0: มีไหม
4: ก็ยังไม่มีนะคะ
0: เหรอ
4: น่าจะมีหลายคนพยายามเป็นเพื่อนกับเขาเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่เขามาหนูไม่ได้คุยอะไรกับเขาเพราะว่าเพื่อนลุมเต็มแล้วค่ะแต่ว่าวันที่สองเพื่อนกลับไปปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วทีนี้เขาก็ได้ที่นั่งข้างๆหนูด้วยค่ะ
0: โอ้ยหนูก็
4: แต่เขาไม่ได้ตัวเล็กนะคะ
1: แล้วคุยกันไหมคะยิ้มอะไรได้ไหมคะยิ้มไหม
0: ได้คุยกันหรือยัง
4: ก็ยังไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าตอนพักก็แยกย้ายกันไปตามปกติส่วนเวลาเรียนนี่แหละค่ะที่จำเป็นต้องอธิบายเขาเรื่องนี้เพราะว่าเขาหายไปนานแล้วก็ยังไม่เข้าใจค่ะยกเว้นวิชาภาษาจีนนะคะไม่ต้องสอนก็อ่านได้หมดแล้วค่ะ
0: ครับเพราะเขาไปอยู่ไต้หวันมาเนาะนะครับ
1: แต่เขาพูดไทยได้ชัดเจนรู้เรื่องใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าภาษาอังกฤษจะคล่องกว่าค่ะ
0: เนาะก็ดีแล้วก็ช่วยเพื่อนกัน
1: ดีเขาจะได้สอนภาษาอังกฤษแล้วด้วย
0: เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายคะ
4: ก็ต้องเด็กผู้หญิงสิคะแต่เมื่อเรียนโรงเรียนหญิงล้วนค่ะ
0: ใช่ใช่เพื่อนหนูโรงเรียนหญิงล้วนครับได้เลยนะครับแล้วของคลาสมีข่าวไหมเนี่ยมีไหม
4: ผมจะมีข่าวนะคะ
0: เหรอเป็นยังไงครับของคลาส
4: เพราะว่าตอนเดินมาก็ทำหน้าตาบึ้งตึงเดินมาค่ะ
0: ทำไม
4: แต่เราก็หนีไปแล้วค่ะ
0: หนีทำไมทำหน้าบึ้งอะคลาส
4: น่าจะยังไม่อยากคุยนะคะ
0: อ๋อยังไม่อยากคุยหนีไปแล้วเนาะเดี๋ยวก็คงหายหน้าบึ้งเองแหละเนาะได้ครับตอนนี้ใครจะขอเพลงครับ
4: คุณพ่อขอค่ะ
0: ครับได้เลยครับคุณพ่อครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สวัสดีคุณพ่อ
3: ขอเพลงต่อเพลงครอบครัวกระต่ายครับ
0: ได้ครับครอบครัวกระต่าย
3: ครอบครัวกระต่ายครับผม
1: ได้
0: คร
1: ับ นึกถึงกระต่ายเหรอคะขอบคุณครับคุณพ่อ
0: ครับ
1: คุณน้องแคลน้องคลาสค่ะ
0: ครับเด็กๆก็ตอบมาแล้วเรามีคำถามนะครับเราถามง่ายๆเลยใครคนไหนมีโทรศัพท์มือถือบ้างตอบเลยใครไม่มีก็ตอบได้เลยนะแล้วมีอีกคำถามนึงสมมติถ้าเราไม่มีแล้วเพื่อนถามว่าทำไมเธอไม่มีล่ะเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรง่ายนะ022183975-7ครับ022183975-7ครับ
1: ค่ะพิมพ์ได้ LINE @julareadio นะคะพิมพ์ตอบได้ LINE @julareadio ค่ะฟังเพลงค่ะเป็นเพลงฝรั่งที่คุณพ่อธงเป็นคนขอนะคะคุณพ่อธงที่เป็นคุณพ่อธงนี่ฉายาย
0: อน
1: นอนเล่นและเป็นคุณพ่อของน้องแคลร์นอนหลับและน้องคลาร์กหน้าบึ้งเอ้ยนอนดิ้นค่ะ
0: เปลี่ยนฉายาให้แล้ว
1: ฟังเพลง Skip to Baloo นะคะโดย Disney Children's Favorite Songs เชิญค่ะ

0: เพลงสนุกนะคะ
1: ใช่เลยคร
0: ับ เด็กก็เต้นระบำเล่นกันสนุก
1: ครับ
0: และอีกหนึ่งเพลงค่ะตอนนี้ 17:46 นาทีแล้วนะคะโอ้เวลาไปเร็วจังเลยให้พี่แมวเป็นคนเลือกก็แล้วกันพ
1: ี่
0: หมีจะเลือกก็เชิญนะพระพัน จะพูดชื่อเพลงนะคะของเล่นพอเพีย
1: ง
0: หรือว่าเป็นแม่งู
1: เอ
0: ๋
1: ย
0: หรือแบ่งปัน
1: เอาอะไรดีอ่ะอยากชวนเด็กเล่นแม่งูดีไหมพระพัน
0: เออค่ะเชิญ
1: ได้เลยครับเพลงแม่งูเอ๋ยนะครับ
0: แล้วถ้าพี่หมีอยากจะฟังของเล่นก็พูดของก็ได้นะพิมพ์ของหรือว่าแบ่งปันนะคะนะหรือล้างมืออีกเพลงนึงงั้นตอนนี้ฟังเพลงแม่งูเอ๋ยนะคะถ้าใครอยู่ว่างๆมีพี่น้องหลายคนก็จับไหล่กันนะคะก็ต่อแถวกันแล้วเล่นแม่งูเอ๋ยกันนะคะโดยโรงเรียนโสมภานวมินทร์ค่ะเป็นผู้ทำเพลงนี้ไว้นะคะเชิญค่ะ

0: จะแปลแม่งูเอ๋ยนะคะสนุกสนานกันมาก
1: ครับ
0: และเพลงต่อไปนะคะแบ่งปันค่ะโดย Magic Kids เพลงนี้พี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ขอมาค่ะ
1: ครับ
0: แบ่งปันเชิญค่ะ

0: แบ่งปันนะคะ
1: ครับ
0: ได้ฟังเพลงกันแล้วแล้วก็มีพี่อาริฟแล้วก็เขียนส่งข่าวเล่าเรื่องมานะคะว่าตอนนี้ผมได้ปรับใช้เว็บที่ทำอยู่เสร็จแล้วครับแล้วก็เว็บนี้ก็จะใช้ทีแรกนึกคิดว่าจะใช้เวลาครึ่งวันตอนนี้เป็นวันนึงแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาก็พี่อาริฟก็เล่าเรื่องการฝึกเด็กก็ต้องอย่าเยอะเกินไปนะคะผลักน้อยไปก็ไม่ดีใช่พี่อาริฟเขาโตแล้วนะคะเขาก็ทำคอมพิวเตอร์เก่งด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับเขาเป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์นะคะ
0: โอ้เรียนเอ็นจิเออร์วิศวะใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: คันนี้เราก็จะคันนี้17 51แล้ว
1: นะ
0: เราจะทวนคำถามกันแล้วใครอยากตอบต้องรีบตอบนะคะแล้วก็อ่านคำตอบด้วย
1: คำถามเราก็คือเด็กๆมีโทรศัพท์มือถือไหมถ้ามีก็ตอบว่ามีถ้าไม่มีก็ตอบว่าไม่มีแล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าทำไมเธอไม่มีเด็กๆจะตอบว่าอย่างไรนะครับ
0: ค่ะ
1: เด็กๆเขาตอบมาว่ายังไงบ้างครับนี่
0: อ๋อถ้าใครอยากตอบเชิญนะคะ
1: คร
0: ับ ยังตอบทันค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนของขวัญน้องของขวัญนะคะฉายาวาดรูปก็ตอบว่าหนูมีโทรศัพท์ส่วนตัวค่ะก็เอาไว้เล่นเกมเล่นวันละ 3-4 ชั่วโมงอันนี้คุณยายบอกนะคะก็เล่นนานไปหน่อยนะคะปรับหน่อยนะคะคุณยายบอกกำลังปรับค่ะส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับตอบว่าที่บ้านหนูไม่มีโทรศัพท์มือถือกันหรอกค่ะนะคะเด็กๆจะไม่มีเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คุณแม่ก็มารับก่อนเวลาด้วยไม่จำเป็นต้องโทรหาคุณแม่นะคะส่วนน้องคลาร์กฉายานอนดิ้งก็ตอบว่าไม่มีครับนะคะพอเราก็เพื่อนก็ไปเคยถามด้วยนะคะแล้วเพื่อนหลายคนก็ไม่มีด้วยครับ
1: ครับ
0: พี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าผมเคยมีโทรศัพท์ที่แล้วก็เคยมีแท็บเล็ตด้วย2 อย่างเลยนะคะโทรศัพท์ก็ใช้ฟังเพลงฟังวิทยุใช้โทรศัพท์นะคะส่วนแท็บเล็ตที่เป็นเครื่องใหญ่ๆหน่อยใช่ไหมคะก็ไว้เล่นเกมแล้วก็ทำงานที่เรียนต่างๆนะคะแล้วถ้าโทรศัพท์เสียก็ใช้แท็บเล็ตอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อใหม่แล้วมันแพงใช้แท็บเล็ตอย่างเดียวก็ได
1: ้
0: รับทราบแล้วก็ไม่มีอะไรละพี่มีขอเพลงมาด้วยนะคะแล้วตอนนี้17:53สรุปว่า
1: ครับ
0: เด็กๆยังไม่ต้องจำเป็นต้องมีโทรศัพท์ใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับ
0: เนาะทำตามต่างประเทศเขาเริ่มกันแล้วนะคะ
1: ใช่หลายๆประเทศนี่โอ้
0: อาย
1: ุ
0: ต
1: ่
0: ำกว่า16
1: ห้ามห้ามเลยเนาะ
0: ห้ามมีโทรศัพท์มือถือค่ะ
1: ครับ
0: นะคะห้ามเล่นห้ามเล่นมือคือถ้าสมมุติว่าเขาห้ามเล่นเขามีกฎที่โรงเรียนใช่มั้ยคะแล้วที่บ้านต้องทำด้วย
1: ใช
0: ่มั้ยคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าทำไมถึงห้ามล่ะ
1: บางทีเด็กๆอาจจะเขาบอกถ้าเล่นเยอะตั้งแต่เล็กดีก็มีต้นเหตุโรคสมาธิสั้นได้
0: ตอนนี้เป็นกันเยอะนะคะนะคะ
1: ครับ
0: ก็พยายามทางบ้านก็ช่วยดูแลเรื่องเวลาในการเล่นด้วยไม่งั้นเดี๋ยวลูกจะมีปัญหาเรื่องไม่พูดเรื่องสมาธิสั้นนะคะก็สรุปว่าถ้ายังไม่มีตอนนี้เลยจะดีมากเลยนะคะเด็กๆค่ะแต่ขอบคุณที่ตอบกันมานะคะ17:54หมดเวลาพอดีเด็กๆค่ะวันนี้ยิ้มแย้มแก้มใสก็สนุกอีกวันนึงนะคะขอบคุณเด็กๆนะคะยิ้มแย้มแก้มใสรายการเด็กนะคะแต่ฟังได้ทุกคนในครอบครัวนะคะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะกลับบ้านปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องกำหมุดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5

0: เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
1: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกมากเลยครับ
2: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ
3: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอป Jua Radio Plus ก็ได้นะครับ
4: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
0: เจอกัน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
1: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
2: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้มีหลักสูตรอยู่หลักสูตรหนึ่งที่ได้นำหลักปรัชญาของเซนมาปรับใช้ในการพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อเปิดมุมมองใหม่ด้านการตลาดและการบริหารธุรกิจนั่นก็คือหลักสูตรเซนมาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟโปรแกรม2026โดยหลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แบบเข้มข้นที่ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงและประสบการณ์ตรงจากปรมาจารย์ผู้นำองค์กรชั้นนำภายใต้แนวคิด Zoom Experience for the Next เพื่ออุดช่องโหว่ในประเทศไทยที่ยังขาดหลักสูตรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านนี้แก่ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจอย่างเป็นระบบเพื่อถอดรหัสภูมิปัญญาและแนวคิดการบริหารการตลาดแบบญี่ปุ่นประเทศที่มีองค์กรอายุยืนยาวเกิน100ปีมากที่สุดในโลกและสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่งหลักสูตรเซนมาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟโปรแกรม2026ได้มีการเปิดตัวเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมกับการจัดงานเสวนาเซนมาร์เก็ตติ้งจุฬาเอ็กซ์คลูซีฟทอล์กโดยภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยและองค์กรพันธมิตรซึ่งหัวข้อในการจัดงานนั้นก็คือการตลาดเชิงฟื้นฟูภูมิปัญญาญี่ปุ่นสู่การสร้างมรดกแห่งความยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ของการตลาดในยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยในงานเสวนาก็มีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านเวทีเสวนาพิเศษที่มีเนื้อหาเจาะลึกเพื่อตอบคำถามสำคัญที่ว่าเราจะสร้างการเติบโตที่ดีต่อผู้คนธุรกิจสังคมและโลกได้อย่างไรการเสวนาก็ได้สะท้อนมุมมองต่อบทบาทใหม่ของการตลาดในโลกธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการสร้างการเติบโตทางธุรกิจแต่ยังต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปพร้อมถ่ายทอดบทเรียนจากแนวคิดการบริหารและปรัชญาการดำเนินธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในระยะยาวความไว้วางใจและการส่งต่อมรดกทางธุรกิจที่ยั่งยืนสู่คนรุ่นถัดไปนอกจากนี้ตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรในรุ่นที่1ได้นำความรู้จากการเรียนในหลักสูตรเซนมาร์เก็ตติ้งไปต่อยอดธุรกิจให้เติบโตสู่ยอดขายตามที่ตั้งเป้าเอาไว้และก็ได้มีการแบ่งปันประสบการณ์ในงานเสวนาด้วยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการเล่าถึงการนำปรัชญาของหลักสูตรไปปรับใช้จริงจนประสบความสำเร็จครับหลักสูตรเซนมาร์เก็ตติ้งเอ็กเซคิวทีฟโปรแกรม2026นี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวคิดการตลาดเชิงญี่ปุ่นที่สามารถผสานศาสตร์การบริหารธุรกิจการสร้างแบรนด์และปรัชญาการเติบโตอย่างยั่งยืนและผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้เรียนรู้จากกูรูผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับแนวหน้าทั้งของไทยและของญี่ปุ่นสำหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมก็สามารถติดตามกันได้ที่เพจ Facebook เซนมาร์เก็ตติ้งจุฬาครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 นสวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทำให้ตลอดทั้งวันนี้มีประสบนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณคณะชีจากสำนักแม่ชีไทยวิมุตตินันทาอาสมหาดใหญ่และคณะแม่ชีจากจังหวัดฉะเชิงเทรา32คนเดินทางมายังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหนึ่งในแม่ชีที่เดินทางมาบอกว่ามีความตั้งใจจะเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: เรามีความตั้งใจที่จะมาในงานนี้โดยเฉพาะค่ะแล้วก็จากการที่ได้เราได้สูญเสียนะถือว่าเราสูญเสียค่ะสูญเสียแล้วก็พอมาเนี่ยตอนแรกนึกว่าสูญเสียท่านเดียวแล้วมาประกอบกันด้วยอีกท่านหนึ่งเรารู้สึกว่ากระเพื่อมนะใจกระเทือนนะแผ่นดินนะคะ
3: ขอสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้มาความเคารพเนาะแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพวกเราก็เลยรวมตัวกันมายากใจลำบากก็ต้อง

0: ได้สุดครั้งในชีวิต
1: หญิงคนนี้ครับเดินทางมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับเปิดเผยทั้งน้ำตาครับบอกว่าแม้จะทราบข่าวการสิ้นพระชนมาหลายวันแล้วแต่เพิ่งมีโอกาสเดินทางมานะครับแม้สภาพร่างกายจะไม่แข็งแรงแล้ววันนี้สภาพอากาศร้อนจัดทำให้เดินต่อไม่ไหวครับจึงขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่จิตอาสาให้ช่วยเข็นรถจนสามารถเข้าไปยังศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังได้ครับ
2: อันนี้แล้วอันนี้โอเคไหมแบบหมายถึงว่ามา
3: ถึงอาธรรมะอย่างเงี้ยโอเคแล้วลูกขอบคุณมาก
2: วันนี้ตั้งใจวันนี้ตั้งใจวันนี้มาตั้งใจมาก็คือตั้งมั่นตั้งใจไว้แล้ว
3: ใช่ตั้งใจไว้แล้ว
2: ลำบากไหมเดินทางมาไกล
3: แม่ไม่ลำบากหรอกลำบากวันนี้แม่ก็ทนได้แม่จะมากราบพระองค์ท่าน
4: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวังและจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพวันที่27มิถุนายนนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกันเองกับพระสหายนะครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งครับที่ยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนในรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหนึ่งในนั้นคือรุ่นพี่ที่เป็นอดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ครับแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสได้ร่วมถือพานไหว้ครูกับพระองค์ได้ถ่ายทอดความทรงจำในครั้งนั้นครับ
5: ถามวันรุ่งขึ้นเราไม่รู้เรื่องเลยหลังจากสื่อพานเสร็จอะคณะบดีเดินมาหาแล้วท่านก็เอาหนังสือพิมพ์ปึกใหญ่มาแล้วเขาแล้วท่านก็ให้ดูแล้วท่านก็ยังแซวว่าเธอดังแล้วนะ
1: นี่เป็นภาพถือพานไหว้ครูร่วมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับที่นำเสนอในข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2540นะครับเป็นภาพแห่งความประทับใจของอดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเขายังเก็บไว้และนำมาอัดใหม่ใส่กรอบเป็นอย่างดีครับอดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาครับบอกว่ามีโอกาสได้เจอพระองค์ไม่บ่อยนะครับเพราะตัวเองเรียนอยู่ชั้นปีที่4ในขณะที่พระองค์เพิ่งเข้าเรียนชั้นปีที่1ครับแต่ทุกกิจกรรมที่พระองค์เข้าร่วมก็เป็นกันเองกับพระสหายและรุ่นพี่จนมีโอกาสได้พูดคุยกับพระองค์เป็นการส่วนตัวครั้งแรกเมื่อวันถือพานไหว้ครูครับพระองค์ทรงมีรับสั่งว่าไม่ต้องพูดคำราชาศัพท์และให้วางตัวเป็นกันเองเป็นสิ่งที่ประทับใจจนถึงวันนี้ครับ
5: ผมก็เดินก็ไปถือพานร่วมกับท่านซึ่งคำประโยคแรกที่ท่านพูดกับผมเนี่ยผมก็ไม่เคยลืมเลยท่านก็บอกว่าพี่ไม่ต้องพูดคำราชาศัพท์คือพอท่านพูดคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็แบบสบายใจแล้วเพราะว่าคือก่อนถึงวันเนี้ยผมก็ไม่เคยคุยกับท่านแบบว่าเป็นแบบการส่วนตัวแบบเรื่องที่ไม่ได้เป็นทางการแต่ว่าผมว่าได้ยินเพื่อนๆหรือน้องๆที่เขาเคยได้คุยกับท่านว่าช่วงนั้นมันจะเปิดเทอมมาได้สักพักหนึ่งอ่ะทุกคนก็จะบอกว่าท่านน่ารักมากท่านไม่ถือตัวท่านคุยสบายๆกันเอง
4: ความเป็นกันเองเรียบง่ายของพระองค์ยังทำให้พระสหายและรุ่นพี่ต่างประทับใจตั้งแต่วันแรกที่เข้าศึกษาในรั้วธรรมศาสตร์และยังคงติดตามพระกรณียกิจของพระองค์ที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเสมอมา
5: วันที่ท่านเข้ามาวันแรกเนี่ยก็คือท่านก็มาในแบบลุคธรรมศาสตร์เลยเสื้อยืดกางเกงยีนธรรมดาเลยจริงๆผมมองว่าคือท่านได้ใจชาวธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันแรกที่ท่านเข้ามาคือด้วยการวางตัวของท่านนะฮะด้วยความเป็นกันเองไม่ติดอะไรเงี้ยผมก็ยังติดตามพระราชกรณียกิจของท่านทั้งในด้านที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็ในด้านที่ท่านเป็นเชื้อพระวงศ์ในสิ่งที่ท่านทำต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายที่พูดมาที่สิทธิ์ที่ผู้ต้องขังเลยคืออันเนี้ยผมว่ามีประโยชน์มากเพราะว่าแล้วก็มันคือการใช้

0: ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เรียนมาเอามาใช้ประโยชน์กับสังคมกับประชาชนได้จริงครับ
1: การสูญเสียครั้งนี้อดีตประธานคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของแวดวงนักกฎหมายไทยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ครับในการศึกษาวิชาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งยังมีพระกรณียกิจนานัปการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างยิ่งครับ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านไลโวจังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวหนึ่งที่สามีป่วยจนต้องตัดขาค่ะให้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขณะที่ภรรยาซึ่งเป็นครูผู้ช่วยมีโอกาสได้บรรจุเป็นครูประจำจนสามารถนำพาครอบครัวก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนั้นไปได้ค่ะภาพเมื่อ10กว่าปีก่อนที่ชาวบ้านไลโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีช่วยกันนำนายสมบูรณ์เกษรพฤกษาทิพย์ซึ่งมีอาการป่วยขาบวมและเปลี่ยนสีผิดปกติจนไม่สามารถเดินได้ชาวบ้านพาเขาออกจากหมู่บ้านกลางพื้นที่ทุรกันดารค่ะหลังจากรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายแห่งแต่ก็ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่แท้จริงจึงส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสังขละบุรีต่อมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานความช่วยเหลือส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยแพทย์จำเป็นต้องตัดขาและรักษาตัวนานกว่า11เดือนนางสุวรรณีกัลยาณธรรมภรรยาของนายสมบูรณ์เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างการรักษาตัวเสด็จมาทรงเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่นายสมบูรณ์และครอบครัวด้วยพระองค์เอง
3: ค่ะก็หนูก็เข้าไปเยี่ยมแต่ทีนี้หนูก็ไม่รู้ว่าพระองค์พาค่ะคือเสด็จมาแบบมาเยี่ยมด้วยตัวเองค่ะคือแบบเวลาเจอแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ตกใจว่าเออพระองค์พามาเยี่ยมด้วยตัวเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พระองค์พาก็มาให้กำลังใจจากหนูแล้วก็บอกให้หนูว่าคือไม่ต้องห่วงนะก็คือแบบหายแน่นอนค่ะว่าอย่างเงี้ยค่ะ
4: แล้ววันนั้นนอกจากมาพูดแล้วให้กำลังใจกับบุญอ่ะตอนนั้นบุญจำได้ว่าองค์พาพูดอะไรกับบุญ
5: เอาพวกช่วยทางกัดเถียงแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตแล้วปกติจะได้วิ่งเดินสบายคร
4: ับ แล้วก
5: ็ให้กังวลอะไร
4: ครับ
2: นอกจากนี้ยังทรงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้นางสุวรรณีขณะนั้นเป็นครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาบ้านไลโวมีโอกาสบรรจุเป็นครูประจำค่ะปัจจุบันนางสุวรรณีมีงานทำที่มั่นคงสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสวัสดิการต่างๆซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญในการดูแลสามีและบุตรได้อย่างยั่งยืนทั้งครอบครัวต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณจากการที่ได้รับพระเมตตาทั้งครอบครัวจึงสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนั้นมาได้ค่ะ
1: หลังนายกรัฐมนตรีเดือดกับกระแสข่าวรองผู้ว่าซีฟู้ดขู่ย้ายผู้ว่าภูเก็ตนะครับสุดท้ายครับนำไปสู่การโยกย้ายบิ๊กข้าราชการยกแผงของภูเก็ตทั้งหมดรองผู้ว่า2คนชื่อกุ้งเหมือนกันส
2: ั่
1: งย้ายตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะครับขณะที่ผู้ว่าภูเก็ตครับวันนี้ต้องเอาชื่อเข้าครม.ครับแล้วก็ย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายกให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าการย้ายเนี่ยเป็นไปตามข้อเสนอของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับไม่ใช่ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงคำสั่งย้ายนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรผู้ว่าภูเก็ตนะครับให้เป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเป็นข้อเสนอจากนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับย้ำว่าการโยกย้ายครั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม่ใช่การลดบทบาทหรือให้ความสำคัญในตัวบุคคลนายกไม่ได้พูดชัดนะครับว่าการโยกย้ายเป็นผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่แต่ย้ำว่าปัญหาในจังหวัดภูเก็ตครับเป็นเรื่องที่สาธารณชนรับทราบมาโดยตลอดแม้ตัวเองจะลงพื้นที่ติดตามและสั่งการแต่ปัญหาไม่คลี่คลายครับโดยเฉพาะการเผยแพร่คลิปและข้อมูลกล่าวหากันกระทบกับบรรยากาศใน

0: การทำงานของหน่วยงานรัฐครับ
1: เพราะภูเก็ตมันก็มีเรื่องหลายเรื่องอยู่นะครับผู้สื่อข่าวก็เห็นผมก็ลงไปดำเนินการ 2-3 วันนะ

0: ได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุค่ะว่านายกได้เรียก3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมหารือแล้วก็เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปเร่งสังคายนาและแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบบอกว่าหากใครเอารัฐเอาเปรียบประชาชนอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วบอกกับสื่อมวลชนด้วยว่าให้รอดูฝีมือของ3รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยในการแก้ปัญหานี้ค่ะ
2: คือผมว่าโดยไทม์ไลน์มันเราคงไม่ได้กำหนดแบบนั้นแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกได้สั่งนั้นก็ค่อนข้างที่ชัดเจนว่าพวกผมต้องลงไปทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจะมีการลงไปเร็วๆนี้เพื่อที่จะคือจริงๆท่านนายกก็ใช้คำว่ามันเป็นแซนด์บ็อกซ์มันควรจะทำให้มันดีในทุกๆมิติแล้วก็ประเด็นที่สำคัญก็คืออาจจะมีข้อกฎหมายบางอย่างที่ไม่ได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือผู้ประกอบการในหลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องสถานประกอบการเช่นเรื่องกฎหมายการโรงแรมเป็นต้นนะครับเราก็จะลงไปดูว่ามันติดขัดอะไร
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับชี้แจงถึงการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับบอกว่าต้องการแก้ปัญหาครับจึงต้องปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางราชการนะครับโดยคนที่อยู่เดิมก็ได้ย้ายไปในพื้นที่ที่เคยอยู่ครับซึ่งไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลส่วนคนที่จะมาใหม่อันนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลครับ
4: ว่าเราก็ต้องการจะคลี่คลายปัญหาทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีเนี่ยเหมือนกับเราใส่รองเท้าเนี่ยเรามีอะไรเม็ดทรายมันอยู่ในรองเท้าเนี่ยเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะฮะบางทีเราก็ต้องถอดออกมาเพื่อที่จะได้สวมเข้าไปใหม่เพราะนั้นเนี่ยคนที่ไปใหม่ก็จะเขาไม่เคยเห็นเลยเขาจะได้มีความใช้ประสบการณ์ทั้งหมดอะเข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่มาก่อนแต่คนที่อยู่เก่าเนี่ยบางทีมันก็รู้อยู่แต่ปัญหาเนี่ยมันก็ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนี่แค่นั้นเอง
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันบอกว่าคำสั่งย้ายครั้งนี้ก็เป็นไปเพื่อให้งานราชการในภูเก็ตมันเดินหน้าเมื่อทีมเก่าทำงานแล้วดูไม่เข้ากันก็ต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแบบยกที
3: ม
1: โดยไม่กลัวการตรวจสอบนะคะหลังจากนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นความล้มเหลวในการบริหารบุคคลซึ่งนายกก็ได้สอบถามตลอดถึงกรณีดังกล่าวค่ะล่าสุดนะคะคุณผู้ชมนายนิรัตพงศ์เศรษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนี่คือภาพล่าสุดตอนที่ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ท่าอากาศยานกองบิน6สวมกอดนายกรัฐมนตรีนายกบอกมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆกันจากนั้นนายนิรัตน์ก็รายงานถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้นายกได้รับทราบค่ะ
3: หมายความว่ายังไงครับมาส่งกันแบบนี้กอดกันแบบนี้ภาพมันก็ฟ้องอยู่นะครับนั่นเท่ากับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงค่ายสีน้ำเงินสีน้ำเงินก็อาจจะมีหลายเฉดครับ
5: สวยน้ำใสแล้วก็ถือว่าเป็นหาดลึกลับของประเทศไทยอะค่ะมันน่าโมโหไหมที่คนๆเดียวทำให้มันแบบเสียชื่อมีของประเทศ
6: เดี๋ยวท่านผู้ว่าท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติท่านอธิบดีกรมอุทยานพอเราสอบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปถึงว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเกี่ยวข้องกับใครบ้าง
5: มันน่าโมโหไหมปล่อยไว้นานแบบหูหลายสิบปี
6: น่าทุเรศ
5: แต่มันการที่ปล่อยไว้นาน
6: โดยเฉพาะยิ่งคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5: วันนี้มานี่เจอมาเปลี่ยนหรือยัง
6: ฮะ
5: วันนี้มานี่เจอมาเปลี่ยนยังมีไ
6: หมน่ากลัวที่สุดในภูเก็ตผู้ว่าภูเก็ต
3: นี่ครับนี่ภาพเก่านะท่านผู้ชมครับเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาย้อนวันวานหวานชื่นระหว่างนายกลงพื้นที่หาดฟรีดอมที่ภูเก็ตครับวันนั้นนายกไปกับผู้ว่าเซมเบ้ครับเนี่ยครับผู้ว่าภูเก็ตแล้วก็มีปลัดจังหวัดลงพื้นที่ไปด้วยตลอดทริปนายกเนี่ยยังแซวนักข่าวนะครับบอกว่ามาเฟียตัวจริงก็คือผู้ว่าภูเก็ตนี่แหละเหมือนที่เราได้ยินเมื่อสักครู่ครับแต่วันนั้นฮะอีกด้านนึงระหว่างการลงพื้นที่วันนั้นก็มีผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงที่ป่าตอนะครับเขารวมตัวกันชูป้ายต้านสวยครับเรียกร้องให้แก้ปัญหาใบอนุญาตและการรีดไถครับ
7: โอเคถ้าเขาให้คำแนะนำเราพร้อมที่จะทำตามไหมเห็นไหมครับทุกคนพร้อมอยู่แล้วนะครับ
8: จะมาปิดอยู่ดีแล้วไม่งั้นพวกเราจะทำใบอนุญาตไปเพื่ออะไร
1: คุณผู้ชมคะเรากำลังไล่ดูเหตุการณ์แต่ละขั้วที่เกิดขึ้นรายสัปดาห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็มีคำสั่งย้ายปลัดและนายอำเภอ5คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยล่ะค่ะลักษณะมีการตัด

0: พ้อผ่านทาง Facebook ลักษณะอ้างว่าถูกยกย้ายแบบไม่เป็นธรรมจากนั้นค่ะมีการตอบโต้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีการปล่อยแชทมาทางไลน์ที่ระบุข้อความช่วยน้ำเงินด้วยกล่าวหานายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองซึ่งเป็นคนสั่งย้ายปลัดจังหวัดเพื่อตรวจสอบเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งตัวนายนฤชาปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่คนพิมพ์ข้อความดังกล่าวนะคะปรากฏว่าเรื่องไม่จบเพราะว่าลำดับต่อมามีกระแสข่าวจากเพจสื่อท้องถิ่นกรณีรองผู้ว่าซีฟู้ดจะย้ายผู้ว่าภูเก็ตไปถึงหูนายกรัฐมนตรีก็ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องพูดกลางที่ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าเมื่อวานจนทำให้ข้าราชการที่นั่งฟังอยู่บางคนอาจจะนั่งไม่ติดค่ะ
1: อันนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ารองซีฟู้ดผิดนะเรารับข้อมูลมาแล้วเราก็ดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงถูกไหมครับท่านผู้ว่าครับเราต้องไม่ปกป้องใช่ไหมท่านบอกว่าเขารู้ว่าท่านเป็นน้องผมนะครับแต่เขาก็ไม่สนนะเขาก็จะปล่อยข่าวทั่วเกาะว่าเขาจะย้ายผมนะใครอ่ะรับปล่อยได้ไงแล้วอยู่กันยังไงอ่ะจะย้ายแล้วไปขอใครย้ายครับไหนถามท่านรองซีฟู้ดหน่อยดิย้ายผู้ว่าจะไม่ต้องเข้าคอรมออ่ะ
2: ทีนี้ครับมาวิเคราะห์สายสัมพันธ์นะครับเราเจอสิ่งที่น่าแปลกใจครับเพราะแต่ละคนที่ไล่ชื่อมาเนี่ยไม่ใช่คนต่างขั้วเลยช่วงปี68ครับตอนนั้นนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรหรือว่าผู้ว่าเซมเบ้เนี่ยเป็นผู้ว่าที่เชียงใหม่นะครับได้รับการแต่งตั้งไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองครับในยุครัฐบาลเพื่อไทยแต่พอมีการเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยผู้ว่าเซมเบ้ก็ถูกย้ายไปเป็นผู้ว่าภูเก็ตครับช่วงนั้นครับมีการดึงตัวนายรุ่งเรืองมาเป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตจึงถูกมองว่าทั้งสองคนนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันต่อมาครับปลัดจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็โดนคำสั่งย้ายเป็นคำสั่งย้ายโดยอธิบดีกรมการปกครองนายณฤชาโคสาศิวิไลนะครับคนนี้เนี่ยถูกมองว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับรองผู้ว่ากุ้งหรือนายธีรพงษ์ช่วยชูหรือรองผู้ว่าซีฟู้ดที่นายกพูดถึงเมื่อวานนี้แหละครับเรื่องนี้เนี่ยถูกมองว่าคนขั้วเดียวกันกำลังหักกันเองหรือเปล่าแม้ว่าผู้ว่าเซมเบ้จะถูกมองว่าเติบโตในยุครัฐบาลเพื่อไทยนะครับแต่ก็ยังอยู่ได้ในยุครัฐบาลปัจจุบันส่วนหนึ่งคาดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับภูมิใจไทยครับถ้าดูจากภาพล่าสุดไปส่งนายกไปกอดนายกแล้วก็มีการพูดคุยกันด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยมันก็พอเดาได้นะครับ
0: ทีนี้มาดูเส้นทางการเติบโตทางราชการของอีกคนหนึ่งนะคะนายนฤชาอธิบดีกรมการปกครองเดิมเนี่ยเป็นผู้ว่าบุรีรัมย์จากนั้นก็ขยับมาเป็นอธิบดีกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจค่ะจนมารัฐบาลอนุทินก็กลับมาเป็นอธิบดีกรมการปกครองนะคะข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นก็เลยถูกมองว่าอันนี้เป็นการตอบโต้จากฝ่ายเดียวกันหรือไม
2: ่
0: ส่วนรองผู้ว่ากุ้งเส้นทางฝ่ายปกครองก็ถือว่าไม่ธรรมดาละค่ะคนนี้เติบโตอยู่ในภาคใต้ตั้งแต่เป็นนายอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเป็นนายอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นนายอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะรับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอย่างหาดป่าตองก็เตรียมพื้นที่สำหรับขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่เพียงไม่นานช่วงปี67เป็นปลัดจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มาปลายปี68ตอนนั้นขึ้นเป็นรองผู้ว่าภูเก็ตในเวลาประมาณ2ปีค่ะ
2: ท่านผู้ชมครับนับแต้มกันหน่อยช่วงที่ผ่านมามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันบ้างมีการกล่าวหากันอย่างไรบ้าง 1. อธิบดีกรมการปกครองสั่งย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับหลังมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับผลประโยชน์ครับ 2. ครับปลัดจังหวัดภูเก็ตเปิดแชทช่วยสีน้ำเงินด้วยกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองส่งข้อความในช่วงก่อนเลือกตั้ง 3. ครับมีข่าวในเพจท้องถิ่นกรณีรองผู้ว่าซีฟู้ดขู่จะย้ายผู้ว่าภูเก็ตในที่สุดครับนายกก็นำข้อความดังกล่าวไปไล่บี้กลางที่ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าเมื่อวานนะครับสุดท้ายครับนายกสั่งย้ายยกยวงเริ่มจาก2รองผู้ว่าก่อนคือรองผู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยชื่อเล่นชื่อกุ้งเหมือนกันนะครับทั้งสองคนถูกย้ายออกจากพื้นที่และล่าสุดก็คือคำสั่งย้ายผู้ว่าภูเก็ตครับมาเป็นรองปลัดมหาดไทยย้ายผู้ว่าเนี่ยต้องผ่านครม.นะครับวันนี้นายกแจ้งผ่านการประชุมครม.แล้วเรียกว่าได้รับการปฏิบัติเสมอกันครับก็คือการย้ายออกนอกพื้นที่เหมือนกันไม่ว่าจะขั้วไหนใครเป็นแบ็คส่วนรองผู้ว่ากุ้ง

0: ครับรองผู้ว่ากุ้งอีกคนชื่อกุ้งเหมือนกัน
1: ค
0: ือนายอดุลชูทองครับคนนี้เนี่ยผ่านงานสายปกครองที่ภาคใต้นะครับเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นปลัดอำเภอกระทู้อำเภอถลางอำเภอเมืองภูเก็ตจากนั้นก็เป็นนายอำเภอกระปงจังหวัดพังงาครับเป็นนายอำเภอกงหราจังหวัดพัทลุงแล้วก็เป็นปลัดจังหวัดพัทลุงนะครับกระทั่งได้เป็นรองผู้ว่าภูเก็ตรับผิดชอบงานด้านความมั่นคงจัดระเบียบสังคมกิจการโรงแรมครับรองผู้ว่าทั้งสองคนที่ชื่อเล่นว่ากุ้งเหมือนกันก็เลยถูกมองว่าเป็นคนที่เติบโตในพื้นที่ครับ
1: การย้ายข้าราชการระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างภูเก็ตที่ตอนนี้กำลังเจอโจทย์ใหญ่ทั้งเรื่องการจัดระเบียบเมืองการรักษาภาพลักษณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจมีข้อร้องเรียนต่างๆมากมายเนี่ยนะคะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกระทบกับความรู้สึกและความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเพราะว่าการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงพร้อมกันมันทำให้เกิดความไม่แน่นอนต่อทิศทางการทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่านค่ะส่วนหนึ่งก็มองว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่จังหวัดภูเก็ตควรจะมีรูปแบบการบริหารจัดการพิเศษหรือผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงหรือไม
2: ่อาจารย์มาอยู่แป๊บๆแล้วก็ส่วนกลางจะย้ายก็ย้ายได้ทันทีจะทำให้ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนมองว่าความเชื่อมั่นไม่ค่อยดีนะครับพูดตรงๆว่าไม่ค่อยดีแล้วไม่รู้จะเชื่อใครก็ต่างหลายๆส่วนก็บอกเขาอยู่ต่อได้เขาไปไม่ไปแน่เพราะฉะนั้นพอเขาไปตามกระแสของทางการเมืองก็น่าจะต้องมาวิเคราะห์กันใหม่นะครับว่าวันหนึ่งภูเก็ตอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบการเลือกผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงอาจจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ว่าผมเชื่อว่าภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เคยคิดและคุยกันอยู่ก่อนจากนี้นะครับก็คงจะเปิดประเด็นไอ้แรงขึ้นว่าถึงเวลาแล้วอย่างที่ว่าจะต้องมีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงครับ
0: เอกชนครับมองว่าเรื่องนี้น่าจะไม่กระทบกับเศรษฐกิจการลงทุนและการท่องเที่ยวมากนักนะครับเพราะที่ผ่านมาครับไม่ได้พึ่งพิงข้าราชการมากนักแต่ขึ้นกับนโยบายส่วนกลางมากกว่าถ้าจะกระทบก็อาจจะเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการประสานงานในระยะสั้นครับที่อาจจะต้องชะลอออกไปก่อนครับ
1: ในมุมของฝ่ายค้านก็มองว่ายิ่งค้นยิ่งพบความผิดปกติละค่ะสำหรับโครงการไทย AI Passport นะคะล่าสุดรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนเปิดหลักฐานใหม่อ้างว่าพบผู้ชนะโครงการที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ตุลาคมปี68ก็คือช่วงเวลาที่ก่อนจะมีการเปิดประมูลด้วยซ้ำวันที่18มิถุนายนนี้ค่ะคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมประชุมร่วมกับทางกรรมการการกฎหมายเพื่อติดตามรายละเอียดของโครงการนี้ค่ะนางสาวรักชนกศรีนอกสสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทําและติดตามงบประมาณเตรียมประชุมร่วมกับคณะกรรมการทางกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาการเดินหน้าโครงการไทย AI Passport หลังออกหนังสือเชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและมอบหมายให้ฝ่ายเลขาของคณะกรรมการประสานไปยังนายสนธิยาสวัสดีให้มาร่วมรับฟังด้วยนะคะแม้ว่านายชัยชนกจะเข้ามาให้ข้อมูลต่อกรรมการหรือไม่แต่กรรมการยังคงต้องเดินหน้าในการพิจารณาหลังเปิดหลักฐานชุดใหม่ที่อ้างว่าได้รับมาจากบุคคลภายในบริษัทของผู้รับงานที่ชี้ว่าโครงการไทย AI Passport อาจจะเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคมปี68ก่อนที่ TOR จะแล้วเสร็จค่ะหนึ่งในหลักฐานเป็นสไลด์ภายในบริษัท Human Intelligence จำกัดซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี68ปรากฏชื่อโครงการไทย AI Passport อยู่ในรายการของโครงการทั้งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะว่าภาครัฐมีแนวคิดจะทำโครงการนี้นอกจากนี้ก็ยังไปเจอไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ AI Passport ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68ก ่อนที่จะมีการเปิดให้แข่งขันเสนอราคาในช่วงปลายเดือนธันวาคมค่ะ
0: ขณะเดียวกันครับยังไปเจอเอกสารนำเสนอนะครับที่มีหัวข้อว่า AI Passport UAT Kick Offระบุวันที่25ธันวาคมปี2568ครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เสร็จนะครับรวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบระบบในช่วงที่กระบวนการประมูลยังไม่สิ้นสุดด้วยนางสาวรักชนกครับตั้งข้อ

0: สังเกตว่าถ้าพิจารณาตามไทม์ไลน์ผู้รับจ้างเนี่ยควรจะเริ่มดำเนินงานหลังประกาศผลในเดือนมกราคมนะครับแต่เอกสารที่ปรากฏกลับสะท้อนว่ามีการเตรียมงานและทดสอบระบบล่วงหน้าหลายเดือนครับจึงตั้งคำถามว่ามีผู้เกี่ยวข้องอาจรับรู้รายละเอียดของโครงการมาก่อนหรือไม่ขณะที่ความคืบหน้าฝั่งภาครัฐครับช่วงบ่ายวันนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.นะครับโดยคณะทำงานโครงการไทย AI Passport มีกำหนดประชุมร่วมกับตัวแทนคู่สัญญาครับเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการนะครับและนำข้อคิดเห็นจากเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นเมื่อ11มิถุนายนที่ผ่านมามาคุยกันเพื่อเพิ่มบัญชีแนบท้ายสัญญาครับซึ่งไม่มีการอนุญาตให้สื่อมวลชนร่วมทำข่าวโดยระบุว่าเป็นการประชุมภายในครับนายทันทีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโวทมหาวิทยาลัยศรีปทุมบอกว่าการเจรจาระหว่างสดช.กับคู่สัญญาครับควรจะมีการกำหนดในส่วนของบัญชีแนบท้ายสัญญาไทย AI Passport นะครับเช่นการจ่ายตามการใช้งานจริงข้อที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลต้องเก็บและประมวลผลในไทยครับเนื่องจาก TOR ข้อ 2.2 ระบุว่าเพื่อส่งเสริมให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการถูกจัดเก็บและประมวลผลในไทยรวมถึงยกระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายไทยอย่างสูงสุดครับ
1: ถ้ายังส่งไปประมวลผลที่หัวสมองต่างประเทศอะยังไงครับข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทยเนี่ยหลุดไปต่างประเทศแน่นอนเพราะการที่ว่าจะทำให้ข้อมูลถูกเก็บและประมวลผลในประเทศไทยแปลว่าต้องใช้สมอง AI เนี่ยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะอาจจะเกิดจากการพัฒนาเองนะครับหรืออาจจะเกิดจากการต่อรองให้กับบริษัทต่างชาติเนี่ยเขามาตั้งหัวสมองในประเทศไทยซึ่งจะเป็นทั้งสองอย่างถือว่าโอเคหมด
2: ส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคประชาชนเปิดหลักฐานบอกว่าโครงการนี้มีการจัดทำโครงการรอเอาไว้ล่วงหน้าก่อนการประมูลนะคะเรื่องนี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องแปลกค่ะเนื่องจากเวลาหน่วยงานรัฐมันต้องประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนมักมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รับทราบก่อนอย่างไทยช่วยไทยพลัสไงคะแต่ว่าโครงการนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมปิดเงียบทำไมถึงทำไปก่อนแล้วมาเปิดการรับฟังความคิดเห็นตอนหลังโดยเห็นว่าควรจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสค่ะ
0: วันนี้หลายคนเห็นพาดหัวข่าวแล้วตกใจนะครับเฉือนป่าทับลาน 150,000 ไร่ครับวันนี้รัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยยืนยันนะครับว่าแนวทางหลังจากนี้จะมีการพิสูจน์สิทธิ์สำหรับชาวบ้านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องมีการยืนยันสิทธิ์ก่อนที่จะทำกินกันต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็สร้างความกังวลใจให้กับชาวบ้านที่วังน้ำเขียวครับที่โคราชนะครับตอนนี้รอความชัดเจนแล้วก็หวังว่าจะได้สิทธิ์ทำกินเหมือนกันครับเนื้อที่4ไร่2งานตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวที่โคราชครับเป็นพื้นที่ของนางปิ่นแก้วเหิมขุนทศอายุ66ปีนะครับเป็นหนึ่งในชาวบ้านที่อ้างสิทธิ์การครอบครองครับก่อนจะมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและได้ผลกระทบจากปัญหาที่ดินทับซ้อนนะครับปัจจุบันร้านอาหารที่เคยเปิดเลี้ยงชีพปิดบริการถาวรครับแล้วก็ใช้เพียงอยู่อาศัยทำกินเท่านั้นเธอเล่าว่าต่อสู้คดีมากว่า14ปีครับหลังถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี55นะครับเสียเงินไปกว่า 500,000 บาทหลังสิ้นสุดคดีครับแล้วก็ยังต้องผ่อนชำระเงินค่าปรับเดือนละ 3,000 บาทขณะนี้เธอไม่แน่ใจนะครับว่าจะถูกพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มใดตามมติครม.ครับ
3: คือดีใจส่วนหนึ่งดีใจ
4: ส่วนหนึ่งถ้าว่าเอาแนวเขต43เนี่ยคือ
3: มันก็จะดีใจกว่านี้
4: จะดีใจกว่านี้แต่มันยังไม่หมดทุกคนมันยังคลุมเครืออยู่ว่าพิสูจน์สิทธิ
3: ์
4: แล้วต้องพิสูจน์สิทธิ์อีกถ้าพิสูจน์สิทธิ์คนไหนอยู่ก่อนอยู่หลังอย่างเงี้ยแต่ป้าก็มีหลักฐานว่าอยู่มาก่อนแล้วก็กังวลอีกว่ามันจะอยู่ในเขตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลักฐานเราก็มีใบเสียภาษีเราอะไรก็มีเพราะที่ตรงนี้เราก็ไม่ได้ได้มาจากไหนพ่อยกให
2: ้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานระบุค่ะว่าหลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจสอบแนวเขตและพิสูจน์สิทธิ์ ของประชาชนเพิ่มเติมนะคะโดยอ้างอิงข้อมูล One Map ควบคู่กับการตรวจสอบสิทธิการถือครองที่ดินของชาวบ้านว่าอยู่อาศัยจริงไม่ได้เป็นนอมินีของกลุ่มทุนและตรวจสอบคุณสมบัติการเข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิทำกินในที่ดินสปกหรือไม่กำหนดกรอบระยะเวลาเอาไว้ภายใน6เดือนยืนยันค่ะแม้จะเป็นพื้นที่นอกเขตอุทยานแต่ยังเป็นที่ดินของรัฐเพียงแต่จัดสรรสิทธิ์ให้อาศัยและทำกินภายใต้หลักเกณฑ์ของสปกซึ่งเน้นให้ทำประโยชน์เพื่อเกษตรกรรมเป็นหลักค่ะ
5: วันแมปเนี่ยผมเชื่อว่ามันชัดเจนแล้วครับว่าคือพื้นที่ที่ทับซ้อนสปกที่อยู่ด้านบนนะฮะแต่ว่าในส่วนของที่จะต้องมาเอามาคิดเรื่องของโครงการของรัฐนะฮะหรือสิทธิ์ที่เขาอยู่ก่อนป่าตามกฎหมายนั่นคือก่อนการประกาศป่าครั้งแรกอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะเพราะฉะนั้นถึงมีการเสนอฮะคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก็ยังเสนอเลยฮะให้ทบทวนมติครม. 14 มีนาคม 2566 ซะ
0: ผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านในพื้นที่นะครับประชุมหารือกันถึงแนวทางในการแก้ปัญหาในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างเขตอุทยานและที่ทำกินของชาวบ้านครับคุยกันที่อบต.ไทยสามัคคีนะครับนายประกอบสิริวงศ์เทาสะอาดนายกอบต.ไทยสามัคคีครับบอกว่าชาวบ้านส่วนใหญ่หวังจะได้รับสิทธิ์คืนที่ดินทำกินหลังได้รับผลกระทบเป็นเวลานานครับทั้งข้อจำกัดการใช้ประโยชน์พื้นที่และผลกระทบต่อการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเป็นรายได้หลักของชุมชนครับ
6: หน่วยงานของรัฐให้สนับสนุนว่าตำบลไทยสามัคคีเนี่ยเป็นโอโซนระดับ7ของโลกนะครับเป็นอากาศที่ดีสุดเหมาะสำหรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็ส่งเสริมให้ตำบลไทยสามัคคีเนี่ยจัดเป็นโฮมสเตย์ได้นะครับเป็นบ้านพักโฮมสเตย์ได้ทีนี้พี่น้องประชาชนก็มันเกิดรายได้นะครับก็บางคนขยันนะครับขยันก็พอมีเงินเก็บบ้างเนาะจากทำการเกษตรหรือทำอื่นๆพอมีเงินเก็บก็สร้างเป็นบ้านแบบโฮมสเตย์เนาะหลายหลังนะครับรวมกันทีนี้มันหลายคนหลายเจ้าเนาะมันก็เหมือนเป็นรีสอร์ทบ้านพักเนาะทีนี้นะครับทางอุทยานก็บอกว่าผิดวัตถุประสงค์เป็นพื้นที่อุทยานนะครับก็มาดำเนินคดีพวกเราร
2: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุว่าได้แยกประเด็นพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานออกเป็น5กลุ่มนะคะคุณผู้ชมกลุ่มแรกจำนวน 55,000 ไร่อันนี้คือพื้นที่ประกาศเป็นที่ดินสปก.เมื่อปี2521ก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อปี2524กลุ่มที่2เดี๋ยวเราจะขยายกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่2เนี่ยคือหมู่บ้านไทยสามัคคีซึ่งมติคณะรัฐมนตรีปี2520มอบพื้นที่เอาไว้กว่า 8,000 ไร่ให้กับผู้ร่วมสู้รบในช่วงการปราบปรามคอมมิวนิสต์แล้วก็มีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศอุทยานกลุ่มที่3ค่ะกลุ่มนี้อีกจำนวนกว่า 80,000 ไร่เป็นพื้นที่หมู่บ้านด้านความมั่นคงตามมติคณะรัฐมนตรีปี2535ค่ะ
0: กลุ่มที่4ครับมีมากกว่าแสนไร่นะครับเป็นกลุ่มที่มีคดีจำนวนมากครับเนื่องจากอยู่นอกเขตสปก.และนอกเขตที่ดินป่าไม้นะครับจึงต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนครับเพราะมีชาวบ้านที่อยู่ตั้งแต่ช่วงปี40และมีภาพถ่ายทางอากาศครับดังนั้นต้องพิสูจน์เป็นรายกรณีกลุ่มนี้เนี่ยประมาณ 5,200 รายครับและกลุ่มที่5ครับเป็นพื้นที่ราชพัสดุของหน่วยงานทหารเอาไว้ซ้อมรบซึ่งมีแนวรั้วชัดเจนกว่า 6,000 ไร่นะครับต้องยกให้กับราชพัสดุไปทำการเช่ากับทหารครับดังนั้นครับโดยสรุปต้องตัดเนื้อที่ประมาณ 155,000 ไร่แต่จะได้พื้นที่คืนให้กับป่าไม้เกือบ 90,000 ไร่ครับย้ำว่ากลุ่มที่ทุกฝ่ายเป็นกังวลมากที่สุดนะครับก็คือกลุ่มที่4ครับเกี่ยวข้องกับรีสอร์ทต่างๆและต้องดำเนินการให้ถูกต้องยืนยันครับไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนแน่นอนครับ
7: 3กลุ่มแรกเนี่ยเราต้องทำตามตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนกลุ่มที่5เป็นเรื่องของพื้นที่ทหารใช้ฝึกซ้อมรบมีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็ต้องคืนเขาถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนเป็นห่วงเรื่องรีสอร์ทอุทยานต่างเราจับหมดแน่นอนเพราะมันจะเป็นคดีอยู่ในกลุ่มที่4ส่วนมากอยู่ในกลุ่มที่4นะครับแล้วเราก็ไม่ได้ไปพิสูจน์สิทธิ์หรือสปก.จะไปให้กลุ่มทุนทำรีสอร์ทโรงแรมผมก็ต้องใช้อำนาจกฎหมายของป่าไม้2484ในการจับกลุ่มสปก.อีกทีไงถ้าอย่างเงี้ย
0: นายสุชาติครับบอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็หลายครอบครัวเนี่ยอยู่กันแบบยากจนไปสำรวจดูแล้วมีประมาณ 2-3 หมื่นครอบครัวครับขณะนี้เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามอยู่ด้วยยืนยัน

0: ครับจะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยเพราะเป็นเรื่องที่ตกค้างมาเกือบ50ปีทั้งนี้ถือว่าดีครับที่ได้ปรับปรุงแผนที่แนวที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือว่าวันแมปซึ่งจะช่วยพิสูจน์สิทธิ์ให้ชัดเจนขึ้นครับ
1: สรุปว่าเป็นห่วงทุกกลุ่มแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ที่ชวนคุณผู้ชมไฮไลท์เอาไว้ก็คือกลุ่มที่2นะคะโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีตามมติครม25พฤษภาคมปี2520ซึ่งสปกจะเป็นคนดำเนินการในการตรวจสอบเพื่อจัดสรรค่ะเรื่องนี้ประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรมองว่าเป็นปัญหาเรื้อรังตามมาแล้วก็จริงๆมีคดีค้างเก่าอยู่ในศาลอีกมากกว่า550คดีค่ะกลุ่มที่2ที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเนื้อที่ 8,328 ไร่ก็คือบริเวณสีขาวแถบเหลืองตามมติครม25พฤษภาคมปี2520ให้เป็นโครงการอยู่ด้านล่างพื้นที่สีเหลืองกลุ่ม1ซึ่งคืนพื้นที่ให้สปก.เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของสปก.ในการจัดสรรที่ทำกินเพื่อการเกษตรค่ะนายปรีชาลิ้มถวินรองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ให้ข้อมูลบอกว่ากำลังจะเปิดพื้นที่ให้ราษฎรยื่นสิทธิ์ขอใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งมีมากกว่า 20,000 คนที่จะมีสิทธิ์ยื่นขอแต่ว่าต้องตรวจสอบรายละเอียดว่าเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือไม่เช่นตรวจสอบเรื่องการเสียภาษีเงินได้อาชีพที่ผ่านมาโดยเกณฑ์จะได้คนละไม่เกิน50ไร่เฉลี่ยอยู่ที่20ไร่ต่อครอบครัวค่ะ
0: แต่ในมุมของประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรครับกังวลว่าถ้าดูตามการปรับแนวเขตในกลุ่มที่2มีจุดสีแดงเล็กๆกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ครับจุดสีแดงเล็กๆเนี่ยท่านผู้ชมมันคือแปลงคดีในยุทธการทวงคืนป่าทับลานช่วงปี57ถึงปี60ครับที่กรมอุทยานเขาดำเนินการปราบปรามไล่รื้อรีสอร์ทแล้วก็ส่งฟ้องศาลในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติทับลานมากกว่า550คดีครับมติล่าสุดจะมีผลต่อการพิจารณาของศาลหรือไม่และผลลัพธ์อาจตีกลับไปที่กรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้สั่งการสมัยนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมอุทยานเนี่ยยืนยันครับบอกว่าไม่เกี่ยวกัน
2: 1ก็คือว่ามันจะเป็นมาตรฐานใหม่หรือว่ามันจะเป็นข้อมูลคดีที่สามารถเอามาเทียบเคียงในการต่อสู้ในศาลอื่นๆได้ในอนาคตในเรื่องของที่ดินในป่าอนุรักษ์นะครับอันที่2ก็คือว่าประเด็นที่มีข้อกังวลคือแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาดำเนินการไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะดำเนินการเขาจะทำยังไงต่อกับการต่อสู้ที่เขาต่อสู้ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะบางคดีเนี่ยมันสิ้นสุดแล้วมีการรื้อถอนไปแล้วหรือว่าส่วนที่มีการต่อสู้ในชั้นศาลอยู่ถ้าศาลยกฟ้องขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเจ้าหน้าที่เหล่านี้เขาจะถูกฟ้องกลับหรือเปล่าในการที่ทำให้ผู้เป็นจำเลยเนี่ยเสียโอกาสหรืออะไรก็แล้วแต
3: ่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายความว่า ทุกคนจะได้ในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะ ถ้าเขาถูกดำเนินคดี เขาก็จะต้องไปผ่านกระบวนการตามกฎหมาย นะครับหรือคนที่อยู่ในปัจจุบันไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสปก.ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันคือเรามอบให้สปก.เป็นเหมือนกันสปก.ก็ต้องไปพิสูจน์ว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติหรือเปล่าม
1: ีประเด็นอีกเพราะว่าปมข้อกังวลของประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรที่ท้วงติงการปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานถูกตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นที่มาของการหลุดโผจากเก้าอี้ภายในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติหรือไม่ค่ะ
2: วิสือก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เคยเป็นคณะกรรมการทั้งชุดของกรรมการอุทยานชาติกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ามาหลายรุ่นนะครับตั้งแต่ท่านอาจารย์ตยาอาจารย์ศศินนะครับแต่มาชุดนี้ไม่ได้รับการพิจารณานะครับซึ่งก็จริงๆก็เป็นสิทธิ์ของหน่วยงานที่เขาเป็นผู้เสนอนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เสียดายโอกาสที่เราจะได้มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยได้นำเสนอข้อมูลหรือว่าการที่จะเสนอข้อแนะนำข้อแก้ไขอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์แทนที่เราจะมาพูดผ่านสื่อออกมาอย่างนี้นะครับเราใช้กลไกที่มันมีอยู่และเป็นกลไกที่ถูกต้องตามกระบวนการที่รัฐดำเนินการอยู่เนี่ยอันนี้จะทำให้การขับเคลื่อนมันมีพลังมากกว่ารูปแบบนี้ด้วยซ้ำอันนี้เราก็เสียดายครับ
1: การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีวาระ3ปีค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งไปเมื่อวันที่10มิถุนายนปี68รวม7คนค่ะ

0: ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับเราเห็นแล้วนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นมันสร้างความเสียหายให้กับโลกใบนี้ขนาดไหนหวังจริงๆว่าจบสงครามครั้งนี้จะจบได้จริงๆนะครับตอนนี้ทรัมป์ลงนามในข้อตกลงในการยุติสงครามกับอิหร่านในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซจะเปิดแบบเต็มรูปแบบคาดว่าเร็วสุดก็คือศุกร์นี้ครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐรับเข้าทักทายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับที่มาให้การต้อนรับก่อนเริ่มต้นการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ประเทศหรือว่า G7 ครับซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเอเวียงของฝรั่งเศสระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธนี้นะครับคาดว่าประเด็นหลักที่จะคุยกันอาจจะรวมไปถึงเรื่องสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วยครับการประชุมครั้งนี้ครับเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันนะครับหลังสหรัฐและอิหร่านเพิ่งบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามระหว่างกันครับผู้นำสหรัฐบอกว่าข้อตกลงได้รับการลงนามเรียบร้อยแล้วก็อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุซเปิดใช้งานบางส่วนแล้วก็จะเปิดอย่างเต็มรูปแบบในวันศุกร์นี้ครับคำพูดของทรัมป์สอดคล้องกับรายงานของสื่ออิหร่านที่ระบุว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอย่างน้อย3ลำและเรือบรรทุกสินค้าอีกอย่างน้อย2ลำแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซไปยังอ่าวโอมานได้สำเร็จโดยไร้การขัดขวางใดๆหลังจากสหรัฐยกเลิกมาตรการในการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านครับด้านเจ้าหน้าที่อิหร่านนะครับบอกว่ามูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบัฟประธานรัฐสภาอิหร่านได้ลงนามข้อตกลงดังกล่าวแล้วเหมือนกันครับขณะที่อับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านนะครับบอกว่าสงครามได้สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับหลังบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับสหรัฐได้แล้วส่วนการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงยุติสงครามในขั้นสุดท้ายซึ่งจะรวมไปถึงประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านและการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรอาจจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ครับแต่ก็เตือนเหมือนกันนะครับว่าการเดินหน้ายึดครองดินแดนเลบานอนโดยอิสราเอลจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและอิหร่านยังมองว่าสหรัฐและอิสราเอลเป็นฝ่ายเดียวกันครับ
1: ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายไทยร่วมในคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาอันคลอสแล้ว2คนด้วยกันนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะหารือทวิภาคีกับวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนที่เมืองคาซานนะคะจะหารือกันหลายเรื่องค่ะทั้งการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนประวัติที่ผ่านมาไทยก็ซื้อสินค้ารัสเซียจำนวนมากจึงต้องการให้รัสเซียเพิ่มออเดอร์จากประเทศไทยให้มากขึ้นขณะที่วันที่18มิถุนายนช่วงเย็นก็มีกำหนดจะหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียนะคะก็จะหารือร่วมกันทุกเรื่องค่ะรวมไปถึงเรื่องน้ำมันเพราะว่ารัสเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นแหล่งผลิตพลังงานนอกจากนี้ก็ยังคุยกันเรื่องการค้าขายสินค้าร่วมกันด้วยค่ะ
2: วันที่18ตอนเย็นตัวผมเองแล้วก็จะได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกับทางท่านประธานาธิบดีปูตินที่เมืองคาซานรัสเซียจะได้นำประเด็นทั้งหลายไปหารือกัน
3: มีกรณีเรื่องน้ำมันไหมคะ
2: มีทุกเรื่องครับเพราะว่ารัสเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตแหล่งพลังงานหลายประเภท
3: อันนี้ตอนนั้นเป็นขายสินค้าเขาหรือไปซื้อสินค้าเขาเพราะว่า
2: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างต้องทูเวย์
0: การประชุมครม.วันนี้ครับมีมติเห็นชอบให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นตัวแทนฝ่ายไทยนะครับในการเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอังคลอสครับ
1: ช่วงนี้ติดตามการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะ
4: ช่วยกล้วยด้วยกล้วยกำลังจะตาย
5: กล้วยกำลังจะตาย
6: จริงค่ะมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆในต่างประเทศกล้วยเขาโดนโรคระบาดกล้วยหอมพวกนี้มันมีพันธุกรรมแค่เวลาตายเนี่ยมันจะตายยกสวนยกแปลงยกจังหวัด
5: โลกนี้กำลังจะขาดแคลนกล้วยแล้วทางออกของเรื่องนี้ต้องเป็นยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับขอนำคุณผู้ชมนะครับรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับวันนี้คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยมีทางร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรับชมผ่านโทรทัศน์ระบบ2ภาษานะครับหรือว่าทางเว็บไซต์prde.prd.go.th และทาง Facebook NBT World ครับ
0: สำนักพระราชวังได้มีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ตามความทราบกันโดยทั่วไปแล้วนั้นนะคะในท้ายประกาศดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อมาเมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569มีประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระ

0: ้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: และสำหรับการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับโดยประกาศจุฬาราชมนตรีเรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตามที่ได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนยังความโศกเศร้าทมนัสสุดอาลัยต่อประสบนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินรัฐบาลจึงเห็นสมควรประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกมีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปนั้นการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขัตติยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินไทยทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามการนี้เพื่อให้การถวายอาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติจุฬาราชมนตรีจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมน้อมถวายอาลัยโดยให้อยู่ในอาการสำรวมและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรมุสลิมและแผ่นดินไทยและการแต่งกายในช่วงไว้ทุกข์ดังนี้ข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรูกัวหรือว่าการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งและเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่15มิถุนายน2569นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในคืนวันนี้นะครับก็เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นคืนที่4นะครับและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นะครับและในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 10:00 นหลังจากนั้นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัสมวานหรือ15วันในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ในช่วงเวลา 17:00 นในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานครบ50วันวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมเวลา 17:00 นและวันศุกร์ที่31กรกฎาคม2569ในเวลา 10:00 นและจะมีการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสาตมวาน100วันในวันศุกร์ที่18กันยายน2569และวันเสาร์ที่19กันยายน2569เวลา 10:00 นครับ

0: สำหรับหมายกำหนดการพระราชกิจเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในค่ำวันนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพิมานรัตยาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับที่หน้าพระราชอาสน์นะคะทรงยืนที่หน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงยืนที่หน้าพระเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทประทับพระราชอาสน์จากนั้นก็จะเป็นการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะคะเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์พร้อมแล้วเจ้าพนักงานล้านพระปูสายโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาสภาแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้ถ่ายทอดสดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลานี้ไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นตามหมายกำหนดการค่ะ
1: ครับและเมื่อสักครู่นี้นะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับและสำหรับพระโกศทองใหญ่ที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ประดิษฐานอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่

องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9นะครับเป็นการประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศซึ่งในธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกศนั้นนะครับโดยปกติมีลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นนะครับตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกศครบทุกอย่างที่เรียกว่าพุ่มดอกไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกศนะครับถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะครับหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกศโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมนะครับที่เอวพระโกศประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบครับที่ฐานพระโกศด้านหน้ารองด้วยพระภูษาโยงทอดลงมายังพานทอง2ชั้นซึ่งพระภูษาโยงบนพานทอง2ชั้นพับทบกันไว้เมื่อมีการสดับปกรณ์พระศพเจ้าพนักงานจะคลี่พระภูษาโยงนะครับออกไปจนถึงอาจสงโดยใช้ถวยรับเป็นระยะเพื่อสอดเชื่อมกับพระภูษาโยงอีกสำรับหนึ่งซึ่งทอดไว้บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาจสงทางด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้ลาดไปตามความยาวของอาจสงโดยมีผ้าขาวรองอยู่ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยพระโกศประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นนั้นตกแต่งด้วยพุ่มตัดทองเทียนไฟฟ้าและจักรันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าแว่นฟ้าทองทุกชั้นนั้นนะครับปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานนะครับรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่นลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบางแทรกและบางศูนย์ตามพระราชอิสริยยศข้างพระแท่นทองทรายตั้งบนดบเพลิงนะครับเป็นบุษบกบรรจุเทียนไฟฟ้าทั้งซ้ายและขวามุมทั้ง4นั้นประดิษฐานพระโกศและมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนการยืนตามยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายนะฮะฐานทั้ง4นายยืนยามในท่าโรยปืนคือปากลำกล้องปืนชี้ลงที่พื้นมือทั้ง2วางบนยางรองผ่านท้ายปืนนะครับลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมครับ

สำหรับพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้เชิญมาตั้งแต่งอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานี้นะคะเป็นเครื่องแบบพระราชฐานสำหรับนายทหารสัญญาบัตรหญิงโอกาสที่ใช้เป็นการใช้ในการรักษาการภายในเขตพระราชฐานวังที่ประทับตลอดจนวางยามเฉลิมพระเกียรติในหมายพิธีต่างๆค่ะหมวกเป็นหมวกยอดสีขาวหน้าหมวกมีพระตราวราชวัลลบยอดหมวกและสายรัดคางโซ่ถักทำด้วยโลหะสีทองผ้ารองสายรัดคางด้านในสีขาวเสื้อเครื่องแบบฉลองพระองค์นั้นก็เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้นะคะเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาวที่แนวอกมีดุมดุลโลหะสีทองขนาดใหญ่มีพระประมาพิไธยย่อวปรจำนวน5ดุมแขนด้านซ้ายจะติดอามประจำหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปักด้วยไหมสีทองแขนด้านขวาติดเครื่องหมายแสดงวรรณะหน้าอกด้านขวาติดป้ายชื่อด้านบนติดเครื่องหมายพระประมาพิไธยย่อวปรสีทองด้านซ้ายติดเครื่องหมายประจำโซนหรือสังกัดตามหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งนี้เครื่องหมายอื่นๆเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระบรมราชวินิจฉัยค่ะส่วนกางเกงเครื่องแบบของเครื่องแบบพระราชฐานนี้นะคะจะเป็นกางเกงสีดำแถบสกลาสีแดงกว้าง 2.5 เซนติเมตรข้างละ2แถบเครื่องประกอบก็จะมีกระเป๋าคันชีพทำด้วยหนังสีน้ำเงินดำด้านนอกมีพระตราราชวัลลบทำด้วยโลหะสีทองมีตัวอักษรเป็นภาษาบาลีด้วยนะคะที่แปลความได้ว่า

0: ขอให้กองทหารจงยังพระราชาให้มีชัยชนะและยังความเจริญให้สำเร็จในแผ่นดินและมีสายสะพายสีน้ำเงินดำด้านนอกมีไหมแถบทองสวมถุงมือสีขาวประกอบกระบี่ผู้กระบี่ทำด้วยดิ้นทองแล้วก็จะมีองค์ประกอบอื่นๆอีกนะคะซึ่งเป็นเครื่องแบบที่ดัดแปลงมาจากเครื่องแบบเครื่องยศรักษาพระองค์แต่เพื่อให้ใช้ในการรักษาการจึงให้ประดับแพรแถบแทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ค่ะ
1: ขณะนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงกราบ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม

0: สำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศาวาสนะคะซึ่งเตียงสวดที่1เป็นพระพิธีธรรมวัดราชสิทธารามประกอบด้วยพระครูสิทธิวัชรภานีมองอินทปัญโยพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระประหลัดประทวนชินวังโสบทที่ใช้สวดคือบทสมสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะค่ะส่วนเตียงสวดที่2เป็นพระพิธีธรรมวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูวิบูลศาสนกิจจาธรพระมหาสามอาคาธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูใบดีกาบัณฑิตปันติจิตโตสำหรับบทที่ใช้สวดก็เป็นนิวรโคชกะปริเฉทที่3นะคะทำนองเลื่อนค่ะ
1: เมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมครบ4จบนะครับเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วนะครับเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับสำหรับพระราชาคณะในวันนี้นะครับคือพระศรีวชิรากรวัชนะสงครามนะครับที่จะถวายอดิเรก

จากนั้นประทับพระราชอาทและพระสงฆ์จะสดับปกรณ์ครับ

เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพ

หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วนะครับพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพร

นั้นประสงค์ออกจากพระที่นั่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่บริเวณด้านหลังพระโกศทองใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหีบพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอค่ะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งวันนี้โดยเสด็จด้วยนะคะพร้อมกับเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณี

0: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชสำนักค่ะสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เลยนะคะซึ่งเมื่อครั้งรัชกาลที่1ถึง6แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีพระพิธีธรรมประจำวัดต่างๆอยู่12วัดต่อมาในภายหลังเหลือเพียง10วัดประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารวัดสระเกศวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดอนงคารามค่ะซึ่งพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือเรียกว่าสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์นะคะก็คือพระสังคีนีว่าด้วยธรรมที่เป็นกุศลกับอกุศลพระวิภังว่าด้วยขันธ์5พระธาตุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์ธรรมพระปุคคลบัญญัติว่าด้วยที่ตั้งของบุคคลพระกถาวัตถุว่าด้วยความจริงแท้พระยมกะว่าด้วยธรรมที่เป็นคู่พระมหาปัตตฐานว่าด้วยที่ตั้งใหญ่การได้รับมอบหมายให้เป็นพระพิธีธรรมจะต้องผ่านการฝึกซ้อมแล้วก็คัดเลือกต้องใช้คุณสมบัติพิเศษเลยนะคะจากเจ้าอาวาสแต่ละวัดก็จะต้องมีการคัดเลือกแล้วก็นำมาฝึกกันก่อนที่จะส่งให้หน่วยงานสมัยก่อนเรียกว่ากรมสังฆการีค่ะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลแต่งตั้งซึ่งก็จะมีการได้รับพัดพระพิธีธรรมกับนิตยพัดพระราชทานรายปีเป็นธรรมเนียมดั้งเดิมปฏิบัติสืบมานะคะเวลาที่มีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพก็จะได้เห็นสิ่งที่มีการถ่ายทอดมาอย่างเคร่งครัดเป็นระเบียบแบบแผนแล้วก็งดงามตามแบบราชสำนักอย่างที่เห็นเอง
1: ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันนะครับพระพิธีธรรมก็จะมีการได้ฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานประกระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดนะครับแต่ว่าในช่วงพระพิธีธรรมพระศพตลอดร้อยวันนั้นก็จะจัดพระพิธีธรรมหลวง10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีนะครับสำหรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลองทูลีพระบาทและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อที่จะถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: พระที่นั่งพิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้จะอยู่เชื่อมต่อกันนะคะซึ่งเวลาที่จะจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งพิมานรัตยาไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นก็จะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปตามห้องโถงที่เรียกว่ามุกระสันซึ่งเชื่อมพระที่นั่ง

0: พิมานรัตยากับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเข้าไว้ด้วยกันนะคะก็จะใช้วิธีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งมุกกระสันที่เชื่อมต่อเป็นโถงทอดยาวไปนั้นนะครับก็จะเชื่อมมาทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับต่อมายังทิศเหนือของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับถ้าดูจากผังโดยภาพรวมก็เสมือนที่จะแยกพระที่นั่งทั้งสององค์นั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับได้เชื่อมต่อกันทางทิศใต้และทิศเหนือในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ทางด้านซ้ายของคุณผู้ชมก็จะเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับส่วนทางด้านขวามือจะเป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่ณขณะนี้นะครับ
0: จะเห็นเป็นยอดพระมหาปราสาทอยู่ตรงกลางภาพเยื้องมาทางด้านขวานะวันนี้ช่วงที่เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระบรมมหาราชวังนั้นฝนตกหนักมากค่ะเราจึงไม่ได้เห็นการถ่ายทอดตั้งแต่ประทับรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังดังเช่นเคยอย่างที่คุ้นตานะคะวันนี้ก็จะเสด็จพระราชดำเนินแล้วเราก็ถ่ายภาพตั้งแต่เสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาเลย
1: ก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่ตอนอยู่ในพระที่นั่งแล้วนะครับซึ่งการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพนั้นพระที่นั่งพิมานรัตยาก็มีบทบาทสำคัญมาโดยตลอดนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพนะครับคือในการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของราชสำนักไทยเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วเคยเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงบางพระองค์นะครับแล้วก็เคยใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพนะครับเช่นสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

0: ู้ชมคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ
1: และการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในค่ำคืนนี้นะครับดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและผมธีรวัฒน์พึ่งทองนะครับลาคุณผู้ชมรวมทั้งเจ้าหน้าที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 19:08 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยสำหรับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปสวดบทนมัสการพระธรรมสังคณีพระธาตุกถาทำนองกะรวมทั้งวัดประยุรวงศาวาสจำนวน4รูปสวดบทนิวรณโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองเลื่อนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงรับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1กันยายน2549ต่อมาวันที่10มกราคม2555ทรงพ้นจากตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของสำนักงานอัยการสูงสุดและโอนไปกระทรวงการต่างประเทศโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสโลวักและเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียต่อมาวันที่1ตุลาคม2557ทรงโอนกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งข้าราชการอัยการโดยทรงดำรงตำแหน่งต่างๆอาทิอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูอัยการผู้เชี่ยวชาญข้าราชการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2รัก

สาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยองอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2ต่อมาวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนย้ายข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงในขณะทรงพระประชวรมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษเมื่อวันที่17สิงหาคม2568

0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:05 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสันติรังสิรุจิผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนหลงลับแลหลินลับแลและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจังหวัดอุตรดิตถ์
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือโดยคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จเข้ามณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าพระแท่นบูชาณศาลาทิมคตตะวันออกแล้วประทับพระราชอาสน์ประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตนกเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตนกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยเข้าสู่หอสงฆ์ทำด้วยกระดาษเจ้าพนักงานเชิญหอพระภูษาสำรับใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกาย25รูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งในระหว่างสวดพระพุทธมนต์หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยออกจากห้องสงฆ์เชิญไปทอดที่เดิมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงข่มที่หน้าเครื่องนมัสการจากนั้นทรงพระดำเนินไปประรำเครื่องกระดาษคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีเฝ้า

0: ทูลอองพระบาทรับเสด็จแล้วทอดพระเนตรเครื่องกระดาษในพิธีกงเต็กมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศรถยนต์พระที่นั่งและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งที่ทรงใช้ขณะประทับณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศนอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบรวมทั้งกระเป๋าย่าลี่เผาเวลา 17:09 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีข้ามสะพานโอคสงสารในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศฐ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปยืนสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคสงสารแล้วนำเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างปุงยุคลประทับพระราชอาสน์ณทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนิกายืนสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานจบทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทิศตะวันออกทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณส่งพระดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารเที่ยวที่1ขณะนี้ส่งพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อเสด็จลงท้ายสะพานเที่ยวที่1บรรพชิตจีนนิกายหยุดยืนสวดพระพุทธมนต์ที่หน้าแท่นบูชาส่งรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อส่งอธิษฐานแล้วพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จพระราชดำเนินข้ามสะพานโอคสงสารแล้วส่งพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณแล้วส่งโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานจนครบ3เที่ยวสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กด้วยการเจริญพระพุทธมนต์นำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะจากนั้นบรรพชิตจีนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย21รูปเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณเมื่อบรรพชิตจีนนิกายยืนสวดพระพุทธมนต์จบทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นทรงพระดำเนินไปที่หน้าพระโกศฐ์แล้วทรงคมก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษย์ยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังซึ่งคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้บำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพในการนี้ทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกายอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต็กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าเทวทูตม้าเป็นสัญลักษณ์สำคัญในพิธีกงเต็กของพุทธมหายานที่ใช้ประกอบการส่งดวงวิญญาณผู้วายชนไปสู่สุคติและแดนสุขาวดีโดยเจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษย์ยุคลทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาหลังสวดพระพุทธมนต์จบบรรพชิตจีนนิกาย25รูปนำเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษย์ยุคลขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพจากนั้นทรงจุดเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ธงพุ่มจากนั้นเสด็จไปถวายพระกรยาหารที่หน้าพระโกศพระบรมศพบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณสถิตในธงพุ่มแล้วนำเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษย์ยุคลลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือพระที่นั่งด้านตะวันตกโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีต่อจากนั้นประธานบรรพชิตจีนนิกาย93รูปสวดพระพุทธมนต์เวลา 15:39 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะบรรพชิตจีนนิกายในช่วงพิธีสังวัทยายสุขาวดีวายุหสูตรมีบรรพชิตจีนนิกาย35รูปซึ่งเป็นการสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานที่กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระอนิตาพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าที่เคารพนับถือสูงสุดในนิกายมหายานและบรรยายถึงลักษณะอันงดงามของแดนสุขาวดีการสวดพระสูตรนี้มีความเชื่อว่าเป็นการอัญเชิญพุทธบารมีและพลังแห่งพระธรรมมาช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย15รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์ในพิธีลอยกระทงและปล่อยนกปล่อยปลาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์เจ้าพนักงานเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ปล่อยชีวิตนกและปลาจบแล้วทรงลอยกระทงทรงปล่อยนกและปล่อยปลาเสร็จแล้วบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและพระประยุรญาติไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทผ่านประตูเทวาภิรมย์และประตูศรีสุนทรจากนั้นเสด็จไปประรำเครื่องกระดาษทรงจุดธูปเทียนสักการะพระโพธิสัตว์หน้าแท่นบูชาบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต
1: ์พระราชวงศ์เสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเวลา 7:00 น. พล

พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงร่วมในพิธีในการ

0: เวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปและเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
1: องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่2ทับ2569หน้าอาคารรับรอง606สนามเสือป่าสำนักพระราชวังโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีคณะกรรมการบริหารและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวพระราชดำริให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนมูลนิธิโครงการหลวงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำชื่อควีนสุทธิดาเป็นนามกุหลาบสายพันธุ์ใหม่และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาพระราชทานนามแก้วมังกรสายพันธุ์ใหม่ว่าเพรนเซสสิริวัณวรีดราก้อนฟรุตนับเป็นขวัญกำลังใจสำคัญต่อการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชนอกจากนี้ได้ติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงในช่วง8เดือนของปีงบประมาณ2569ซึ่งขับเคลื่อนงานภายใต้6กลยุทธ์สำคัญครอบคลุมการวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการตลาดเพื่อสังคมสามารถขับเคลื่อนแผนงานได้กว่าร้อยละ72ของเป้าหมายทั้งปีสะท้อนการสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาพื้นที่สูงผ่านการวิจัยองค์ความรู้นวัตกรรมการสร้างอาชีพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนและภาคีเครือข่ายกว่า30หน่วยงานที่ร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปที่ประชุมได้พิจารณารูปแบบและกิจกรรมที่จะเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Group Annual Meetings
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวของทหารที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวทหารที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวสิบโทถากูลปัญญาดีณบ้านเลขที่29หมู่5ตำบลเหล่าหมีอำเภอดอนตานจังหวัดมุกดาหารสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6ร6002ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามปืนใหญ่บริเวณช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ครอบครัวจ่าสิบเอกทวัชชัยบุษภาณบ้านเลขที่37หมู่3ตำบลบ้านซ่งอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่106กรมทหารปืนใหญ่ที่6ป6106พลร6เสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่รถถังบริเวณเขาสัตโสมอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568และครอบครัว10เอกอภิสิทธิ์บุญนาคณบ้านเลขที่173หมู่7ตำบลสมสะอาดอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์

0: ินสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ร16พัน3เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้าม BM 21บริเวณภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่14ธันวาคม2568
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเวลา 19:00 น.วันนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4รูปและวันนี้เวลา 12:30 น.ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายวีรศักดิ์ฟูตระกูลอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นร่วมด้วยโอกาสนี้คณะพระสงฆ์ญี่ปุ่นสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
0: บุคคลสำคัญและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในวันนี้ณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904มีคณะทูตานุทูตกงสุลใหญ่กิติมศักดิ์อุปทูตองค์การระหว่างประเทศและบุคคลสำคัญอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติและโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP และที่ศาลาสาไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยในสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทินักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีช่อง 7HD สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเคหะแห่งชาติโรงเรียนช่างฝีมือทหารบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารมูลนิธิสิริวัฒนภักดีไทยเบฟและกลุ่ม TCC กรุ๊ปสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนไทยอาสาป้องกันชาติทีมบรรจุถุงยางชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยกรมบัญชีกลางมูลนิธิมิตรภาพไทยจีนสมาคมอุตสาหกรรมทอผ้าไทยชมรมรวมพลังรักแผ่นดินสมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงการต่างประเทศบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะพระญี่ปุ่นจากวัดเนนบุซิซูเมืองคาโตะจังหวัดเฮียวโงะประเทศญี่ปุ่นและคณะผู้บริหารบริษัท BEC World จำกัดมหาชนสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 น. ถึง

0: 11 นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอัศนีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผ่านมา1ปีนะครับแต่ปัญหาการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำสายหลักยังไม่คลี่คลายครับตอนนี้ทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกานะครับลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินครับเพื่อร่วมกันออกแบบวิธีการกำจัดและการบำบัดสารพิษข้ามพรมแดนที่ยั่งยืนนะครับติดตามกับคุณโกวิทบุญธรรมครับ
4: นักวิจัยเก็บตัวอย่างตะกอนดินบริเวณฝ่ายเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อนำไปตรวจวัดการไหลเคลื่อนที่ของตะกอนดินและปริมาณสารพิษเนื่องจากจุดนี้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังและตรวจพบสารหนูตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและผู้เชี่ยวชาญการฟื้นฟูตะกอนปนเปื้อนจากสหรัฐอเมริกามองว่าข้อมูลชุดนี้จะช่วยออกแบบวิธีการกำจัดและบำบัดที่เหมาะสมได้ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาบอกว่าอุปสรรคสำคัญคือแม่น้ำมีขนาดใหญ่และเป็นมลพิษข้ามพรมแดนต่างจากที่เคยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและสวีเดนแต่สามารถทำได้เช่นการหยุดแหล่งกำเนิดมลพิษและปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูหรือนำดินใหม่ถมตะกอนดินปนเปื้อนแต่อาจเกิดการฟุ้งกลับขึ้นมาใหม่ได้และสุดท้ายคือการขุดตะกอนดินขึ้นมาบำบัด
5: That's when we can apply those approaches most effectively. The larger solids either fall out naturally or they're easily retained. The fine solids and the aqueous contaminants, which pose the greatest risk, are the most difficult to retain, and they're the ones that are increasingly prevalent as you move downstream. I'm trying not to give a very negative picture of what we can do, but.
4: ข้อมูลงานวิจัย1ปีที่ผ่านมาระบุว่าร้อยละ 60-70 ของสารหนูในแม่น้ำกกเกิดจากการทำเหมืองแร่แร่เอิร์ธในเมียนมาที่เหลือเกิดจากการทำเหมืองทองและกิจกรรมอื่นๆอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือปลาแค่เป็นตุ่มเกิดจากการสัมผัสโลหะหนักในตะกอนดินซึ่งมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันตกถูกพยาธิโจมตีจนเกิดเป็นตุ่มอักเสบแต่โลหะหนักในเนื้อปลายังไม่เกินค่ามาตรฐานส่วนผลการตรวจน้ำพบสารหนูเกินค่ามาตรฐานในน้ำผิวดินบางจุดแต่สิ่งที่น่ากังวลคือข้าวเพราะน้ำที่ใช้อาจทำให้โลหะหนักสะสมในดินถ่ายทอดสู่พืชอาหารจึงจำเป็นต้องตรวจตะกอนดินเพื่อประเมินความเสี่ยงที่แท้จริง
6: ข้อมูลที่วัดว่าสปีชีส์ของสารหนูแล้วกันเนาะสารหนูแยกอินทรีย์อนินทรีย์เนี่ยที่วัดว่าสารหนูอนินทรีย์ที่เป็นอันตรายมีปริมาณแค่ไหนตอนนี้มีตัวอย่างแค่10ตัวอย่างนะครับเราต้องเก็บตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นและทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งสเต็ปหรือขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือจำแนกคำว่าในโลหะหนักในพื้นที่ที่มีสารหนูในดินเกินค่ามาตรฐานนะครับหรือแม้แต่ในพืชเกินค่ามาตรฐานเนี่ยครับเกี่ยวข้องกับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเท่าไหร่เกี่ยวข้องกับน้ำจากแม่น้ำกกที่รับผลกระทบจากมลพิษข้ามพรมแดนเท่าไหร่เพื่อให้ได้ความชัดเจนก่อนที่จะไปเจรจานะครับเพื่อให้พม่าหรือว่าแม้แต่ประเทศจีนนะครับซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นเจ้าของเมืองเนี่ยนะครับช่วยในการลดการปลดปล่อย
4: จากหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีข้อเสนอให้มีการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งเมียนมาในฐานะพื้นที่ต้นน้ำและจีนผู้เป็นเจ้าของเหมืองแร่พร้อมพิสูจน์สัดส่วนแหล่งปนเปื้อนที่ชัดเจนส่วนการแก้ไขและบำบัด
7: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สานสังคม

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นหลักในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการสร้างความเข้าใจให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาจากช้างป่าตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการทำงานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจิตอาสาพระราชทานเด็กและเยาวชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อพระสุนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: Thirty minutes, relaxing night music.

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น3ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นาทีรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก 11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ 12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน 13:00 นรายการเพลินเพลง 14:00 นรายการสุขกันทะเรา 15:55 นาทีรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา 16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นาทีรายการ English This Way ต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: ิมรักฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมพรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งชื่อว่าต้นจริงใจต้นเนี้ยปลูกง่ายเพียงแค่ให้ใจแทนให้ปุ๋ยใส่ความไว้ใจแทนการรดน้ำไม่ว่าใครที่อยากจะปลูกก็ปลูกได้แต่ไม่เหมาะสำหรับคนที่ปลูกเพื่อหวังผลประโยชน
3: ์ FM 101.5 ร่วมกดไลค์เมื่อเห็นคนไทยจริงใจต่อกัน
4: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับดร.ธีรารัตน์ พันธวี
5: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เจาะข่าวเช้านี้พบกันเช้าวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์ค่ะ
6: สวัสดีครับดร.ธีรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
5: วันนี้มีหลายเรื่องราวที่ต้องติดตามค่ะมีเรื่องของการออกกฎเกณฑ์การทำบัตรประชาชนใหม่ที่จะต้องปฏิบัติกันใหม่นะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีเหตุหลุมบนถนนช่วงถนนลาดพร้าวขาออกซุดตัวลึกเป็นวงกว้างมีจุดสังเกตที่น่าสนใจนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจด้วยเป็นอย่างไรคะ
6: มติที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจก็มีเรื่องของคือการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียมี4ฉบับด้วยกันครับนอกจากนั้นมีการขยายเวลาลดหย่อนภาษีเงินได้2เท่าจูงใจให้บริจาคสนับสนุนการศึกษาการกีฬาถึงสิ้นปี2570นี้ด้วยครับนอกจากนั้นมีประเด็นทางด้านต่างประเทศครับอารักชีพูดถึงสหรัฐอิหร่านเตรียมเจรจาข้อตกลงขั้นสุดท้ายสุกนี้หลังจากลงนาม MOU แล้วนะครับแล้วก็ที่ออสเตรเลียเตือนว่าครึ่งปีหลัง2569อาจจะเผชิญกับเอลนินโยรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีก็เป็นได้และมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาด้วยครับวันนี้มีคำถามและรางวัลด้วยครับ
5: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยกับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10จากพรรคประชาชนค่ะดร.โจนะคะดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรติดตามได้ในช่วงสุดท้ายของรายการประมาณ 6:40 นค่ะเริ่ม

0: ต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนเลยค่ะ17มิถุนายนสำคัญอย่างไรคะ
1: 17มิถุนายนคือวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลกนะครับซึ่งปัญหานี้ตรงกับวันที่17มิถุนายนของทุกปีเป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อให้ประชากรทั่วโลกตระหนักถึงภาวะวิกฤตของโลกที่กำลังเผชิญในปัจจุบันโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อให้มนุษย์ได้ร่วมใจกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้นครับองค์การสหประชาชาติจึงประกาศให้วันที่17มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลกครับโดยเริ่มต้นตั้งแต่พุทธศักราช2533เป็นต้นมาเพื่อรณรงค์และปลุกจิตสำนึกให้ประชากรโลกตระหนักและหันกลับมาใส่ใจธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับ
0: ค่ะมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นต่างๆที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มีการเห็นชอบในเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดที่เป็นอาเซียนรัสเซีย4ฉบับ มีข้อมูลอย่างไรบ้างคะ
1: เมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษครับ4ฉบับซึ่งผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียวันพรุ่งนี้ครับ18มิถุนายนเป็นการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันของอาเซียนและรัสเซียเป็นในระยะยาวนะครับเอกสาร4ฉบับประกอบด้วย1ร่างปฏิญญาคาซานพฤษศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ครับ2คือร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานต่างๆ3คือร่างแถลงการเป็นการแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมครับที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้วยและ4ครับร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียพฤษศักราช2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการคมนาคมการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสาธารณสุขการจัดการภัยพิบัติการย้ายถิ่นฐานและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งร่างทั้ง4ฉบับไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนรัสเซียในหลากหลายสาขาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่าง16ถึง19มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าในวันที่18นี้ในช่วงเย็นๆมีกำหนดหารือทวิภาคีกับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียจะได้มีการหารือร่วมกันทั้งเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนรวมถึงพลังงานด้วยครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ร่างกฎกระทรวงค่ะเพื่อกำหนดรูปแบบแล้วก็หลักเกณฑ์ในการทำบัตรประชาชนใหม่นะคะโดยให้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตัวตนได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยกำหนดนะคะกำหนดวิธีการทำบัตรประชาชนใหม่หรือเปลี่ยนบัตรจะต้องมีการมาพิมพ์ลายนิ้วมือจากการพิมพ์ลายนิ้วมือที่เดิมที่ใช้เพียง2นิ้วเท่านั้นค่ะตอนนี้ให้เปลี่ยนไปเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง10นิ้วนะคะกำหนดไว้10นิ้วนะคะจาก2นิ้วเป็น10นิ้วเพื่อที่จะให้สามารถพิสูจน์ความเป็นตัวตนได้ดียิ่งขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้นแล้วก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นค่ะเพราะมีการทำบัตรประชาชนปลอมและมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะซึ่ง นอกจากนี้นะคะได้มีการพัฒนา

0: ข้อมูลของบัตรประชาชนแต่ละคนด้วยเพื่อให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ค่ะให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็การพัฒนาให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่จะต้องเชื่อมโยงถึงกันด้วยนะคะเนื่องจากพอมีการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วข้อมูลก็ต้องอยู่ระบบเดียวกันด้วยถ้าอยู่ในเอกสารต้องไปค้นแฟ้มค้นเอกสารก็จะไม่สอดคล้องกันและใช้เวลาเพราะฉะนั้นจึงมีการพัฒนาทั้งรูปแบบการทำบัตรประชาชนใหม่เปลี่ยนจากการพิมพ์ลายนิ้วมือ2นิ้วเป็น10นิ้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพิสูจน์ตัวตนให้แม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาข้อมูลให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนั่นเองค่ะไปต่อที่เรื่องของการลดหย่อนภาษีจากการบริจาคมีข้อมูลจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างไรบ้างคะ
1: ครับมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรฉบับที่นะครับรวม2ฉบับโดยมีสาระสำคัญเป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับที่มีการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาเป็นการสนับสนุนการกีฬาโดยหากลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของจำนวนเงินบริจาคสำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-donation ของกรมสรรพากรครับซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่31ธันวาคม2567ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา3ปีตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ถึง31ธันวาคม2570ครับซึ่งมาร่างพระราชกฤษฎีกาทั้ง2ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วกรมสรรพากรจะต้องออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อไปด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการคลังก็มีการประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่จะได้รับตามมาตรา27และมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561และคาดว่ามาตรการภาษีนี้จะมีบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใช้สิทธิรวมกันปีละ1ล้านรายจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ปีละประมาณ 1,600 ล้านบาทแบ่งเป็นการสูญเสียรายได้จากมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาปีละ 1,540 ล้านบาทและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาปีละประมาณ60ล้านบาทครับซึ่งมาตรการนี้ภาคเอกชนและภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาของประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยครับและเป็นการช่วยลดภาระงบประมาณของภาครัฐได้อีกทางหนึ่งด้วยครับ
0: ค่ะจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีข่าวคราวเรื่องที่มีการปรับหลักเกณฑ์การออกบัตรประชาชนใหม่ด้วยนะคะ 3-4 ข่าวนี้วันนี้เรามีของรางวัลที่จะมอบให้จากศูนย์หนังสือจุฬาด้วยมีคำถามรออยู่วันนี้รางวัลเป็นอะไรคะ
1: เป็นหนังสือครับชื่อว่าคู่มือมนุษย์คู่มือมนุษย์เป็นฉบับย่อครับฉบับนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมหลักสำคัญทางพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นจนบรรลุผลสุดท้ายถึงนิพพานใช้เป็นคู่มือแก้ทุกข์ประจำวันได้อย่างดีครับเขียนโดยภิกขุฉอชุติวันโนคู่มือมนุษย์หนึ่งเล่มครับ
0: เป็นเจ้าของได้นะคะเพียงตอบคำถามเข้ามาว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนวิธีการทำบัตรประชาชนใหม่จากการพิมพ์ลายนิ้วมือ2นิ้วเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือกี่นิ้วอ้างอิงตามข่าวที่จบลงไปเมื่อสักครู่เท่านั้นนะคะเปลี่ยนจากการพิมพ์ลายนิ้วมือ2นิ้วเป็นการพิมพ์ลายนิ้วมือกี่นิ้วพิมพ์จำนวนนิ้วเข้ามาใน LINE @ของจุฬาเรดิโอ Plus พร้อมบอกหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ด้วยค่ะไม่เกินเที่ยงวันนี้เท่านั้นที่จะนำชื่อผู้ตอบถูก1ท่านแล้วพรุ่งนี้จะประกาศให้ทราบนะคะไปที่เหตุการณ์ระทึกกลางลาดพร้าวเมื่อวานนี้ถนนสุดตัวเป็นหลุมลึกและเป็นวงกว้างหน้าโลตัสรถติดยาวทีเดียวค่ะมีรายงานนะคะมีการสื่อสารในโลกออนไลน์ด้วยรายงานอุบัติภัยที่เกิดขึ้นบนผิวการจราจรเกิดเหตุระทึกถนนทรุดตัวพังทลายลงไปเป็นวงกว้างนะคะและเป็นโพรงลึกเห็นได้ชัดผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็ชะลอรถหลีกเลี่ยงแล้วก็รถติดขัดมากนะคะบริเวณดังกล่าวอยู่ตรงถนนลาดพร้าวขาออกหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสนะคะแล้วก็จากการเข้าไปในพื้นที่และภาพถ่ายของผู้ที่เข้าไป

0: ในพื้นที่เผยแพร่กันออกมาเนี่ยผิวถนนแตกหักนะคะแล้วก็ยุบตัวลงไปเป็นหลุมลึกและวงกว้างนะคะยังไม่มีใครวัดตัวเลขที่ออกมานะคะว่ากว้างกี่เมตรลึกกี่เมตรนะคะเห็นแต่มองลงไปลึกและกว้างพอสมควรทีเดียวส่งผลให้การจราจรที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวติดขัดแน่นอนค่ะจึงมีการดำเนินการโดยตำรวจจราจรในพื้นที่สน.ลาดพร้าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลงพื้นที่วิศวกรก็ลงไปนะคะเจ้าหน้าที่ที่ไปอำนวยการจราจรก็ลงไปตรวจสอบมีการนำแผงกั้นแผงเหล็กกั้นมีการนำกรวยจราจรไปวางโดยรอบกั้นโดยรอบทั้งให้ปิดช่องทางทั้งปัดรถให้ออกแล้วก็ทั้งตั้งป้ายว่าถ้าไม่จำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ไปใช้เส้นทางอื่นนะคะเป็นถนนลาดพร้าวขาออกช่วงบางกะปิหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัสถ้าใครเคยผ่านแถวนั้นก็จะพอจะจินตนาการได้ออกนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงค่ะเพราะพอให้รถผ่านได้ในบางช่องทางรถชะลอตัวยาวมากคือชะลอตัวหนักมากชะลอกันแทบจะทุกคันเลยนะคะทำให้ท้ายแถวไปอยู่ถึงแยกแฮปปี้แลนด์เพราะฉะนั้นจึงแนะนำว่าเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะในเส้นทางดังกล่าวที่เกิดถนนยุบตัวลงกระทันหันและการจราจรปิดช่องที่มีถนนมีผิวการจราจรแตกหักและทลายลงไปเป็นโพรงลึกบริเวณดังกล่าวค่ะเอาละค่ะไปที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญร่างของภูมิใจไทยวันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างคะ
1: ครับคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมพรรคประจำสัปดาห์ของพรรคภูมิใจไทยครับซึ่งมีมติแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราใน2ประเด็นก็คือให้มีการยกเลิกในหมวดของการปฏิรูปประเทศและการให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่นเพื่อนำเงินจากภาษีของท้องถิ่นที่เก็บได้ไปบริหารพัฒนาท้องที่ท้องถิ่นนั้นๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งในเร็วๆนี้ก็จะมีการเสนอเรื่องนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการต่อไปด้วยนะครับและเมื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วแม้สมัยการประชุมนี้อาจพิจารณาไม่ทันแต่สมัยประชุมหน้าสามารถดำเนินการได้ทันทีมีคำถามว่าจะต้องมีการทำประชามติหรือไม่คุณสุภชัยบอกว่าไม่ต้องทำประชามติซึ่งเป็นการเสนอเข้าสู่สภาตามปกติเป็นการเสนอรายมาตราซึ่งส.ส.ทำได้อยู่แล้วครับเพราะไม่ได้เป็นการแก้ทั้งฉบับซึ่งเหตุที่จะยกเลิกหมวดการปฏิรูปประเทศเพราะในสถานการณ์ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในมิติของภูมิรัฐศาสตร์การปฏิรูปประเทศจึงอยู่ในรัฐธรรมนูญจะทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศได้อย่างทันท่วงทีเพราะการแข่งขันของประเทศมีความจำเป็นต้องฉับไวอีกทั้งเครื่องมือต่างๆไม่ควรติดอยู่กับรัฐธรรมนูญที่เคยร่างมาซึ่งวันนี้ไม่เหมาะสมแล้วคุณสุภชัยบอกว่าขณะที่เรื่องภาษีท้องถิ่นมีกฎหมายลูกหลายฉบับซึ่งที่ผ่านมาท้องถิ่นมีอำนาจในการดำเนินการหลายทางเรื่องการเขียนมาตรา3เพิ่มเติมก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาได้ดีขึ้นความจริงวันนี้ต้องยอมรับว่าการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของงบประมาณแผ่นดินที่มีไม่มากพอครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเรื่องของน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องที่ต่อเนื่อง2วันแล้วนะคะจากความชัดเจนมากยิ่งขึ้นของข้อตกลงยุติการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลให้บรรยากาศราคาน้ำมันแล้วก็น้ำราคาทองคำก็ดีดตัวดีขึ้นนะคะดีดตัวสูงขึ้นมีความเคลื่อนไหวไปในทางที่ดีในตัวเลขหลายส่วนของโลกนะคะจากสัญญาณที่น่าจะเป็นไปได้ว่าจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่นัดหมายกันว่าจะลงนามกัน19มิถุนายนหลังจากบรรลุข้อตกลงในระดับสำคัญแล้วนะคะแต่น้ำมันในบ้านเราก็ยังลดลงเล็กน้อยเมื่อวานนี้หุ้นก็มีการซื้อขายกันหลัก 60,000 กว่าล้านบาททีเดียวค่ะแล้วก็มีรายงานตัวเลขรวมในเวลานี้นะคะมีราคาทองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 66,700 บาทขายออกบาทละ 66,900 บาทค่ะทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 65,369 บาท92สตางค์แล้วก็ขายออกบาทละ 67,700 บาทนะคะ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยน

0: บาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่32.78 บาทนะคะก็ถือว่าในช่วงนี้ก็ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นไปตามข้อตกลงที่หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่ามีสัญญาณที่ดีมากสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะยุติและน่าจะคุยกับอิสราเอลได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะเดินทางไปสู่วันที่19มิถุนายนอย่างเรียบร้อยนะคะคาดการจากนักวิเคราะห์เป็นเช่นนั้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นไปในทางที่ดีปิดตลาดแต่ว่าก็ยังคงปิดลดลงในช่วงสุดท้ายนะคะลบลงไป 3.67 จุดค่ะที่เป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวานนี้นะคะหรือลดลงไป 0.23% นะคะมูลค่าการซื้อขาย 67,471.46 ล้านบาทค่ะเอาละค่ะปิดที่ 1,588 นะคะ .05 จุดนั่นเองไปติดตามเรื่องราวที่เป็นการทำงานต่อเนื่องนะคะเป็นการลดภาระครูในระบบการศึกษามีการจัดการอย่างไรบ้างในกระทรวงศึกษาธิการคะ
1: ครับเมื่อวานที่กระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์ กันกิตินันท์ครับแล้วก็มีการพูดคุยในที่ประชุมกับศาสตราจารย์ดร.องอาจนายพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมส.เนี่ยนะครับก็มีคณะมหารือในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายนอกรูปแบบใหม่ร่วมกันคุณอัครนันท์บอกว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายลดภาระครูเป็นอันดับต้นครับโดยเฉพาะครูสังกัดสพท.ที่ยังคงต้องจัดทำรายงานและเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวนมากซึ่งแม้การประเมินคุณภาพจะยังเป็นสิ่งจำเป็นแต่ขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนต้องได้รับการปรับลดโดยแนวทางที่พิจารณาอยู่ก็คือการพัฒนาระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลสารสนเทศจากคลาวด์โดยตรงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียวกันครับไม่ต้องกรอกซ้ำหลายรอบจะเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและหารือร่วมกับเลขาธิการกพฐ.ผลักดันให้เกิดรูปธรรมต่อไปยืนยันว่าจะยึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพทางวิชาการเช่นเดิมเพียงแต่ปรับกระบวนการให้กระชับขึ้นเพื่อคืนเวลาให้ครูได้ทุ่มเทกับการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่อาจารย์องอาจนะครับบอกว่าสมส.พร้อมขับเคลื่อนนโยบายภายใต้แนวคิด One SQA Synergy นะครับโดยจะปรับบทบาทจากผู้ประเมินมาเป็นผู้ชี้แนะเพื่อพัฒนาความพร้อมนำระบบประเมินแบบกลุ่มเป็นลักษณะการประเมินแบบกลุ่มพื้นที่ครับเรียกว่า cluster based assessment มาใช้แก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีครูจำกัดช่วยลดความซ้ำซ้อนในการประเมินและเปิดให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมการพัฒนาได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับซึ่งโมเดลนี้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลและจะเป็นกลไกสำคัญในการตอบสนองนโยบายลดภาระครูอย่างยั่งยืนได้ด้วยครับ
0: ค่ะนอกจากพูดเรื่องครูพูดเรื่องนักเรียนแล้วนะคะยังมีพูดเรื่องสมุดพกสีชมพูสมุดสีชมพูนี่เป็นสมุดของใครโฉมใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: สมุดของแม่ครับเป็นสมุดของแม่ตั้งครรภ์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้แพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยครับบอกว่าสมุดสีชมพูเนี่ยเป็นคู่มือสุขภาพที่อยู่คู่ครอบครัวไทยมาเป็นเวลากว่า40ปีแล้วครับเป็นการสนับสนุนหญิงตั้งครรภ์ด้วยการฝากครรภ์คุณภาพเฝ้าระวังสุขภาพแม่และเด็กส่งผลให้ประเทศไทยลดอัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กอย่างต่อเนื่องได้นะครับล่าสุดปรับปรุงคุณภาพและเนื้อหาจากความต้องการของผู้ใช้งานทั้งหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรนะครับเพื่อให้ทันสมัยและประสิทธิภาพสูงสุดปรับ5ด้านครับคือ1รูปแบบข้อมูลการฝากครรภ์พัฒนาให้มีความชัดเจนและบันทึกข้อมูลได้อย่างง่ายยิ่งขึ้น2คือเครื่องมือประเมินสุขภาพนำกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI มาช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพพร้อมกับปรับเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้ทันสมัยตามหลักวิชาการครับ3คือเชื่อมโยงความรู้สู่ระบบดิจิทัลเพื่อสื่อสุขภาพที่ทันสมัยที่สามารถสแกน QR Code ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วครอบคลุมเรื่องโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัย 4 คือบูรณาการแนวคิด

Nurturing Care Framework นะครับเป็นการเพิ่มเนื้อหาการดูแลเด็กอย่างเอาใจใส่รอบด้านทั้งการเจริญเติบโตการเรียนรู้สุขภาวะทางอารมณ์และ5ครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวปรับปรุงข้อมูลติดตามการเจริญเติบโตการรับวัคซีนตามวัยและ

0: ยาวนานปปช.เผยแพร่ผลคดีทุจริตคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT นะคะหรือ VAT เนี่ยนะคะเป็นการทำคืนเงินแบบเท็จนะคะที่มีความเสียหายกว่า 3,000 ล้านบาทศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาแก้โทษบางส่วนนะคะแต่ว่ายังยืนการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตนายสาธิตรังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรแล้วก็นายสุภกิจริยการนะคะอดีตสรรพากรพื้นที่ที่ปฏิบัติการทำคดีนี้ร่วมกันดำเนินการแล้วก็ถูกตั้งข้อหาแล้วก็ถูกดำเนินคดีร่วมกันทั้งสองคนนะคะก็ยังจำคุกตลอดชีวิตทั้งสองคนพร้อมสั่งให้ชดใช้เงินคืนหลวงทางด้านของปปช.เองก็มีมติไม่ฎีกาต่อเป็นอันสิ้นสุดคดีนี้ค่ะก็รายงานให้ทราบโดยสังเขปนะคะไปติดตามต่อที่สถานการณ์ในต่างประเทศและงานวิจัยกันได้เลยค่ะ
1: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานครับว่าอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐเพื่อจัดทำข้อตกลงชิ้นสุดท้ายหรือขั้นสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ครับหลังจากทั้งสองฝ่ายลงนามอย่างเป็นทางการได้บันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อยุติสงครามการเจรจารอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายมีแนวโน้มจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์ในสถานการณ์ที่จะมีการกำหนดต่อไปนะครับและเพิ่มเติมว่าเนื่องจากความยากลำบากในการบรรลุข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐอันเป็นผลมาจากการรุกรานของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านในที่สุดทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจแบ่งการเจรจาออกเป็น2ระยะซึ่งอารักชีบอกว่าระยะแรกเป็นการจัดทำบันทึกความเข้าใจในประเด็นต่างๆได้แก่การยุติสงครามช่องแคบฮอร์มุสการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดและการฟื้นฟูความเสียหายจากสงครามส่วนในระยะที่2คือทั้ง2ฝ่ายจะเจรจากันเป็นเวลา60วันเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านด้วยนะครับมีข่าวจากสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียเตือนว่าปรากฏการเอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนและอาจทวีความรุนแรงในช่วงครึ่งหลังของปี2569จนกลายเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ70ปีครับนักพยากรณ์อากาศคาดว่าเอลนีโญที่รุนแรงขึ้นนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักมากในทวีปอเมริกาขณะที่ฝั่งเอเชียจะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งครับซึ่งปัจจุบันเริ่มกระทบต่อการเพาะปลูกพืชผลแล้วและสร้างความกังวลเกี่ยวกับอุปทานอาหารในภูมิภาคนี้ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลกสำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุในแถลงการเมื่อวานนี้ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในบริเวณดังกล่าวสูงเกินเกณฑ์เอลนีโญแล้วขณะที่ดัชนีชี้วัดทางบรรยากาศทั้งหมดก็สอดคล้องกับการเกิดปรากฏการณ์นี้เช่นกันผลพยากรณ์อากาศต่างชี้ว่าเอลนีโญครั้งนี้จะรุนแรงถึงรุนแรงมากโดยประเมินจากระดับอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางแถลงการบอกว่าพร้อมแถลงการพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงแบบจำลองสภาพภูมิอากาศราวครึ่งหนึ่งบ่งชี้ว่าเอลนีโญครั้งนี้อาจรุนแรงจนแต่ระดับสูงสุดในอันดับต้นๆเท่าที่เคยบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2493นะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งซ้ำเติมผลกระทบจากเอลนีโญในปีนี้ให้รุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งเอลนีโญคือปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกครับอุ่นขึ้นเป็นระยะซึ่งมักจะส่งผลให้ฝนตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิโดยเฉพาะตามชายฝั่งของออสเตรเลียทำให้อุณหภูมิช่วงกลางวันทางตอนใต้สูงขึ้นปรากฏการเอลนีโญสร้างความเสียหายแก่ออสเตรเลียอย่างหนักเพราะกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกข้าวสาลีน้ำตาลและเนื้อวัวรายใหญ่ที่สุดของโลกอีกประเทศหนึ่งครับมีงานวิจัยพูดถึงเรื่องของการคนชอบใช้ชีวิตกลางคืนมีแนวโน้มคิดนอกกรอบได้ดีกว่านะครับซึ่งงานวิจัยเป็นงานวิจัยจากภาควิชาจิตวิทยาจากเมืองมิลานอิตาลีครับศึกษาอาสาสมัครชายและหญิง120คนในช่วงวัยต่างๆกันโดยประเมินลักษณะการใช้ชีวิตว่าเป็นคนตื่นเช้าคนนอนดึกหรืออยู่กึ่งกลางระหว่างคน2กลุ่มนี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนที่เป็นสายเช้าหรือสายดึกอย่างชัดเจนมีอยู่ไม่มากนักเพราะคนส่วนใหญ่มักจะอยู่ระหว่าง2ขั้วนี้หลังจากแบ่งกลุ่มแล้ว าสาสมัครทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ

0: สอบด้านความคิดสร้างสรรค์3รูปแบบเช่นการวาดภาพจากภาพต้นแบบการเติมเส้นให้กลายเป็นรูปภาพใหม่และการสร้างผลงานจากชุดเส้นที่กำหนดให้โดยการนักวิจัยประเมินผลงานการวิจัยต่างๆซึ่งมีความแปลกใหม่ของไอเดียความสามารถในการต่อยอดรายละเอียดความคล่องแคล่วในการคิดความยืดหยุ่นในการมองปัญหาจากหลายมุมมองผลการศึกษาพบว่ากลุ่มคนที่ชอบทำกิจกรรมในช่วงค่ำทำคะแนนได้ดีกว่าในทุกการทดสอบขณะที่กลุ่มคนตื่นเช้าและกลุ่มกึ่งกลางมีคะแนนต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับนักวิจัยสันนิษฐานว่าคนที่ใช้ชีวิตแตกต่างจากตารางเวลาของสังคมโดยทั่วไปเนี่ยนะครับอาจจะเป็นการปรับตัวและหาวิธีจัดการชีวิตในรูปแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นอยู่เสมอประสบการณ์นี้อาจช่วยส่งเสริมการคิดนอกกรอบและการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆได้มากขึ้นนอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญโดยลักษณะความคิดสร้างสรรค์ยังคงพบได้ในผู้สูงอายุเช่นเดียวกันครับนักวิทยาศาสตร์ด้านการนอนหลับอธิบายว่ามนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่ควบคุมวงจรการตื่นและการนอนซึ่งทำงานผ่านกลุ่มเซลล์ประสาทขนาดเล็กในสมองที่ทำหน้าที่ในการส่งสัญญาณกำหนดเวลาให้ร่างกายสำหรับคนตื่นเช้านาฬิกาชีวภาพมักเดินเร็วกว่าคนทั่วไปประมาณ2ชั่วโมงขณะที่คนนอนดึกมักมีนาฬิกาชีวภาพที่ช้ากว่าประมาณ2ชั่วโมงทำให้แต่ละคนมีช่วงเวลาที่รู้สึกตื่นตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่แตกต่างกันแม้ว่าหลายคนจะต้องปรับตัวให้เข้ากันได้ในเวลาเรียนหรือเวลาทำงานแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายทำงานได้ดีที่สุดมักสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพภายในเสมอครับ
1: ค่ะเราก็ตื่นเช้าทุกวันมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วนะคะเราน่าจะชินกับการทำให้มีการทำงานที่อยู่รอดได้ในช่วงเวลาที่เราต้องทำเป็นประจำถูกไหมคะอันนี้สอดคล้องกับงานวิจัยไหมคะ
0: ใช่ครับสอดคล้องกับนาฬิกาชีวภาพเราด้วยครับ
1: ใช่
0: ปัญหาคือนอนดึกด้วยตื่นเช้าด้วยนี
1: ่นั่นอันนั้นน่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวแต่ว่า เมื่อไหร่ที่ดึกเนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพของสมองก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องปกติไหมคะต้องพักผ่อนให้เพียงพอด้วย เอาละค่ะและวันนี้เราไปต่อนะคะพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามารอแล้วค่ะคุณพันธิพาลีนาลาดคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีทางด้านพื้นที่ภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเน้นทางด้านตอนบนก็มีแนวโน้มที่มีการกระจายของฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะเนื่องจากว่าเราเริ่มจะเห็นลักษณะของร่องมรสุมหรือแนวฝนที่เริ่มเลื่อนลงมาจากทางด้านจีนตอนใต้นะคะก็มีทิศทางที่พัดผ่านทางน้ำบริเวณพื้นที่ลาวเมียนมาแล้วก็เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามเพราะฉะนั้นภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนก็คือมีทิศทางที่ฝนเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะพอเห็นสัญญาณมาจากจีนตอนใต้ทีไรภาคเหนือกับภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนก็อ่วมทุกทีน้ำมาหนักทุกทีใช่ไหมคะคุณพันธิพา
2: ค่ะก็มีแนวโน้มที่ฝนเพิ่มขึ้นค่ะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่แต่ว่าคือเท่าที่ดูข้อมูลมันยังไม่ได้เป็นสัญญาณที่ฝนจะเยอะขนาดนั้นแค่ว่าเพิ่มขึ้นจากในช่วงก่อนหน้าที่ผ่านมาเท่านั้นเอง
1: ค่ะเรามีสัญญาณว่าฝนจะเริ่มเยอะขึ้นช่วงไหนในหน้าฝนนี้คะ
2: ถ้าในรอบ7วันนี้หรือว่าในรอบ10วันนี้คือยังคงทรงอยู่ประมาณนี้ค่ะในวันที่20 21จริงๆแล้วตั้งแต่วันที่17 18 19 20 21เนี่ยคือการกระจายของฝนจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นทั้งในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนรวมถึงภาคใต้แต่ว่าเขาเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ทำให้เกิดฤดูฝนของประเทศไทยเราเองก็ยังไม่ได้มีแนวโน้มหรือว่ามีทิศทางที่แรงขึ้นเขาก็อยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางทรงอยู่ประมาณนั้น
1: ค่ะวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: มีฝนฟ้าคะนองได้ละ60ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะตอนล่างของประเทศอย่างภาคใต้ทั้งสองฝั่งจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี
2: ้ช่วงนี้ฝนยังไม่ได้เยอะมากค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่ทั้งภาคใต้ทางอันดามันแล้วก็อ่าวไทยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้นะคะคุณพันธิพาสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
0: มาที่ศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการลงสนามนัดแรกของกลุ่มไอครับเต็งแชมป์ฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลทีมแกร่งจากทวีปแอฟริกาครับฝรั่งเศสก็โชว์ฟอร์มส

0: วยครับหลังเปิดฉากเอาชนะเซเนกัลไป3-1จากการทำ2 ประตูของคิลิยันเอ็มบัปเป้ในเกมนี้ช่วยพาทัพตราไก่ฝรั่งเศสครับประเดิม3 แต้มในศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จนะครับส่วนคู่อื่นๆนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาและก็ช่วงเช้าวันนี้ด้วยนะครับอิหร่านเสมอกับนิวซีแลนด์2-2อิรักแพ้นอร์เวย์1-2ครับในขณะที่8 โมงเช้านี้อาร์เจนตินาเจอกับอัลจีเรียแล้วก็11 นาฬิกาครับออสเตรียเจอกับจอร์แดนนะครับส่วนการแข่งขันกีฬาเทนนิสซึ่งเป็น2 พี่น้องครับเซเรน่าวิลเลียมส์และก็วีนัสวิลเลียมส์นะครับเตรียมหวนคืนคอร์ตในรอบ4 ปีในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026มอบสิทธิ์ไวการ์ดให้2 พี่น้องลงตีประเภทหญิงคู่ได้นะครับสำหรับการแข่งขันมหกรรมกีฬาวิ่งมาราธอนระดับสากลลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2026นะครับทัพนักวิ่งจีนนะครับฟอร์มดุครับเหมาแชมป์ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน2026ฉลองครบรอบ20 ปียอดนักวิ่งซุปเปอร์สตาร์ร่วมงานมากมายทีเดียวครับกว่า 7,000 คนแล้วก็มีแอนทองประสมตูนบอดี้แสลมก็นำทีมสร้างสีสันด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นกีฬาหลากหลายประเภทตามชมตามเชียร์และพักผ่อนกันให้เพียงพอเพราะเวลาแข่งขันกีฬาแต่ละภูมิภาคของโลกก็ไม่ตรงกับบ้านเราแน่นอนนะคะตอนนี้ก็ต้องบริหารจัดการกันหน่อยฟุตบอลโลกก็แข่งกันอยู่ช่วงนี้ค่ะดึกๆคู่2-3นี่ทนไหวแต่ตอนทำงานไม่แน่ใจทนไหวหรือเปล่านะคะก็บริหารจัดการกันขอให้สุขภาพดีกันทั่วหน้าขอบคุณข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้ค่ะดร.นิตินันท์คะพรุ่งนี้พบกันสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามการหาเสียงและการชูนโยบายสำคัญของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข10จากพรรคประชาชนดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6 นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์

0: รู้อะไรไม่สู้รู้ดีชั่วไม่เกลือกกลัวมั่วธรรมสิ่งอับเฉาไม่หลงลาภภาพยศสุขมอมเมาปล่อยตัวเบาว่างเปล่าอย่ายึดตามถามสติตริตรองลองสักหนลองฝึกตนฝึกใจไม่ผลีผลามเลิกหลงไหลใส่ภาพกินเกียรติกามเริ่มเดินตามนามสติสงบพลันอยากเห็นทุกคนให้ความสำคัญกับการเจริญสติเพื่อความเจริญในสังคมไทย
1: โลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
3: ยิ้ม

0: วันจันทร์ถึงวันศุกร์5โมงเย็นอย่าลืมฟังกันนะคะ
1: เข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพาส FM 101.5 MHz

0: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
1: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้ติดตามการหาเสียงการชูนโยบายสำคัญที่เป็นทางเลือกของคนกรุงเทพที่เตรียมจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนที่นับถอยหลังกัน2สัปดาห์ประมาณไม่ถึง2สัปดาห์ที่กำลังจะเดินหน้าไปถึงนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่หาเสียงก็เดินหน้าเต็มที่นะคะผู้ที่เตรียมก็เตรียมไปใช้สิทธิ์ก็หาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไม่แน่ใจตอนนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกรวมถึงเมืองพัทยาก็จะเลือกตั้งวันเดียวกันด้วยเนี่ยตัดสินใจกันได้แล้วหรือยังนะคะตัดสินใจกันด้วยเหตุปัจจัยใดบ้างนี่คงต้องดูหลายส่วนนะคะวันนี้เราจะได้คุยกับผู้ที่เป็นผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เรากำลังจะไปใช้สิทธิ์วันที่28มิถุนายนนี้นะคะเป็นผู้สมัครสังกัดพรรค1ใน3คนเท่านั้นที่ลงสมัครเป็นผู้ว่ากทมครั้งนี้นะคะเป็นผู้สมัครหมายเลข10จากพรรคประชาชนค่ะดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือดร.โจอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะคุณชัยวัฒน์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับผมชัยวัฒน์ครับ
1: ค่ะการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในช่วงนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะคนกรุงเทพก็สนใจดูว่าผู้สมัครไปขึ้นเวทีถกอภิปรายไปดีเบตกันที่ไหนอย่างไรรวมถึงลงพื้นที่ไปคุยกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรผู้คนเตรียมการไปใช้สิทธิ์กันพอสมควรทีเดียวนะคะคึกคักไม่แพ้ช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสนามนี้เป็นสนามที่เล็กกว่าระดับสนามชาติแน่นอนค่ะดร.โจในฐานะรองหัวหน้าพรรคประชาชนกับการตัดสินใจมาลงสมัครผู้ว่ากทม.ครั้งนี้สู้สนามนี้นี่มีความมั่นใจแค่ไหนทำไมถึงตัดสินใจมาลงสนามเล็กคะดร.โจคะ
2: ครับก็ผมมองว่าการเลือกตั้งทุกครั้งนะครับก็เป็นโอกาสที่ประชาชนเนี่ยจะได้รับทางเลือกนะครับสำหรับการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพรรคประชาชนหรือว่าย้อนหลังไปเป็นพรรคก้าวไกลพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเราผ่านการเลือกตั้งใหญ่มานะครับ3ครั้งเราก็ได้เติบโตขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ถึงจุดที่ได้รับโอกาสเข้ามาบริหารประเทศแต่ในครั้งนี้การเลือกตั้งวันที่28มิถุนายนเนี่ยครับการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งที่ผมคิดว่าก็เป็นโอกาสนะครับที่เราจะได้แสดงให้เห็นถึงการบริหารถ้าหากเราได้บริหารกรุงเทพมหานครนะครับและผมก็เลยขออาสาสมัครเข้ามานะครับเป็นทางเลือกให้กับที่พรรคแล้วก็ได้รับการคัดเลือกครับจากทางพรรคเนี่ยว่ามาเป็นผู้สมัครในนามของพรรคประชาชนนะครับให้ทางคนกรุงเทพได้เป็นทางเลือกเพราะเราเชื่อว่าอนาคตครับ4ปีของกรุงเทพมหานครเนี่ยภายใต้งบประมาณนะครับ4ปี1ยุคสมัยของผู้ว่าเนี่ยงบ 500,000 ล้านบาทนะครับภายใต้บุคลากรของกรุงเทพมหานครเป็นแสนคนนะครับ
1: ค
2: ่ะคนกรุงเทพควรจะได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมมุ่งมั่นตั้งใจเข้ามานะครับถ้าหากได้รับโอกาสบริหารกรุงเทพเนี่ยเราก็อยากจะแสดงให้เห็นศักยภาพนะครับของการบริหารงานโดยพรรคประชาชนนะครับเพราะตัวผมเองก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามาพร้อมกับสกทั้งหมดเนี่ย50เขต50คนนะครับแล้วก็มีสสที่จะคอยสนับสนุนการทำงานการขับเคลื่อนงานต่างๆของผู้ว่ากทม.เนี่ยอยู่ในสภาใหญ่ถึง120คนนะครับเมื่อจะเป็นการยื่นกฎหมายการแก้กฎหมายต่างๆที่บอกว่าอยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ว่าอยู่นอกเหนืออำนาจของกทม.เราก็จะไม่หยุดยั้งอยู่แค่นั้นนะครับเรามองการทำงานเพื่อคนกรุงเทพเนี่ยต้องทำในหลายๆระดับครับ
1: ค่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อสักครู่คุณชัยวัฒน์บอกว่าตอนที่อยู่ในพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลแล้วก็มาถึงพรรคประชาชนในการเลือกตั้งระดับชาติที่ผ่านมาเนี่ยยังไปไม่ถึงการได้มีโอกาสบริหารประเทศหมายความว่าการลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้มีความหวังมากกว่าลงระดับชาติและมีโอกาสจะได้เป็น

0: ผู้ว่าสูงเห็นเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่คะ
1: ที่เราเห็นโอกาสทุกครั้งของการเลือกตั้งนะครับเราก็คงไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งครั้งไหนมีโอกาสมากกว่าครั้งไหนๆนะครับเพราะว่าประชาชนก็จะเป็นผู้ตัดสินในทุกการเลือกตั้งครับหน
0: ้
1: าที่ของผมนะครับก็คือหยิบยื่นนโยบายที่เราออกแบบมานะครับสำหรับประชาชนในครั้งนี้เราก็จะมีนโยบายที่ออกแบบมาสำหรับคนกรุงเทพนะครับที่เราจะทำให้เมืองกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่ดูแลคนกรุงเทพได้ดีขึ้นดูแลคนกรุงเทพมากขึ้นนะครับครับอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจอ่ะครับว่าโอกาสทุกครั้งเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะได้ทางเลือกที่ดีกว่าครับ
0: ค่ะพอพูดถึงกรุงเทพคนกรุงเทพจะมีทางเลือกที่ดีขึ้นเนี่ยนโยบายของคุณชัยวัฒน์หรือดร.โจที่พูดบ่อยๆคือกรุงเทพต้องดีกว่านี้หรือกรุงเทพง่ายๆคำพูดนี้ยังใช้สื่อสารให้ไปเห็นภาพว่าคุณชัยวัฒน์จะเข้ามาแล้วจะทำอะไรให้กรุงเทพดีขึ้นหรือกรุงเทพง่ายขึ้นได้อย่างไรอยู่อย่างต่อเนื่องมีข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างไรที่ทำให้เราเห็นภาพว่ามันจะดีขึ้นได้อย่างไรหรือมันจะง่ายขึ้นได้อย่างไรคุณชัยวัฒน์จะยกตัวอย่างประสบการณ์จากการไปเรียนที่ญี่ปุ่นอยู่เสมอให้เห็นว่าญี่ปุ่นเป็นอย่างไรดีอย่างไรเราจะทำให้เป็นเช่นตามนโยบายที่ชูไว้ได้ด้วยวิธีการไหนบ้างคะ
1: ครับก็สำหรับนโยบายที่จะทำให้เมืองกรุงเทพมหานครนะครับแคร์คนกรุงเทพดูแลคนกรุงเทพได้ดีขึ้นนะครับถ้ายกตัวอย่างเราจะมีนโยบายทั้งหมด4ด้านที่เป็น4ง่ายนะครับ
0: ค่ะ
1: ง่ายแรกก็คือเลี้ยงครอบครัวง่ายเนี่ยก็เมืองกรุงเทพครับก็จะดูแลคนกรุงเทพเนี่ยตั้งแต่เกิดจนแก่นะครับก็คือเป็นการทำให้กทม.เนี่ยซึ่งมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนนะครับหรือเราเรียกว่าศูนย์ดูแลเด็กเล็กเนี่ยก็จะขยายเวลารับเลี้ยงดูเด็กนะครับตั้งแต่มาดูแลเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เปิดจนถึงเวลา6โมงเย็นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เปิดถึงแค่เวลาราชการนะครับบ่าย2บ่าย3ก็จะปิดให้ผู้ปกครองรับเด็กแล้วนะครับแล้วก็รับเลี้ยงดูเด็กเนี่ยตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปซึ่งอันนี้มันจะไม่สอดคล้องกับสิทธิ์การลาคลอดของพ่อแม่วัยทำงานนะครับแล้วก็ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็จะมีนโยบายมอบbaby box นะครับ 2,000 บาทก็คือเป็นของขวัญแรกเกิดเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนะครับในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับแล้วก็เรื่องของการทำให้โรงเรียนกรุงเทพมหานครแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเนี่ยเปิดวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของทุกครอบครัวที่จะเข้ามาใช้พื้นที่นี้ได้นะครับเป็นการดึงเด็กออกจากหน้าจอนะครับทำให้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กในชุมชนต่างๆได้มีที่ไปนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วสำหรับจนไปถึงการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวันหรือว่าเดย์แคร์เนี่ย10แห่งที่จะสร้างขึ้นมานะครับเพื่อรับดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวันอันนี้ก็จะช่วยให้คนวัยทำงานนะครับที่ต้องดูแลผู้สูงอายุเนี่ยสามารถพาผู้สูงอายุมาให้ศูนย์เดย์แคร์นี้ช่วยดูแลได้แล้วตัวเองก็สามารถที่จะไปทำงานได้ทำให้ไม่ต้องลาออกจากงานนะครับทำให้ดูแลครอบครัวได้แล้วก็ทำงานไปด้วยพร้อมกันได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงจะมีการสร้างนักบริบาล นะครับเป็นงานแบบเป็นงานแบบฟูลไทม์ 5,000 ตำแหน่งนะครับเพื่อสำหรับช่วยดูแลผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีกว่า 15,000 คนในกรุงเทพนะครับก็จะทำให้การดูแลผู้ป่วยติดเตียงของคนกรุงเทพเนี่ยมีคนมาแบ่งเบานะครับช่วยเหลือทำให้ลูกหลานเนี่ยไม่ต้องลาออกจากงานนะครับอันนี้เรามองถึงว่าการดูแลครอบครัวไปด้วยทำงานไปด้วยควรจะทำได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลาออกจากงานมาดูแลลูกนะครับหรือดูแลผู้สูงวัยดูแลผู้ป่วยติดเตียงอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่เราจะส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครครับเป็นเมืองที่มาดูแลคนมากขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนนโยบายง่ายที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเดินทางง่ายนะครับจะทำยังไงให้การเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะนะครับเป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าปัญหาในการเดินทางขนส่งสาธารณะเนี่ยก็คือความเชื่อมต่อเนี่ยปัจจุบันยังเชื่อมต่อไม่ค่อยดีนั่งหลายต่อนะครับแล้วก็แพงมากเกินไปเราก็จะมีนโยบายที่จะเพิ่ม

0: ขนส่งสาธารณะนะครับทั้งรถเมล์แล้วก็ทางเรือด้วยนะครับเช่นการจัดหารถเมล์เข้าไปวิ่งใน31สายรถเมล์ที่ได้รับอนุญาตแล้วจากกรมการขนส่งทางบกนะครับแต่ยังไม่มีรถมาวิ่งจริงอันนี้เราก็จะให้กทม.เนี่ยเข้าไปจัดหารถมาวิ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูเส้นทางการเดินเรือเมล์นะครับสามเส้นทางที่เคยมีมาในอดีตแต่หายไปนะครับก็คือในคลองภาษีเจริญนะครับคลองพระโขนงแล้วก็คลองแสนแสบถึงนิคมบางชันนะครับอันนี้จะเป็นการใช้การเดินทางทางเรือนะครับใช้คลองเนี่ยในการเข้ามาเสริมเพื่อลดการจราจรที่ติดขัดอยู่บนท้องถนนนะครับเพราะว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยมีศักยภาพมากนะครับในการใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางและนอกจากนั้นเรื่องของการเดินทางแล้วก็ค่าเดินทางครับเรายังมีการอุดหนุนค่าโดยสารครึ่งราคานะครับสำหรับผู้ที่เดินทางในช่วงเช้าเพื่อที่จะกระจายการเดินทางในช่วงจราจรติดขัดเนี่ยมายังช่วงเช้าที่การจราจรยังไม่ติดขัดครับก็คือใครที่เดินทางแล้วก็ชำระค่าโดยสารก่อนเวลา 6:30 นะครับอันนี้จะได้รับการอุดหนุนครึ่งราคาก็เราจะเรียกว่าเป็นตั๋วเช้าตรู่นะครับแล้วก็อุดหนุนตั๋วสำหรับเด็กนักเรียนครับก็ครึ่งราคาด้วยเช่นกันครับอันนี้ก็จะเป็นนโยบายเดินทางง่ายสำหรับให้คนมาใช้คนส่งสาธารณะกันมากขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ช่วยลดปัญหาเรื่องการจราจรแล้วก็ลดเรื่องค่าของชีพลงไปได้บ้างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเล็งเห็นนะครับนอกจากนี้เรื่องของการเดินเท้าเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าการเดินทางโดยคนส่งสาธารณะจำเป็นที่ต้องใช้ประกอบกับการเดินเท้าเพราะนั้นในจุดเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้ากับรถเมย์นะครับป้ายรถเมย์เนี่ยเชื่อมต่อสถานีรถไฟฟ้าหรือว่าท่าเรือเชื่อมต่อกับป้ายรถเมย
1: ์
0: ก็จะทำให้ทางเดินระหว่างจุดเชื่อมต่อเหล่านี้ครับเป็นทางเดินที่สามารถเดินได้แล้วก็มีร่มนะครับหรือเป็นทางเดินเรียบแล้วก็มีร่มให้คำนึงถึงเรื่อง universal design นะครับการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็ไม่ร้อนไม่เปียกนะครับสำหรับง่ายที่3จะเป็นด้านของค้าขายง่ายครับ
1: คือ
0: การจัดสรรพื้นที่ค้าขายที่ถูกกฎหมายครับแล้วก็ไม่มีการต้องใช้จ่ายส่วยนะครับ
1: อ
0: ันนี้เราก็จะนำระบบเทคโนโลยีเข้ามานะครับประกอบกับเรื่องของการทำให้การค้าขายเป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับก็คือจัดสรรพื้นที่ทางเท้าเนี่ยหรือพื้นที่สาธารณะก็จะต้องทำให้เห็นชัดเจนไปเลยนะครับว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการค้าขายได้กำหนดชื่อให้แต่ละล็อกไปเลยนะครับแล้วแต่ละล็อกเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นเจ้าของสัญญาหรือว่าคู่สัญญาชัดเจนนะครับแล้วก็ระบบการจองระบบการใช้ควบคุมจัดการการพื้นที่ค้าขายเหล่านี้ครับก็จะเป็นระบบแบบออนไลน์นะครับก็ทำให้ทั้งหมดเนี่ยมีกติกาที่โปร่งใสแล้วก็ไม่ต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเรื่องของการจัดสรรพื้นที่ค้าขายเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายส่วยแล้วก็ทำบนกติกาที่เป็นธรรมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทำให้พื้นที่ที่ผู้ค้าขายเดิมที่มีสิทธิ์ค้าขายอยู่เดิมเนี่ยนะครับก็จะได้ค้าขายก่อนในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่ด้วยนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็จะเป็นนโยบายเรื่องของเพิ่มพื้นที่ค้าขายแล้วนอกจากนั้นเรายังจะใช้พื้นที่เอกชนนะครับหรือว่าพื้นที่ที่ร้างซึ่งเอกชนเนี่ยไม่ได้ใช้งานนะครับอย่างในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราก็มีตึกที่ไม่ได้ใช้งานนะครับที่ถูกทิ้งร้างอยู่บ้างซึ่งจริงๆแล้วตึกเหล่านี้ครับกทม.เนี่ยสามารถติดต่อแล้วก็เช่ามาเป็นพื้นที่ค้าขายนะครับแล้วรวมกับใช้มาตรการทางภาษีลดภาษีที่ดินให้กับเอกชนนะครับก
1: ็
0: เอามาสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ค้าขายอย่างถูกกฎหมายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแล้วเราจะเพิ่มพื้นที่ค้าขายอาหารราคาถูกนะครับ50เขตทั่วกรุงเทพด้วยอันนี้ก็คือเพื่อช่วยลดค่าของชีพนะครับให้กับคนกรุงเทพนะครับนอกจากนั้นนโยบายที่จะสนับสนุนด้านค้าขายง่ายนะครับเราก็จะมีนโยบายเรื่องของหวยใบเสร็จร้านค้าขนาดเล็ก SME กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งกทม.จะจัดสรรรางวัลมาเดือนละ10ล้านบาทนะครับแล้วก็การที่ประชาชนมาจับจ่ายใช้สอยซื้อของกับร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยนะครับทุกๆ20บาทจะได้รับสิทธิ์ในการลุ้นโชคกับรางวัลที่เราจัดสรรไว้นะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าขายของก็ได้ลุ้นโชคด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่จะมากระตุ้น

0: เรื่องการค้าขายส่วนเรื่องการใช้ชีวิตง่ายเป็นง่ายที่4ครับก็เช่นการแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมนะครับเราจะมีการทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยลอกท่อครบ 100% นะครับทุกปีเพราะปัจจุบันที่มันผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อปี68ปี69เราลอกท่ออยู่แค่ 55% เท่านั้นเองนะครับมันทำให้การระบายน้ำเนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำนะครับแล้วนอกจากนี้เราก็ยังจะเอาระบบนะครับจัดซิมูเลชันการคาดการณ์น้ำท่วมมาใช้แล้วมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าในการรับมือรวมถึงการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆนะครับในการเตรียมรับมือกับเรื่องของน้ำท่วมเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าด้วยเช่นกันครับ
1: ค่ะ
0: แล้วสำหรับปัญหาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ที่ทุกคนเนี่ยให้โดนและได้รับผลกระทบนะครับอันนี้นอกจากเราจะบังคับเรื่องของการควบคุมการก่อสร้างเนี่ยให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เราก็จะทำให้ออกมาตรการป้องกันทั้งฝุ่นที่มาจากไซต์ก่อสร้างนะครับฝุ่นที่มาจากการเผาพื้นที่เกษตรนะครับก็จะมีการสนับสนุนคูปองไม่เผาสำหรับพื้นที่เกษตรรอบๆกทมนะครับโดยกทมจะเป็นเจ้าภาพไปเจรจากับจังหวัดโดยรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของฝุ่นที่มาจากการจราจรโดยเฉพาะรถบรรทุกเนี่ยก็จะมีการกำหนดเขตมลพิษต่ำนะครับ low emission zone เพิ่มเติมร่วมกับจังหวัดปริมณฑลด้วยเช่นกันครับอันนี้จะเป็นนโยบายที่เรา
1: สีง่าย
0: สีง่ายครับ
1: ค่ะ
0: คนกรุงเทพ
1: ใช่ก็เห็นภาพชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ชีวิตง่ายเดินทางง่ายค้าขายง่ายแล้วก็การที่ไปเรียนได้ง่ายรับลูกได้ง่ายแล้วเกิดมาก็มีคนดูแลมีเงินให้ด้วย 2,000 บาทเหล่านี้เป็นต้นแล้วมีเงินอุดหนุนถามในเชิงของงบประมาณนิดนึงค่ะเมื่อสักครู่คุณชัยวัฒน์พูดถึงเงิน 500,000 ล้านงบประมาณกทม.แล้วก็พูดถึงการอุดหนุนทั้งตั๋วรถแล้วก็มอบเงินแล้วก็สนับสนุนหลายส่วนถ้าคำนวณเป็นงบประมาณเนี่ยเราจัดสรรงบประมาณได้ดีเพียงพอและมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนในฐานะคุณชัยวัฒน์ก็เก่งเรื่องเศรษฐกิจด้วยเป็นมือเศรษฐกิจและทำงานธนาคารแห่งประเทศไทยมาก่อนเนี่ยตรงนี้จัดสรรงบประมาณใช้หาแหล่งงบประมาณจากไหนเพื่อการนี้บ้างคะในสีง่ายนี
0: ้ครับสำหรับเรื่องแหล่งงบประมาณครับเราหามานะครับนอกจากการที่เราจะอุดรอยรั่วในงบประมาณแล้วนะครับเรามีโปรเจกต์โครงการที่เราเรียกว่ากรุงเทพโปร่งใส AI จับโป่งนะครับเป็นการที่จะเอาระบบเทคโนโลยี AI เนี่ยเข้ามาป้องกันงบประมาณรั่วไหลนะครับโดยงบประมาณเหล่านี้เนี่ยก็คือตั้งแต่การขึ้นงบประมาณนะครับจะได้รับการตรวจสอบว่ามีการล็อกสเปคมีการปั่นราคากลางให้สูงเกินจริงไหมนะครับมีการอวบประมูลหรือไม่นะครับงบจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพมหานครนะครับปีนึงมีประมาณ 45,000 ถึง 50,000 ล้านเนี่ยนะครับถ้าเราสามารถป้องกันการรั่วไหลการทอนเงินที่เกิดจากการทุจริตงบประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะทำให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นมาใช้ให้คนกรุงเทพมหานครอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อีกถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆที่เรานำเสนอนะครับยังสามารถเอางบประมาณในส่วนนี้มาทำได้อีกเยอะมากมายนะครับแล้วก
1: ็
0: เรื่องของเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของกทม.เมื่อจะเป็นภาษีป้ายนะครับอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นสิ่งที่กทม.ยังจัดเก็บได้ไม่
1: เต็มไม่เต็มหน่วยใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับภาษีป้ายในกทม.นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการจัดเก็บภาษีครับ
1: ค่ะเรื่องของการลดช่องว่างในการโกงทุจริตจะเป็นแหล่งงบประมาณที่จะนำมาใช้ประมาณ10,000ล้านได้ด้วยและเรื่องของการเก็บภาษีให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจะมาช่วยด้วยในช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายค่ะคุณชัยวัฒน์คะจุดแข็งของคุณชัยวัฒน์เมื่อเทียบกับผู้สมัครอื่นๆที่เป็นผู้สมัครอิสระซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เสียงของบางท่านในการทำติดตามผลสำรวจมาก็ดีกว่าพรรคประชาชนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพรรคประชาชนมีไม้ตายอย่างไรในช่วงโค้งสุดท้ายสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแน่กับการที่สังกัดพรรคฝ่ายค้านที่ไม่ได้บริหารนโยบายและงบประมาณของประเทศอยู่ในเวลานี้จะเอื้อให้กันและกันได้อย่างไรผู้ฟังบางท่านก็ฝากคำถามมาว่าสังกัดพรรคฝ่ายค้านจะทำให้ทำงานราบรื่นหรือไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นอุปสรรคกันแน่เหล่านี้เป็นต้นในไม่ถึง2 นาทีนี้เชิญค่ะ
0: ครับ สำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ว่ากทม.นะครับมีหน้าที่ต้องแก้ปัญหาให้กับคนกรุงเทพยังมีปัญหาอีกหลายอย่างครับที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วเป็นปัญหานะครับที่ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองนะครับที่จะตัดสินใจแล้วก็แก้ไขปัญหาเพื่อคนกรุงเทพถ้ายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปัญหาเรื่องของโรงขยะมนุษย์นะครับที่มีคนกรุงเทพเนี่ยที่อาศัยอยู่รอบโรงขยะกว่า 400,000 คนต้องทนกลิ่นเหม็นมาโดยตลอดแล้วยังก็ต้องทนกลิ่นเหม็นต่อไปนะครับแล้วปัจจุบันก็คือแนวทางคือบอกให้รอหมดสัญญาถ้าเป็นผมเป็นผู้ว่ากทม.ครับโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยผมจะไม่รอจนหมดสัญญาผมจะยุติยกเลิกสัญญานะครับเพื่อยุติกลิ่นเหม็นนั้นทันทีตั้งแต่วันที่เข้าไปนะครับแล้วก็พิจารณามาตรการในการยกเลิกสัญญาโดยเอากฎหมายพ.ร.บ.สาธารณสุขเนี่ยเข้ามาจัดการนะครับรวมถึงการพิจารณาชดเชยให้กับคู่สัญญาเนี่ยอย่างเป็นธรรมนะครับเพื่อเอาประโยชน์ของประชาชน 400,000 กว่าคนรอบๆโรงขยะเป็นที่ตั้งอันนี้แหละครับคือความแตกต่างที่ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองนะครับอีกปัญหาหนึ่งอย่างปัญหาเรื่องใบส่งตัวซึ่งคนกรุงเทพเนี่ยเจอเป็นจังหวัดเดียวที่เจอนะครับว่าต้องมารอ
1: เหลือครึ่งนาทีนะคะครึ่งนาที
0: นะครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ว่ากทม.ท่านอื่นจะบอกว่าอยู่นอกขอบเขตอำนาจของกทม.แต่ผมไม่คิดเช่นนั้นครับผมคิดว่ากทม.สามารถทำได้นะครับกับเรื่องนี้เพราะนั้นมันยึดขึ้นอยู่กับวิธีการมองปัญหาแล้วก็ความกล้าหาญในการตัดสินใจทางการเมืองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะขอนำเสนอให้กับคนกรุงเทพครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครั้งนี้ก็คือควรจะเลือกตั้งผู้ว่าที่มีความกล้าหาญที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อคนกรุงเทพโดยแท้จริงครับ
1: ค่ะนี่คือหมายเลข10นะคะจากพรรคประชาชนดร.ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับข้อมูลและการให้เวลากับเราในเช้าวันนี้นะคะขอบคุณมากโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณอาจารย์ธีรรัตน์และท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษผลักดันความร่วมมือแก้วิกฤตพลังงานและปุ๋ยขาดแคลน
4: ผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้รัสเซียบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติฝรั่งเศสชนะเซเนกัล3ประตูต่อ1ส่วนวันนี้แชมป์เก่าอาร์เจนตินาจะพบกับแอลจีเรียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันที่17ถึง18มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพระหัสบดีที่18มิถุนายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครางพระที่นั่งราชกรัญญสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดทหารกองเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระสงฆ์